0: มีคราบมีการต่อสู้กันเต็มไปหมดเนี่ยก็สามารถลวงมาแล้วก็มาทำร้ายโจทรัพย์เพื่อจะชิงทรัพย์นี่แหละครับ
1: ช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะไปติดตามเรื่องปลากระป๋องกันเมื่อวานเนี่ยที่มีคนมาโพสใช่ไหมมีปลากระป๋องใส่เป็นปลาหมอค่ะหรือเปล่าอ๋อนี่บุกไปถึงโรงงานนะคะปรากฏว่าต้องเอาไปตรวจสอบค่ะว่าข้างในที่เจ้าของบอกเป็นปลานิลใช่ปลานิลจริงไหมหน้ากระป๋องว่าปลาอะไรและดำเนินการยังไงบ้างช่วงปฏิทิน
2: ครีมภูเขาในตำนานเทเซโซโนครีมที่คุณแม่เลือกใช้สบู่เบเนตทุกซึ้งให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นชัดสวยได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปท็อป FDB สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
4: LP น้ำยาจัดเสดาแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: อย่าแก้ไอจัดเสดารสผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลพอแก้ไอเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากเลขกับสิ่งของดีทันก่อนใช
6: ้โฉมใหม่เรื่องพรบค่ำ
7: ยกระดับสีสันเข้าบ้าน
8: คุยสนุกโดนใจ
9: ตามทุกเรื่องตามทุก
6: พบเราเวลาใหม่17:15 น.ต้นไป
7: ทุกวันจันทร์

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องต่อไปด้วยดับเบิลแลดตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS แดดฝนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อมาล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ดาวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมยืดด้านหลังได้108ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบไรระยะห่างราวก็ทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะทาพื้นใหญ่ก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สบาย
0: เดี๋ยวเราตากผ้าสแตนเลสบิดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่สนิมข้อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกมาเป็นของสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับคือด้านบนได้ถึง110ซมจะผ้าใหญ่เนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้ค่ะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้ตัวค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่มีที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสครับ1ราวกระเป๋านะครับใส่ผ้ารวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงมีผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,160 คุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายครับเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับนี่โทรได้เลยที่021143330นะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดของ มาเนีย
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นต่อ1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ับวันที่โลกต้องจดจำแกล้งกับความมันมึกโตดังกับทุกประเด็นไวรัลร็อกดาไม่ได้มีแค่ผลการแข่งขันพบกับเล่นบอกเกมโดยทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยวันที่บ่าย2โมงทางช่อง9กด30
1: ช่วงที่2ของข่าวเช้าประเด็นดราม่าปลากับไม่ตรงปกกันบ้างนะครับเพราะว่าเนื้อปลามันเหมือนปลาทั่วไปนะเปิดกระป๋องบาเทออกรู้เลยนะฮะมันใช่แมคคาเรลไม่ใช่ปลาซาดีน
2: คือปกติแล้วเวลาเราเทปลากระป๋องออกมาค่ะไอ้ตัวที่เราเห็นเนื้อที่เราเห็นนี่คือ1ตัวนะคะ1ตัวจะเล็กเปลือกหนังว่าหนังปลามันจะเงาๆใช่ไหมโปร่งแล้วเราจะเห็นเลยว่าเอออันนี้คือหน้าตาที่เราคุ้นเคยแต่อีกกระป๋องนึงที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลเราจะเห็นว
1: ่
2: าหั่นเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนแม่นแมคคาเรลแล้วค่ะ
1: คือบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าเนื่องจากอะไรฮะพอมันมีเรื่องเราเกิดขึ้นผ่านคลิปโซเชียลนี่นะครับเจ้าของเขาโทรศัพท์ติดต่อคนที่โพสต์คลิปเลยนะโพสต์คลิปนะเดี๋ยวผมจะเยียวยาให้แล้วก็เก็บสินค้าคืนก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่เจ้าที่รัฐไม่ยอมจบสิครับอย.เมื่อวานนี้บุกไปตรวจที่โรงงานเลยนะครับแล้วก็ไปยึดปลากระป๋องนับหนึ่งกลับตรวจสอบเพราะอะไรฮะประเด็นเนี้ยหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าข้างครับคุณยังเขียนว่าเป็นแมคคาเรลอยู่แต่เนื้อในมันไม่น่าจะใช่นะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่กลายเป็นประเด็นดราม่า
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นอันนี้คือเป็นทางฝั่งของอย.ที่ไปตรวจโรงงานนะคะแล้วก็มีคลิปออกมาทำภาพผู้ชมเห็นว่ากระป๋องที่เข้าไปในโรงงานเนี่ยไปเจอยี่ห้อต่างๆมีหลายยี่ห้อแต่ที่กระป๋องเขียนคือปลาซาดีนเดี๋ยวจะมีอีกนะอันนี้คือปลาซาดีนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมีบางยี่ห้อเขียนนี่ค่ะปลาแมคเคอเรล
1: ใช่ครับแต่พอเปิดกระป๋องออกมาเอ
2: ๊ะมันใช่ไหมอ่ะ
1: มันเหมือนคลองข้างๆบ้านเราจับมาตัวใครนี้นะประมาณนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นที่เจ้าของคลิปเทปลาป๋องยี่ห้อหนึ่งฉลากเขียนว่าเป็นแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศ 60% แต่ปรากฏว่าหน้าตาและสีปลาเนี่ยมันดูไม่ได้ลำไส้คล้ายปลาแมคคาเรลเลยนะฮะแม้กระทั่งปลาซาดีนก็ทำให้คำถามว่าเอ๊ตกลงมันเป็นคางดำในซอสมะเขือเทศหรือเปล่านะประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ที่ผ่านถึงวันครับเจ้าของคลิปบอกว่าบริษัทติดต่อมาแล้วโดยบอกว่าพร้อมเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายและบริษัทเรียกสินค้าที่ผลิตคืนและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ย้ำกับเจ้าของคลิปด้วยนะครับตอนนั้นหาปลาสดีแล้วมะเขือไม่หรือมันขาดตลาดเลยใช้ปลานิลในการผลิตปลากระป๋องนะครับแต่แม้จะรับผิดชอบอย.ไม่ปล่อยผ่านครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบโรงปลากระป๋องดังกล่าวที่ไม่ตรงปกใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคคาเรลแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตเองเนี่ยก็ไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือว่ามาตรฐาน GMP นั่นแหละครับแล้วก็พบผลิตภัณฑ์ในรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดอายัดผลิตภัณฑ์ที่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้อที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตยึดเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชม12,760 กระป๋องครับและที่พบณสถานที่จำหน่ายอีกจำนวน250กระป๋องพร้อมประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งตกลงเป็นปลากันแน่นะครับในขณะที่เดลินิวรายงานบอกว่าเจ้าของโรงงานชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ครับว่าปลากระป๋องที่ทำนี่ทำมาจากปลานิลครับสินค้าออกไม่มีการจัดจำหน่ายอย่างไรตอนนี้ทางหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นถุงมือเป็นได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็อย.ย้ำว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาอื่นแทนปลาแมคคาเรลตามที่อนุญาตแล้วก็แสดงฉลากให้กับผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคคาเรลแม้ว่าปลานั้นปลาที่ทานได้อย่างปลอดภัยก็ตามแต่มันผิดน
2: ะ
1: มันผิดข้างกระป๋องที่คุณว่าเป็นซาดีนกับแมคคาเรลแต่ข้างในมันไม่ก็ถือว่าคุณผิดแล้วนะครับ
2: คือการเปรียบคือการที่เราจะมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปชื่นชอบในการกินหรือมีปัญหากับปลาหมอคางดำใช่นะ
1: ครับ
2: เราสามารถกินได้หรือจะเขียนค่ากระป๋องว่าเป็นปลากระป๋องที่ทำมาจากปลาหมอคางดำเป็นปลากระป๋องที่ทำมาจากปลานิลเราก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าเขียนว่าแมคเคอเรลซาดินข้างในเป็นปลานิล
1: นั่นแหละฮะคือตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกอยากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะเป็นปลานิลในซอสเปอร์เท
2: เก๋ดีเหมือนกัน
1: ก็เก๋ดีเป็นปลาหมอตามที่มันกำลังระบาดทั่วบ้านทั่วเมืองเอามาทำกระป๋องใส่ซอสมะเขือเทศมันก็ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าทำให้มันตรงฉลากแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ตรงนี้มันติดเงื่อนไขที่คุณไปเขียนข้างว่าปลาซาดินกับแมคคาเรลแต่ข้างในมันไม่ใช่ครับหลอกลวงผู้บริโภคแบบนี้มีโทษนะฮะโทษจำคุกแต่6ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 ฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็โทษไม่เกิน 30,000 บาทสำหรับการแสดงฉลากผิดแบบนี้นะครับวันนี้ฮะตอนเที่ยงตรงครับคุณผู้ชมประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีจะลงมาตรวจสอบแล้วก็ติดตามกระบวนการปลากระป๋องตัว
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ไปก็ยืดมาหมื่นกว่ากระป๋องก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะหลากหลายยี่ห้อแล้วก็เขียนน่ะทั้งปลาแม่เร็วทั้งปลาดีนแต่ไม่มีปลานิลแล้วก็ไม่มีปลาหมอคางดำแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะว่าในกระป๋องที่เหลือที่ไปเจอเนี่ยเป็นปลาหมอคางดำหรือมีปลาตะดีปลามะเขียวตามปกอยู่ไห
1: ม
2: ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเอาไปพิสูจน์ดูนะว่าปลาต่างๆเนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถบอกได้เลยว่าคือปลาอะไร
1: แล้วก็ทางเจ้าของโรงงานเขาก็น่ามีตัวเลขอยู่ว่าเอาปลานิลเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นปลานิลเนี่ยผลิตได้แล้วเนี่ยล็อตกี่กระป๋องแล้วก็จำหน่ายไปยังไงนะครับเพราะว่ามันหลุดไปถึงผู้บริโภคแล้วไงคร
2: ับ มากันที่เรื่องของก่อนว่างที่ช่วงนี้ว่างแล้วค่ะคดีตามมาเรื่อย
1: ๆ
2: แม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาขอโทษที่ได้รับความเสียหายแล้วแต่ในฝั่งที่เป็นผู้เสียหายในเชิงนิติบุคคลก็คือยี่ห้อที่คุณเอากาวยาแนวไปแล้วออกทำคอนเทนต์ทำให้คนเข้าใจเนี่ยเขามาฟ้องนะคะว่าคุณทำแบบนี้ทำให้บริษัทนั้นได้รับความเสียหายค่ะหลังจากที่เปิดวันว่างทำคลิปนี้ออกมานะคะแล้วก็โชว์ยี่ห้อให้เห็นเลยแม่ไม่หรอกว่าจากโชว์ยี่ห้ออยากให้เห็นแค่ว่าเขากาวยาแนวเนี่ยมาเล่นน้ำแทนจะใช้ดินทองแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในเชิงของผู้ที่เขาโอนเนี่ยกาวยาแนวเนี้ยอักเสบทั้งตานะคะอักเสบทั้งผิวหนังล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายกฎหมายของถุงปูนกาวยาแนวเดินทางไปพบพนักงานปท.แล้วนะคะที่จะดำเนินการทางคดีเพราะว่าทำให้เสียภาพลักษณ์ของบริษัททำให้ความเสียหายก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าในฝั่งของวันจะชี้แจงว่าทำแค่คอนเทนต์ในถุงจริงๆแป้งก็ตามค่ะแต่ปัญหาคือมันมีการถ่ายคลิปลงไปไงคะแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปในหลายหลายคลิปว่าลักษณะยี่ห้อของกาวยาแนวของเขาชัดเจนจนให้รับผลกระทบทางรองผู้บัญชาการสอทค่ะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงบอกว่าจัดกาวยาแนวได้ก็ดำเนินคดีตามพ.ร.ก.การผิดคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนำข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนก็ชี้ว่าเป็นการกระทำผิดค่ะแต่ว่าประเด็นเป็นการกระทำต่อนิติบุคคลด้วยอย่างกรณีบริษัทกาวยาแนวค่ะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะในความว่างประสานเข้าพบตำรวจไซเบอร์แล้ววันนี้ค่ะตอน 11:30 นาทีแต่ตำรวจขอเลื่อนเป็นช่วงปลายสัปดาห์เพราะจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม1คดีนะคะนอกเหนือจากคดีทำลายร่างกายที่สภ.พระประแดงแจ้งข้อหาด้วยส่วนเรื่องของโลกโซเชียลของเปิดวันว่างๆตอนนี้ไม่รู้สิพี่ณรงค์เรื่องทางคดีความอาจจะทำให้เขาไม่ว่างนะการทำโลกโซเชียลอาจจะว่างขึ้นมาหน่อยนึงค่ะว่าปิดไปแล้วเนี่ยคืนส่วนของ Facebook นะคะแล้วก็ได้มีการเสนอกระทรวงดิจิทัลปิดไปฝั่งส่วนยังเหลืออยู่2แพลตฟอร์มค่ะคือ X กับ YouTube ไม่สามารถดำเนินการปิดได้2แพลตฟอร์มนี้เขามีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศส่วนใครที่แชร์อันนี้ต้องเตือนทุกคนนะคะถ้าใครแชร์คอนเทนต์ขยะของเบิร์ดวันว่างๆตำรวจบอกขอให้รีบลบเลยนะเพราะว่าการแชร์เท่าโทษกับการโพสต์เองนะคะคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเฉพาะของเบิร์ดวันว่างๆหรอกคอนเทนต์อื่นๆก็ได้แต่เรามองอันนี้จริงนะจะทำให้ผิดกฎหมายแน่ๆการแชร์กับการโพสต์เองค่ะซึ่งทำให้เราเนี่ยถูกหางเลขในการ กฎหมายด้วยแต่ก็มีอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทเรือยนต์ที่โ
1: ร
2: งในคลิปคอนเทนต์ของเขาจะมีเรือยนต์หนึ่งแล้วเขาก็เอาไปในการในช่วงของการเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนกันบริษัทเขายังไม่ได้มีการแจ้งความนะเพียงแต่ก่อนหน้านี้มาทึกประจำวันเอาไว้แจ้งให้รู้ว่าเขาไม่ได้มีการจ้างหรือไปทำคอนเทนต์อะไรกับเปิดน้องบ้างนะไม่ได้มีการว่าจ้างว่าให้ทำรีวิวอะไรต่างๆเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ได้รับความเสียหายนะคะก็ดูว่าบริษัทด้วยเนี่ยเขาจะมีการความหรืออะไรยังไงไหมแต่มาแสดงเจตจำนงเกี่ยวมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะ
1: มีเรื่องความคืบหน้าคดียิงสส.อมรศักดิ์ ลีวาเมาะสส.อธิวาสของพรรคประชาธิปัตย์ครับตอนนี้สองนายกโยธินนะครับเข้าไปพนักงานสอบสวนตามเรียกแล้วนะครับหลังจากถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมดรายด้วยกันถูกจับหมดแล้วล่ะฮะแต่ว่ามันไปเอี่ยวไปโยงถึงใครที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่อย่างไรนี่แหละฮะสืบสวนนะครับไปพบว่าไปเอี่ยวกับสองนาวิกท่านนี้นะครับก็เลยต้องออกหมายเรียกแล้วก็เมื่อวานนี้มาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับถูกออกเครียดกว่า5ชั่วโมงครับตำรวจแจ้งข้อหาเลยพร้อมคัดค้านการประกันครับอันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนาวาเอกมนตรีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกลกรมนนราธิวาสเดินทางเข้ามาพร้อมกับทนายความครับเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่1คดีลอบยิงในกมลศักดิ์ลีวาเมาะสส.นราธิวาสพรรคประชาชาตินับเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกตั้งแต่เหตุรอบยิงเมื่อ20มีนาคมขณะที่นาวาตรีเดโชเจ้าหน้าที่ข่าวหน่วยนาวิกโยธินผู้ต้องหาตามหมายเรียกอีกคนหนึ่งได้พยายามเลี่ยงกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปยังห้องสอบสวนทันทีครับด้านตรีทะเรศแก้วละอีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9หัวหน้าสอบสวนได้สั่งแยกห้องสอบผู้ต้องหาทั้ง2นายเพื่อป้องกันการซักซ้อมคำให้การโดยเน้นลึกไปที่พยานหลักฐานสำคัญก็คือหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่เชื่อมโยงระหว่างทีมยิงและผู้บงการรวมถึงประเด็นการสนับสนุนรถยนต์ชาการที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับสอบสวนอย่างเคร่งเครียดนาน5ชั่วโมงครับเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2นายยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอใช้ต่อสู้ตามกระบวนการยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นกระทำความผิดของผู้ก่อเหตุและให้การเป็นรูปคดีมากนะครับแต่ว่าหลักฐานที่มีอยู่ก็ว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับทั้ง2นายได
3: ้เขาให้การอะไรบ้าง
4: เต็มครับ
3: แล้วเราเองมั่นใจในพยานหลักฐาน
4: ก็มีหลักฐานพอแจ้งข้อหา
3: เหมือนรูปแบ
4: บ
3: ค่ะจับพยานแล้วพฤติกรรมเขาปฏิเสธเรามั่นใจไหนคะว่าฐานที่เราเนี้ยน่าจะสู้การปฏิเสธของเขาได้
4: มีความมั่นใจครับที่ฐาน
3: ค
4: ่
3: ะเหมือนโทรศัพท์เชื่อมโยงไปหมายเลขต่างๆไปยังคะ
4: ยังเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งกับส่วน
3: ยึดไว้แล้วยังคะ
5: ดูสารคดีไปแล้วใช่ไหมคะ
3: แล้ว
5: สอบกระบวนการท่านคัดค้านประกันตัวนี่เป็นไปได้ไหม
1: ซึ่งหลังสอบปากคำนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวทั้งสองไปขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวไปยังศาลจังหวัดนราธิวาสขอหมายขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะทหารนะครับก็เตรียมขอประกันชั่วคราวเป็นนายทหารธรรมนูญนะครับก็วงเงินคนละ 200,000 บาทระบุไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแล้วก็มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่1ทันที
2: เรื่องของวงการกันบ้างนะคะก็กำลังเตือนเวลามันมีประเด็นหลายประเด็นนะคะในฝั่งของเซียนพระชื่อดังเดินทางมาแจ้งความเอาผิดบิ๊กเต่ากับอัยการแหม่มนะคะเพราะถูกข่มขู่ให้ชำระหนี้ซึ่งเจ้าตัวยืนยันเลยว่าเรื่องของหนี้เป็นจริงๆนะมีหนี้สินจริงแต่ไม่เคยผิดนัดชำระเลยแต่มันลุกลามเรื่องของพระปลอมหรือเปล่าพระปลอมไหมนะคะลุกลามถึงเรื่องของการช่อโกงด้วยค่ะเมื่อวานนี้ในโทนทองสุกแก่นหรือว่าโทนแฮซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดังพร้อมมีความค่ะแจ้งความกับตำรวจสน.พหลโยธินดำเนินคดีกับตำรวจตรีจรูญปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมพวกในข้อหาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตีความทวงถามหนี้ซึ่งมีความผิดตามพรบทวงถามหนี้จากการที่ว่าถูกข่มขู่กดดันให้ชำระหนี้กับซีค่ะโทนบางแคเปิดเผยหลังสอบปากคำกับตำรวจกว่า3ชั่วโมงเขาบอกว่า ถูกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติพูดจาลักษณะรุนแรงอย่างเช่นจะคุยหรือเปล่าคุยก็เดินออกไปซึ่งวันนั้นค่ะเขาตั้งใจจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่สบายใจและไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าสิ่งที่เจอถือว่ารุนแรงและไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจในการทวงถามนี่ไปแจ้งความเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองและยืนยันว่าไม่ได้มีใบสั่งไรล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะยอมรับว่าเป็นหนี้แต่มีการค้ำประกันทั้งตึกแถวเช็ครายเดือนวางชำระล่วงหน้าไปจนถึงสุดแล้วและยินดีเคยผิดนัดสัญญาค่ะส่วนสาเหตุเป็นนี่เพราะต้องการเงินสำรองหมุนเวียนธุรกิจตามปกติไม่ได้มีกำไรเยอะรวมทั้งย้ำว่าไม่เคยขายพระปลอมตามการพักวิจารณ์ซึ่งบางแคร์นะคะยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ทำความผิดสามารถใช้สิทธิประกันและค่ากันตามกระบวนการยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นอาจจะให้เสื่อมเสียเครดิตในวงแต่ตนพิสูจน์ตัวเองได้และมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นความจริงและชี้แจงด้วยว่าไม่โกรธป๋องสุพรรณก็ยังรบการยังนับการยกป้ายขอโทษถ้าหากทำให้ป๋องสุพรรณนั้นลำไปค่ะ
6: ผมรู้สึกว่าผมก็มีหนี้สินนะครับแต่หนี้สินผมมันอยู่ในสัญญาและผมไม่ได้สัญญาครับแต่พอเราโดนกดดันแบบนี้หรือว่าอะไรพฤติการแบบนี้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะครับผมจะบอกว่าไม่มีใครมาสั่งอะไรผมนั่นนะให้ผมไปสาบานวัดศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะผมไม่ทำที่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจริงๆแล้วผมเพราะว่าเรากลัวด้วยความที่ท่านก็เป็นผู้มีอำนาจเนาะเราก็ไม่เราก็มีว่าเราว่าเรามีความกลัวแล้วกันว่าไงว่าเรากลัวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ตอนแรกไม่เป็นให้เป็นความเป็นธรรมเนี่ยเราจะไปใหม่เราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยต้องขอความธรรมจากการตำรวจชาติแล้วก็เราก็เลยวันนี้เราก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้มันอยู่ในกระบวนการ
2: ในช่วงบ่ายคนบางก็ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดขอให้ตรวจสอบอีกรายหนึ่งที่ร่วมในขบวนการครั้งนี้ก็คือชื่อว่าแหม่มค่ะตัวเป็นพนักงานอัยการร่วมพูดคุยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินมีการกล่าวอ้างถึงเป็นการทำสัญญาการชำระหนี้ว่าเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ยังพยายามทำหน้าที่ลักษณะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเขาตั้งคำถามว่าเจ้าพนักงานรัฐสามารถทำหน้าที่ทวงหนี้เคลียร์หนี้สินได้หรือเปล่าแล้วก็ขอให้ตรวจสอบว่าคนคนนี้เป็นอัยการหรือไม่คะในส่วนของบิ๊กเต่าเองค่ะคุณผู้ชมคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านก็ออกมายืนยันนะคะว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามข้อที่จริงไม่ได้อำนาจโดยมิชอบจะได้ไทม์ไลน์เลยตั้งแต่68นางสาวเก่งเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมถูกกลุ่มคน7คนเจตนาฉ้อโกงทรัพย์สินรวมความเสียหายกว่า 1,000 ล้านเลยนะคะตำรวจได้ตั้งเรื่องสืบสวนตั้งแต่ต้นปี6การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหา2ใน7คนแล้วก็สืบสวนได้มาจนปี69โดยพบว่านายโทนเกี่ยวข้องด้วยค่ะสืบเรื่องของนายโทนจนมีหลักฐานน่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับเจตนาฉ้อโกงผู้เสียหายทรัพย์สินความเสียหายรวมมากถึง 2,000 บาทค่ะก็แจ้งกำกับการ2ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงจนพบหลักฐานและข้อกล่าวหาได้ซึ่งใน7คนนี้ในนั้นมีเซียนพระที่อยู่ภาคตอนแรกก็ตกเป็นข่าวบ่อยๆโกงไปกว่า600ล้านบาทด้วยอีก6คนข้องเหมือนกันซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก2คนรวมจาก6คนเป็นทั้งหมด9คนนะคะสำหรับพฤติการค่ะคือว่ามีการหลอกขายพระกับผู้เสียหาย50ล้านจากนั้นผู้เสียหายจ่ายด้วยเงินสดแล้วทางผู้ขายบอกพระนี้จะขายต่อได้ราคาดีค่ะราคาจะอยู่ที่70ถึง80ล้านพอเสร็จแล้วจะมีคนกลุ่มซื้อพระจากผู้เสียหายราคา60ล้านแต่ขอจ่ายเป็นเช็ค3ใบแต่พอผู้เสียหายเอาเช็คไปขึ้นเงินกลับเบิกได้แค่1 2ใบพอติดต่อกลับไปก็ได้คำตอบว่านำพระไปจำนำไว้20ล้านผู้เสียหายก็เลยกลัวค่ะว่าพระนั้นจะถูกยึดไปแล้วก็เอาเงินมาไถ่เก็บไว้ที่ตัวเองก็จะเป็นความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็มีการทำแบบนี้ซ้ำแล้ว 3-4 รอบเป็นการซื้อของด้วยกระดาษเปล่าและยืนยันนะคะว่าการเรียกให้โทนเนี่ยมาพบเป็นเพราะว่าป๋องสุพรรณติดต่อมาเพื่อเคลียร์ปัญหาเป็นการ คุยกันปกติค่ะไม่ได้มีข่าวเลยแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อำนาจในการข่มขู่โดยหลังจากนี้จะพิจารณาฟ้องกลับโทนหรือเปล่าในการกล่าวหาว่ารับส่วนแบ่งจากการตามทวงหนี้นายสาวเก่งโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะส่วนเรื่องของคดีความค่ะขณะนี้มีการแจ้งกล่าวหาแล้ว3คนในความผิดฐานลักทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระค่ะ
7: ผมได้ฟังมาคร่าวๆว่าเป็นการหลอกขายพระสมมุติว่านะครับเขามีการพระมาขายให้ผม10ล้านแล้วมีการจ่ายเงินสดไปผู้แสดงจ่ายเงินสดไปพอขายเสร็จเดี๋ยวเขาเลยชุดนี้มันได้ขายได้60-70ล้านเลยสักพักจะมีกลุ่มคนหนึ่งซื้อพระชุดนี้ก็จะมีการขายเป็นราคาสัก60ล้านแต่เป็นการฟังนะพอเป็นการไปเช็คปรากฏว่ามีเช็คผ่านการผ่านมา2ใบปรากฏว่าการจ่ายเช็คตรงนี้ตรงนะครับเมื่อพอจ่ายเช็คไปแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายก็มีการทวงก็บอกว่าพระอันเนี้ยผมไม่มีเงินแล้วผมเอาจำนำไว้เอ้าแล้วไปจำนำแล้วไงจำเท่าไหร่20ล้านผู้เสียหายเนี่ยก็กลัวว่าพระอันเนี้ยจะเสียเพราะว่าจะบิดก็เอาเงินไปถ่ายพระมาแล้วก็มาเก็บไว้พอมาเก็บไว้ก็เป็นมูลหนี้ที่เกิดขึ้นมีชุดหนึ่งมาขอซื้อพระชุดนี้อีกเอาเช็คมาซื้ออีกโดนไป3รอบ4รอบอันนี
1: ้เดี๋ยวฮะบิ๊กอธิบายละเอียดหน่อยนะ
2: ค่ะ
1: ปกกระดาษเปล่าไปซื้อพระมานะฮะ3กินส่วนไปเท่าไหร่เป็นหนี้เป็นสินรวมเท่าไหร่มันบวกพี่เต่าบอกว่าเขาทำกันเป็นขบวนการทรัพย์แบบนี้ครับแต่ว่าตามก็ไม่ได้ข่มขู่ปีรีดบอกว่าคุณต้องรีบใช้หนี้อะไรเขาอะไรอย่างฟ้องกลับหรือไม่เดี๋ยวรอเต่าเป็นผู้พิจารณานะครับบางโทนบางแคร์ก็บอกว่าคุณมาขู่กับเราอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็ต้องไปแจ้งความไว้เพื่อความปลอดภัยนี่คือคดีติดตามต่อนะครับว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะยังไงครับ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามเรื่องเกลือตัวกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ครม.เขาพิจารณาเรื่องของพรบ.เงินกู้4,000 ล้านบาทไปแล้วก็จะไปใช้ในโครงการช่วยไทยพลัสก็เพิ่มเงินในกระเป๋าเอาไปใช้กันนะคะแต่เปิดเทอมก็มีอีกประเด็นนึงที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขมาพูดคือของชุดลูกเสือยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกนะเพียงแต่ว่าเปิดทางแต่ละโรงเรียนผู้ปกครองประหยัดเงินไม่ต้องใส่ชุดเต็มยศใส่แบบแค่เสื้อผ้าผ่อนก็ได้ทิศทางเดียวกับโรงเรียนในการประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ปกครองเดี๋ยวหน้ามาติดตามกันค่ะ
8: ยาดมตราไผ่คู่คนมีไว้ดูผู้มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ใช้ท่อน้ำไข่ชั่ว
10: ท่อน้ำไข่ครบทุกปั๊บกับ
11: ยูโรเคอร์ที่ทุกเวลา

0: 191หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชื้นช่วยรอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของมิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแต่ไหนๆเราพร้อมที่จะเลือก
2: ควรจะเป็นของใช้ในบ้านต้องเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช้อป
2: ที่ชอบมาเนี่ยรายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์สภาพเครื่องดนตรีไทยชื่อใหม่ของโลกตื่นกล้องจิ๋วแอนซ์และเสียงสะดอกเคราะห์ม้วนเอาเลยสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์สุดพลังฮอตทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:03 น.ทางช่องกด30
3: พฤษภาคมช่อง9กด30ปรับช่วงเวลา3คอนเทนต์คุณภาพยามบ่ายทุกวันจันทร์ศุกร์เริ่มที่15:00 น.ถึง 16:15 น.พบกับรายการคุยขมงบ่ายสามโมงขยายเวลาของข่าวสารกับ2พิธีกรรุ่นใหญ่อารมณ์ดีสุวิทย์นิรชาที่นำเสนอข่าวเด่นเน้นข่าวตื่นเล่าเข้าใจง่าย16:15 น.ถึง 17:15 น.ต่อเนื่องความสนุกไปกับซีรีส์ดาวฟ้ากระบี่มารรีจินกำลังภายในระดับตำนานกับการต่อสู้ที่มีชีวิตและศักดิ์ศรีแตกต่าง16:15 น.ถึง 18:15 น.กับรายการเรื่องพบข้าชมใหม่มาพบ4พิธีกรข่าวอารมณ์ดีที่จะมาเอาระดับสีสันข่าวชาวบ้านทำทุกเรื่องตามทุกกระแสคุยสนุกโดนห้ามพลาด3คอนเทนต์เพราะข่าวสารเต็มสาระอิ่มบันเทิงเสิร์ฟให้คุณได้แบบต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงทุกวันจนถึงตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 18:15 น.ทางช่องกด30พฤษภาคมเป็นต้นไป
4: ดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้ามือถือของคุณพกพาความบันเทิงที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MB TV ดูได้ทุกที่ดูได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: โชว์ใหม่เรื่องครบ
2: ยกระดับสีสันข่าวชาวบ้าน
1: คุยสนุกโดนใจพันทุกเรื่องตามกระแสพวกเราเวลามา 17:15 น.เป็นต้นไป

0: ผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบ
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายใช้เกลือแร่นิวทาวเวอร์นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยไว้ดูไผ่ไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: เอาสู่ช่วงของ9ข่าวเช้าครับเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ครับซึ่งกลุ่มเอกเขียวแล้วนะครับเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับจัดให้โครงการภัยช่วยไทยนะครับก็ของการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสงครามในตะวันออกกลางครับซึ่งก็ไม่รู้ฮะว่าสถานการณ์มันจะยุติลงเร็วขนาดไหนมันจะยืดเยื้อไปยาวนานขนาดไหนนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีความจำเป็นเพื่อเอามาแก้วิกฤตพลังงานก็บรรเทาผลกระทบกับประชาชนด้วยนะครับนายอภิชาญเพรนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำคณะรัฐมนตรีแถลงบอกว่าการตัดสินใจมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและเกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลก็คือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่เงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจในระยะต่อไปซึ่งทำอย่างทันท่วงทีจึงที่ใช้เครื่องมือพิเศษเข้ามาบริหารจัดการครับการประกอบกู้เงินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนประการก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศครับกลุ่มเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนก็คือเกี่ยวได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME และก็ภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบตรงจากต้นที่สูงขึ้นรัฐบาลจะดำเนินการใน2ทิศทาง
4: เหลือและบรรเทาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะคะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆตรงนี้ก็จะต้องมาช่วยดูแลเรื่องที่2คือการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโดยจะใช้โอกาสนี้ค่ะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่โดยปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศพร้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงแล้วก็ไม่ต้องเผชิญวิกฤตแบบเดิมอีกค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการแถลงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พาดหัวตัวใหญ่เลยนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ประเด็นนี้แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่มีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะยืนเคียงข้างกับรัฐมนตรีมีคุณยชนันนะคะจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็แน่นอนรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติธันประภาสยืนประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพจำต้องกู้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนำคณะแถลงหลังประชุมครม.ยันจำเป็นออกพรก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนพาดหัวตัวใหญ่ลุยแก้วิกฤตค่าครองชีพรัฐบาลถังแตกครม.ไฟเขียวกู้400,000,000,000เข้าสภา14พฤษภาคมโวลดภาระประชาชนจ่ายทุกโครงการดีเดย์1มิถุนายนนี้มติครม.ไฟเขียวกู้400,000,000,000แก้วิกฤตค่าครองชีพนายกหนูชี้จำเป็นหยุดเสี่ยงเงินเฟ้อย้ำรักษาวินัยการคลังเคร่งครัดค่ะ
5: ครับในขณะที่นายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดว่าวงเงินกู้400,000,000,000บาทครับจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันก็คือ200,000,000,000บาทนะครับใช้เยียวยาลดค่าใช้จ่ายประชาชนโดยตรงและอีก200,000,000,000บาทครับใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะจะยังอยู่ที่70%ของ GDP ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลังสำหรับโครงการไฮไลท์อย่างไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายเอกนิติบอกว่าจะนำโครงการคนละครึ่งพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันครับแต่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยสมทบ60%ประชาชนจ่ายเอง40%สำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงคาดว่าจะครอบคลุมสิทธิประมาณ30,000,000 คนทางนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19พฤษภาคมนี้ครับจะมี การตั้งเป้าเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงวันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็เตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนหลังการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียติดขัดด้านการขนส่งพร้อมกับเตรียมแต่งตั้งทีมผู้บริหารเป็นมิสเตอร์พืชเศรษฐกิจเข้ามาดูแลเสถียรภาพด้านราคาพืชผลรายชนิดนะครับให้เห็นผลภายใน1เดือนนะครับก็สำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยรัฐบาลไฟเขียวพรก.กู้เข้าสภา14พฤษภาคมแจงใช้เงิน 400,000 ล้านไทยช่วยไทยปฏิรูปพลังงานยันคนละครึ่งพลัส30ล้านสิทธิ์สุริยะเล็งขอ 5,000 ล้านซื้อปุ๋ยทปท.ห่วงหนี้เกษตร4ล้านรายสุภจีนำถกมะกันบูมลงทุนครับ
4: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจประเด็นรองลงมาอีกเรื่องนึงก็เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์มีการพูดถึงโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็ให้นายเอกนิติธันประภาสนะคะรัฐมนตรีคลังค่ะนายประกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมยกเลิกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองโดยรอให้คณะกรรมการศึกษาดำเนินการให้ได้ผลการศึกษาตามกรอบ90วันก่อนยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนถึงข้อดีและข้อเสียอย่างครบถ้วนนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หนูลงนามคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์รองลุ้นสรุปผลอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์เป็นรองประธานส่วนไทยโพสต์ดึงประชาชนศึกษาแลนด์บริดจ์นะคะอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์เอกนิติประธานประกรณ์รองประธานมีตัวแทนภาคประชาชน3คนประเมินความเป็นไปได้โครงการผลกระทบทุกมิติชงนายกและครม.ประธานบอร์ดศึกษายันชูประโยชน์ต่อประชาชนพิพัฒน์ลั่นไม่น้อยใจพับแผนลงพื้นที่8พฤษภาคมพลิ้วบอกไม่ใช่นโยบายใหม่เป็นเรือธงภูมิใจไทยหาเสียงตั้งแต่ปี62ฝ่ายค้านจับตาความโปร่งใสสว.นรเศรษฐ์แนะทำประชามติทั่วประเทศค่ะ
5: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีความคืบหน้าในการยกเลิก MOU 44ในช่วงหน้าครับ
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOU 44บันทึกความเข้าใจ

0: พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาหลังจากใช้มานานกว่า25ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าครับนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่ายึดหลัก Thailand First เตรียมปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ UN CLOS เป็นกลไกหลักในการเจรจาและก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับความสัมพันธ์ชายแดนครับรัฐบาลตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแถลงผลการประชุมครม.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันเนื่องจากว่าเป็นแนวทางที่ดำเนินการมานานกว่า2ทศวรรษแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับไทยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังกัมพูชาให้รับทราบอย่างเป็นทางการและจะเปลี่ยนไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UN CLOS มาเป็นตัวอ้างอิงหลักแทนนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันพร้อมให้คำมั่นกับประชาชนคนไทยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งหรือว่า Thailand First นะครับจะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยต้องสูญเสียสำหรับการเจรจาในอนาคตนายกรัฐมนตรีก็ชี้ว่าอาจจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ภายใต้บริบทและกรอบเวลาปัจจุบันซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า MOU 70แทนนะครับส่วนความตึงเครียดตามแนวชายแดนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีสิ่งใดน่ากังวลฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และสถานการณ์ในขณะนี้ก็ถือว่าดีขึ้นครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเสริมนะครับว่าการปรับใช้กรอบ UN CLOS จะช่วยยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคและกฎหมายเพื่อรองรับการเจรจาภายใต้กรอบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับพร้อมกับย้ำว่านี่ไม่ใช่การยุติความร่วมมือแต่ว่าเป็นการยกระดับเครื่องมือในการเจรจาบนพื้นฐานของกฎหมายสากล นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าครม.เคาะเลิก MOU 44จ่อแจ้งกัมพูชารับทราบอนุทินชี้หาช่องคุยใหม่ถกผ่าน UN CLOS แทนปรากฏแถลงเขมรผิดหวังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบลั่น Thailand First มั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนสีหศักดิ์ยันไม่ยุติเจรจาครับเขมรก็แถลงการผิดหวังจ่อใช้กลไกไกล่เกลี่ยภาคบังคับครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานค่ะมีการพูดถึงกรณีที่โทนบางแคไปแจ้งความเอาผิดบิ๊กเต่าและอัยการแหม่มบ่มถูกข่มขู่ให้ชำระหนี้นะคะนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเป็นเซียนพระชื่อดังไปพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความตำรวจสน.พหลโยธินดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กเต่านี่แหละค่ะก็ไปแจ้งความนะคะในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นความผิดพรบ.ทวงหนี้กรณีกล่าวอ้างถูกข่มขู่โดนบังคับให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทนบางแคเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงก็ถูกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติพูดจาลักษณะรุนแรงเช่นยังบอกว่าจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็เดินออกไปซึ่งวันนั้นตนตั้งใจจะไปคุยนะคะเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะมีคดีติดตัวหรือเปล่าแต่สิ่งที่ตนเจอในวันนั้นก็รู้สึกว่าคำพูดของบิ๊กเต่านั้นดูจะรุนแรงนะคะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจทวงถามหนี้หรือไม่ก็เลยขอใช้สิทธิ์ในการแจ้งข้อหานะคะแจ้งความเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้มีใบสั่งจากใครยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่มีใบสั่งแน่นอนจะให้ตนไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานวัดพระแก้วหรือวัดไหนก็ได้นะคะสำหรับเหตุผลที่มาแจ้งความเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและจะถูกจัดการย้อนหลังเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับผู้มีอำนาจนะคะแต่โทนบางแคเขาก็ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงๆแหละจากการที่ค้ำประกันนะคะมีการค้ำประกันมีพระตึกแถวเช็คจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็วางชำระล่วงหน้าถึงปี70ยืนยันว่าไม่เคยผิดสัญญาส่วนที่เป็นหนี้เพราะว่าจะต้องหาเงินสำรองไปหมุนเวียนการทำธุรกิจก็ตามปกติซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายนะคะรวมทั้งย้ำไม่เคยขายพระปลอมตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนี้นะคะยืนยันว่าไม่กังวลข่าวหรือว่าจะมีหมายจับเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิด

0: ในส่วนช่วงบ่ายของเมื่อวานทูลบางแคก็ไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแหม่มอ้างตัวเป็นพนักงานอัยการเข้าร่วมพูดคุยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินของตนบอกว่าหญิงคนดังกล่าวไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่มีการกล่าวอ้างเป็นประเด็นสัญญาการชำระหนี้ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งยังพยายามทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างตนและคู่กรณีตนจึงตั้งคำถามว่าเจ้าพนักงานรัฐสามารถทำหน้าที่ทวงถามหนี้สินเคลียร์หนี้สินได้หรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะคะทางบิ๊กเต่าเองนะคะก็ยืนยันจะฟ้องกลับนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์มีภาพประกบกันเลยนะคะ2คนระหว่างบิ๊กเต่าแล้วก็โทนบางแคบรรยายใต้ภาพคนละหมัดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงคดีกวนเซียนพระปัดได้ส่วนแบ่งทวงหนี้ยันแจ้งข้อกล่าวหา3คนขณะที่โทนบางแคในรูปที่ยืนประกบกันนะคะอยู่ข้างๆกับบิ๊กเต่าแจ้งจับบิ๊กเต่าอ้างคาใจเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ทวงหนี้หรือไม่ส่วนพาดหัวในเดลี่นิวส์บอกว่าโทนแจ้งบิ๊กต่อรอร้องอัยการเต่าหึ่มฟ้องกลับแน่โต้ส่วนแบ่งทวงหนี้เหยื่อศูนย์พุ่ง 5,000 ล้านโทนบางแคดอดขึ้นโรงพักพหลอัยการสูงสุดเปิดหน้าชนเอาผิดบิ๊กเต่าอัยการแหม่มปมทวงหนี้ท้าสาบานทุกวัดไม่เคยจ่ายเช็คเด้งเบี้ยวหนีรับขายพระแท้แต่พลาดหมุนเงินไม่ทันชี้เป็นธรรมดาเรื่องธุรกิจยกมือไหว้สาป๋องสุพรรณที่ทำให้ลำบากใจขณะที่รองเต่าโต้เดือดชี้หนังคนละม้วนขอรักษาสิทธิ์ฟ้องกลับค่ะ
1: ครับมาติดตามความคืบหน้านะครับในกรณีที่อย.ไปบุกโรงงานยึดปลากระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนะครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนจับตานะครับเภสัชกรสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับก็เปิดเผยกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสมชายไงนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมานั้นมีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลนะครับแม้ว่าล่าสุดผู้โพสต์เนี่ยจะมีการลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและก็มีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ว่าอย.ในฐานะกำกับดูแลนะครับก็จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาคุณภาพมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศจึงได้มีการประสานงานกับสสจสมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าสถานที่ผลิตเนี่ยไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเลยครับเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะครับที่เป็นข่าวและก็ยี่ห้ออื่นๆที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมปรับประสานกับกรมประมงนะครับเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเลขาธิการอย.ก็เน้นย้ำนะครับว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตแล้วก็แสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตมาจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ได้รับประทานสามารถที่จะทานได้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่5,000ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทครับจึงขอให้ผู้ผลิตทุกรายนั้นดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการกระทำดังกล่าวนอกเหนือจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วนะครับยังทำลายความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยหากตรวจสอบพบการกระทำผิดอาจจะต้องมีการดำเนินตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับและถ้าหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนอย.นะครับ1556ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอย.บุกโรงงานยึดปลากระป๋องสั่งเรียกคืนหมดพิสูจน์ไม่ตรงปกนะครับและก็ปลากระป๋องพ่นพิษเลขาธิการอย.สั่งเก็บตรวจตัวอย่างพิสูจน์ความเป็นจริงสายพันธุ์ปลาแม้บริษัทเยียวยาผู้โพสต์แล้วแต่เปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดอาญาตามพ.ร.บ.อาหารไม่สามารถ

0: ปลาน่าจะเป็นปลานิลนะ
1: บางคนเขาก็บอกว่าคางดำหรือเปล่า
0: ปลาหมอคางดำคล้ายๆกัน
1: มันเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะ
0: แต่ในข่าวนี่คือบอกว่าเดี๋ยวต้องยืนยันอีกทีนึงว่าเป็นปลาชนิดไหน
1: แต่จริงๆแล้วถ้าปิดข้างกระป๋องว่าอันเนี้ยไม่ใช่แมคเคอเรลอ่
0: ะ
1: มันก็ยังจะพอรับได้นะเพราะว่าเรารู้ก่อนเราซื้ออยู่
0: แล้วว่าเป็นปลาอะไร
1: ว่าเป็นปลาอะไรมันก็เลยไม่ได้คาด
0: ที่เราซื้อไปคือเราต้องการแมคเคอเรล
1: ถูกต้อง
0: นะคะไม่ใช่นะฮะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะมีการพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปหลายพรรคนะคะก็มีการเปิดตัวแต่บางพรรคก็ยังไม่เปิดตัวนะคะซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนค่ะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่องานกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนมีแกนนำพรรคอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นะคะเลขาธิการพรรคนายวิโรจน์ลักษณะดีศรรองหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมด้วยส.ส.กทม.ก็มาร่วมกันอย่างคึกคักค่ะมีการเปิดวิดิทัศน์แนะนำตัวผู้สมัครสก50เขตรวมถึงปัญหาที่สสกทมสะท้อนเช่นคมนาคมนะคะสิทธิ์การส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแล้วก็มีการพูดคุยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความจำเป็นอย่างมากในการเดินหน้าความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริงก็ขอเปิดตัวผู้สมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นเองนะคะทางดร.โจเขาก็แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ต้องการเห็นกรุงเทพในคุณภาพระดับขั้นมหานครชั้นนำระดับโลกส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะพรรคเพื่อไทยโดยนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีศึกษาในฐานะเลขาธิการพรรคนะคะก็พูดถึงการส่งตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภากทม.หรือสก.เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายส่งผู้สมัครแต่มีผู้สมัครสก.ที่มีความประสงค์จะใช้ชื่อพรรคในการหาเสียงซึ่งพรรคไม่ขัดข้องแต่ว่าเราก็เปิดให้สมาชิกของพรรคลงในนามของสมาชิกพรรคได้แต่ไม่ได้เป็นการส่งอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยคนที่ลงก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วก็อยากสู้ในนามพรรคนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะพรรคประชาธิปัตย์ล่ะโดยนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคนะคะก็พูดถึงการคัดเลือกสก.ของพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้มีการอนุมัติสก.5เขตนะคะได้แก่ดุสิตบางนาหนองแขมสายไหมแล้วก็บางเขนหลังก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว45เขตนะคะก็มีการคัดเลือกจากบุคคลที่มีความหลากหลายซึ่งผู้สมัครที่มีตำแหน่งเป็นอดีตสก.ประมาณ13คนจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคอื่นๆนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีคนใหม่ที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับพรรคด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในการส่งบุคคลเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.จะสามารถเปิดตัวได้ในช่วงกลางเดือนนี้อย่างแน่นอนประชาธิปัตย์เขาก็จะเปิดตัวกลางเดือนนะคะในไทยโพสต์ประเด็นนี้สก.แดงส้มแห่เปิดตัวแล้วก็พรบ.อากาศสะอาดไปต่อนะคะสก.แดงส้มแห่เปิดตัวฟ้าพรบ.สะอาดไปต่อไม่พลิกประชาชนเปิดตัวดร.โจชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.50เขตโชว์4ฉากทัศน์กรุงเทพง่ายๆเพื่อไทยไม่ขัดสมาชิกพรรคใช้ชื่อพรรคสู้ศึกสก.แต่ไม่ส่งเป็นทางการประชาธิปัตย์ลุยครบทุกสนามกทม.สกลทีแย้มทาบ7ผู้สมัครว่าผู้ว่าเมืองกรุงสุดท้ายได้คนที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วรอเปิดตัวเร็วๆนี้ครม.ไฟเขียวร่างพรบ31ฉบับพรบ.อากาศสะอาดล้มละลายเสริมสร้างสังคมสันติสุขได้ไปต่อค่ะ
3: ครับความขัดแย้งในเส้นทางขนส่งพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อกองทัพสหรัฐและอิหร่านได้โจมตีรอบใหม่ในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียส่งผลให้เรือพาณิชย์หลายลำรายงานเหตุระเบิดและก็เพลิงไหม้โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ที่ถูกโดรนโจมตีจนได้รับความเสียหายการปะทะครั้งนี้นะครับกองทัพสหรัฐก็ระบุว่าได้ทำลายเรือขนาดเล็กของอิหร่านไป6ลำในขณะที่ฝั่งอิหร่านก็ตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการใช้ขีปนาวุธโจมตีท่าเรือน้ำมันของ UAE พร้อมกับ

ฏิเสธข้ออ้างเรื่องของเรือที่ถูกทำลายไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ยังมีรายงานเรือพาณิชย์จากเกาหลีใต้เกิดเหตุระเบิดในห้องเครื่องระหว่างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งนะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแลกหมัดสหรัฐยิงเรืออิหร่าน6ลำเตหะราน

0: คลังน้ำมัน UAE สงครามตะวันออกกลางเดือดอีกสหรัฐโจมตีเรืออิหร่าน6ลำกองทัพเตหะรานแลกหมัดถล่มท่าเรือน้ำมัน UAE เอมิเรตส์ลั่นสกัดขีปนาวุธเตหะรานได้3ลูกอีกลูกร่วงทะเลการบินตะวันออกกลางป่วนปิดสนามบิน UAE ครับ
1: ค่ะในเดลีนิวส์นะคะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นและมีกรมอุตุนิยมวิทยามาเตือนกันค่ะกรมอุตุก็ออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะกระทบในช่วง7ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังกันนะคะสำหรับเรื่องของพายุฤดูร้อนเดลีนิวส์ค่ะระดมเยียวยาเหยื่อพายุหลายจังหวัดบ้านพังเสาไฟโค่นรองนายกลงพื้นที่อุตุเตือนเหนือใต้พายุถล่มนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ร่วมกิจกรรมนันทนาการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการมุ่งยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพันเอกวิสิตลอยเกตรองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนหน่วยพร้อมด้วยหมวดทหารพรานหญิงและชุดควบคุมที่953เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโครงการคล้ายพีโรโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่8กิจกรรมนี้ก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันระดับสูงทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้านำกิจกรรมสันทนาการมาร่วมกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลโทดลทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาเปิดโอกาสการเรียนรู้กับเยาวชนเพื่อวางฐานรากให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็ข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วเจ้าอาวาสวัดสนามชัยโผล่สน.บางรักบอกอยากถูกจับหลังหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนพร้อมเงินแสนพกติดตัวกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนตั้งแต่วันที่17มีนาคม2569หลังแจ้งกับวัยยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวทั้งนี้ช่วงค่ำวานนี้มีชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้า

0: 1988เดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับกุมคดีเล่นการพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อีกทั้งยังเคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวและมีอาการคล้ายสติไม่ดีพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดจึงเข้าพบตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2569จะปรากฏข่าวว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมฝนตกเพิ่มขึ้นก่อนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพิเรลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหร
2: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจ

0: ไก่แป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ถ้าหมั่นแมวไม่ใช่เรื่องเล็กต้องเลือกที่ใช่ผ่าตัดโดยสัตวแพทย์จริงไหมวางยาสลบแบบไหนมียาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะที่เหมาะกับแมวหรือเปล่าที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ เราผ่าตัดโดยสัตวแพทย์ชั้น1ทุกเคสใช้วางยาสลบแบบดมยาที่ปลอดภัยกว่าแบบยาฉีดและมียาแก้ปวดลดอักเสบนำเข้าจากฝรั่งเศสเพื่อการฟื้นตัวที่นุ่มนวลเลือกคำหมั่นแมวเลือกโรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086 999-7766
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: อัปเกรดใหม่ปลูกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

การที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได้อธิบายหรือว่าทำความเข้าใจปรับความเข้าใจความรู้สึกให้ตรงกันเนี่ยบางครั้งมันเป็นการขาดสัญญาณเชื่อมต่อที่ดีนะครับทำให้เราห่างเหินกันแล้วก็ขาดในเรื่องของการที่เราไม่ได้แชร์ความรู้สึกดีหรือแบ่งปันกันนะก็คือต่างคนต่างอยู่นั่นแหละครับมันจึงเป็น Sound of Silence เสียงของความเงียบที่เป็นเสียงแห่งการขาดการเชื่อมโยงคนพูดแต่ไม่มีคนฟังหรือเขาอาจจะไม่อยากฟังขณะเดียวกันคนบางคนอาจจะมองแค่สื่อที่อยู่ในมือหรือว่ารอบตัวโดยไม่ได้เข้าใจว่าสื่อสารนั้นมันต้องการอยากจะบอกอะไรเรานะครับให้เข้าใจเองเนี่ยฉะนั้นบางครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในสังคมนะครับ The Sound of Silence นะครับงานของ Simon & Garfunkel ในช่วงปี1964นำมาเริ่มต้นทักทายยามเช้าครับเช้าของกลางสัปดาห์วันพุธที่6พฤษภาคม2569สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณในเรื่องของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าเรารับสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบของสัญญาณดาวเทียมขัดข้องนะครับช่วงเช้าช่วงหนึ่งตั้งแต่เห็นมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาตั้งแต่5:00 มั้งฮะ5:00 6:00 โมงเช้าแล้วก็พอดีผมเข้ามาก็ประมาณสัก7:00 โมงกว่าก็เริ่มมีการปรับสัญญาณได้แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้สัญญาณรับฟังทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 สัญญาณเป็นอย่างไรก็ช่วยกรุณาแจ้งข้อมูลมาสักหน่อยนึงนะครับหรือว่าท่านที่ฟังออนไลน์นะครับทางแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์กับอสมทเชียงใหม่ก็กรุณาแจ้งผลการรับฟังกับเราด้วยก็จะดีมากๆนะครับเพื่อจะได้มีการติดตามเรื่องของการรับฟังทางคลื่นวิทยุของอสมทเชียงใหม่ต่อไปนะครับเริ่มต้นชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงถึง9โมงกันก่อนตรงนี้นะครับที่อสมทเชียงใหม่ฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net นะครับ

Empty Chairs นะครับดอนแมคลีนเก้าอี้ที่ว่างเปล่าจากเรื่องราวของชีวิตของเขาเองนะครับที่เขาต้องสูญเสียคนที่เขารักกันนะครับจากคนที่เคยอยู่ข้างๆแล้ววันนี้ก็เงียบเหงาแหละแต่มันก็มีประเด็นจากเพลงนี้แหละครับตอนที่เขาไปทำการแสดงที่ทรูบาดอร์นะครับร้านแห่งหนึ่งร้านที่เรียกว่ามีการแสดงของศิลปินที่เรียกว่ากำลังดาวรุ่งกำลังมีผลงานเนี่ยนะครับแล้ววันนั้นก็มีนักร้องสาวคนหนึ่งไปนั่งฟังด้วยก็คือลอรีไลเบอร์แมนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอได้ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยมันจับจิตจับใจเหมือนดอนแมคลีนเนี่ยได้รู้เรื่องราวชีวิตของเธอเหมือนเขาไปอ่านไดอารี่ในชีวิตของเธอนะครับแล้วเขียนมาเป็นเพลงนี้นะครับเหมือนกับว่ามันแทบจะทำให้ฉันเนี่ยตายได้เลยกับเพลงนี้พูดง่ายฟังแล้วมันกินใจนะมันกินใจแล้วก็มันแทงใจดำนะครับแทบจะฆ่าฉันได้ทีเดียวฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ต่อเนื่องจาก Empty Chair โดยที่ Lori Leberman เนี่ยไปคุยกับทีมงานแล้วก็เล่าเรื่องราวของการได้ฟังเพลงนี้ให้ฟังจนได้เพลงนี้ขึ้นมาครับ

เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของ VG นะครับศิลปินสาวชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ยุคนั้นเธอเป็นสาวจริงๆแล้วเธอก็นำเพลงเพราะๆหลายเพลงนำมา cover แล้วก็มามีผลงานในบ้านเราโด่งดังอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับกับ VG แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า Killing Me Softly With His Song เนี่ยมันก็มาจากต่อเนื่องจากเพลงEmpty Chair ของ Don McLean นะครับที่ Lolly Leberman ไปบอกกับทีมงานแต่งเพลงนี้เพื่อให้บอกว่ามันมีเพลงอยู่เพลงนึงเนี่ยเรียกว่าแทงใจดำแทบฆ่าฉันได้นะฮะจึงเกิดเพลงนี้ซึ่ง Lolly Leberman ก็เป็นคนแรกที่ร้องเอาไว้นะครับแต่ว่ามาโด่งดังจริงๆก็ในเวอร์ชันของ Roberta Flack ก็เรียกว่าตอนนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากอีกยุคหนึ่งนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงจากทีวี Direct นะครับฝากเอาไว้กับเรื่องของการป้องกันตนเองจากคนในครอบครัวและตัวคุณจากยุงและแมลงที่ทั้งเป็นพาหะนำโรคมาก่อความรำคาญเวลาเราพักผ่อนใช่ไหมฮะตัวนี้ง่ายๆครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับและจะมีพัดลมอยู่กลางเนี่ยดูดเข้าไปซึ่งทำให้ยุงและแมลงไม่สามารถบินกลับออกไปได้นะครับเนื่องจากว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยกับคนในบ้านครอบคลุมรัศมีถึง100ตารางเมตรต่อ1เครื่องนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้ทีวี Direct แถมเพิ่มเติมเข้าไปครับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมราคาทั้งหมดแล้วเนี่ย 3,370 บาทนะครับแต่ไม่ต้องจ่ายแพงฮะคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับในราคาแค่1ใบเทามีทอนแค่990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทสนใจโทรสั่งซื้อที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงเครื่องนี้จากทีวี Direct นะครับของแท้ต้องที่ทีวี Direct

หนึ่งเพลงง้อเมียจากจิมโครเช่นะครับหลังจากที่เขาทะเลาะกับภรรยาบางทีก็พูดออกไปไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายให้เข้าใจได้ยังไงเพราะว่าตัวของจิมโครเช่เป็นคนพูดไม่มากพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเก่งเรื่องของการร้องเพลงและทำเพลงนะฮะอย่างที่บอกไปถ้าเป็น The Sound of Silence เนี่ยมันก็คือมันขาดการเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงการเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับฝั่งหนึ่งไม่พูดอีกฝั่งนึงก็พูดอย่างเดียวเราก็ได้แค่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีการโต้ตอบบางทีถ้าโต้ตอบออกไปมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปเลยฉะนั้นอยู่เงียบๆไปแต่งเพลงเพราะๆให้ภรรยาได้ฟังก็เป็นการง้อที่ดี ก็เลยกลายเป็นเพลงนี้แหละครับเพลงที่ชื่อว่าI have to say I love you in the song กับจิมโครเช่ที่เลือกมาฟังด้วยกันนะครับช่วงนี้อยู่กับเครื่องฟอกอากาศจากช็อปมาเนียของเราสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของสภาพอากาศก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการหายใจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารสำนักงานต่างๆนะครับด้วยคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ที่มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานนะครับทำให้คุณสบายใจในการหายใจได้ดีมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือปลอดภัยจากทั้งฝุ่น PM2.5ฝุ่นควันทั่วไปนะครับหรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะครับมันทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นรุ่นนี้ดีมากตรงที่ว่านอกจากจะเป็นระบบกรองผสมผสานแล้วเนี่ยยังสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบาจะกลางจะแรงก็ได้นะครับรุ่นนี้มีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาให้พร้อมและมีรีโมทคอนโทรลนะครับในการที่จะให้คุณทำงานได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นมีโหมดสแตนด์บายนอนหลับพักผ่อนกลางวันกลางคืนการทำงานของเครื่องก็เสียงเงียบสบายใจได้และรุ่นนี้เขาใช้ไส้กรองระบบ HEPA เก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรามีโปรโมชั่นกับเครื่องฟอกอากาศคาชิวารุ่น IM001 วันนี้นะครับในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 นะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่02-114-3990 นะครับ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมทิ้งท้ายเพลงนี้อีกสักเพลงแล้วกัน Smile and tell me I'm Danny Song

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34

0: โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

John Baez นะครับ Lemons and Lust ระหว่างความแวววาวของเพชรและก็สนิมที่มันเกลอะกรังกำลังจะลืมผู้ชายคนหนึ่งอยู่แล้วเชียวห่างหายไปเป็น10ปีจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาเธอรับสายแล้วก็จำได้ว่าเสียงผู้ชายคนนั้นคือกิ๊กเก่าแฟนเก่าที่เคยคบหากันมาก่อนในนั้นก็คือจอห์นเดนเวอร์นะครับแล้วก็ภาพในความทรงจำอดีตเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งความสุขและก็ความเศร้าความทุกข์หรือว่าความรู้สึกที่หลายสิ่งหลายอย่างประเดประดังกันไปนะครับมันเลยมีความรู้สึกอยู่สองอย่างก็คือความรักที่มันเป็นความช้ำที่ยังคงเกาะกินใจจะลืมอยู่แล้วเชียวเนี่ยโทรมาทำไม Diamond and Lust นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมเลือกเพลง Perhaps Love ของจอห์นเดนเวอร์แหละครับจริงๆเพลงนี้มันเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างคาบเกี่ยวของจอห์นเดนเวอร์กับภรรยาคนแรกของเขาที่กำลังจะหย่าร้างกันกำลังจะแยกทางกันนะครับก็คือตัวของแอนนี่มาเทลนะครับแล้วก็มีเพลงที่ชื่อว่าแอนนี่ซองที่ไปแต่งเพลงงอนง้อเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยบอกว่าต้องไปบนดอยภูเขาหิมะนะที่เป็นสกีแล้วก็ไปหาไอเดียการแต่งเพลงนี้ให้เธอนะครับเป็นการง้อกันนั่นแหละแต่ทีนี้เพลงมันก็จะมีทั้งความมุมมองของรักที่มันอยู่ในมุมกว้างๆสักหน่อยหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นความรักที่อาจจะเจ็บปวดสับสนได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาบอกว่าความรักที่มีเหมือนเป็นที่พักพิงจากพายุหน้าต่างหรือประตูเปิดกว้างเมฆเบาๆหรือเหล็กกล้าที่แข็งแรงมันเหมือนกวีนะฮะอ่านจากตรงนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าความรักเนี่ยมันมีทั้งความทรงจำแห่งความที่ดีนะครับขณะเดียวกันมันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่มันจะพาเราชนะอุปสรรคและกลับบ้านได้เสมอหากว่าเราฝ่าฟันความยากลำบากไปด้วยกันPerhaps Love ก็เลือกฟังด้วยกันนะครับสองเพลงต่อเนื่องกับจอห์นเดนเวอร์แล้วก็โจนส์บายนะฮะครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาว่าสัญญาณชัดเจนดีมากเลยตอนนี้และฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net นะครับทักทายเข้ามาจากญี่ปุ่นฮะจากเมืองไอกาโฮโอซาก้านะครับคุณมี่เอมิกานะฮะทักทายที่นู่นตอนนี้เช้าที่ผ่านมาเนี่ย17องศาอากาศกำลังเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ17องศาบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยเช้ามาประมาณเดี๋ยวสายๆมันก็ร้อนแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังดีนึง

0: นิดหน่อยครับมีเรื่องของฝนเข้ามาผ่อนคลายจากสภาพอากาศร้อนได้กับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ดีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับโตโยต้ากันก่อนครับแม่เกือบลืมเรามีผู้ให้การสนับสนุนในเบรกนี้ด้วย
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมานะครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะครับซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการนะครับพร้อมรับของเที่ยวลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศได้เลยนะครับกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: แนะนำเพลงฟังด้วยกันทางไลน์นะครับ ID Line ของเราที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 เป็น ID Line ของเราที่อสมทเชียงใหม่ทักทายสมาชิกในกลุ่ม Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ

นั้นจากNeil Youngครับ Four Strong Winds มันไม่มีใครที่จะไปบังคับให้ลมที่มันพัดพามาแต่ละทิศแต่ละทางเนี่ยว่าให้พอแค่นี้นะให้เบาหน่อยได้ไหมมันบอกไม่ได้นะฮะเหมือนพายุฤดูร้อนที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยเอาเบาๆแค่นี้เดี๋ยวได้ไหมไม่ต้องหนักมากเอาแค่ลมกับฝนพอลมเบาๆหน่อยมันบอกไม่ได้ใช่ไหมครับมันมาได้รอบทิศรอบทางมันเหมือนกับอุปสรรคบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้กับรอบตัวเราเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็เตรียมรับมือมันให้ดีๆเพราะบางครั้งเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่มาตามรอบตัวเราเนี่ยนะครับมันแค่พัดมาแล้วผ่านไปใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกของปัญหาอุปสรรคมันจะอยู่กับเราอยู่นะครับเพียงแต่คุณก็อาจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เปราะหนึ่งก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้ฉะนั้นอย่าไปท้ออย่าไปถอยอย่าไปหยองกับเรื่องราวของสิ่งที่มันเหนือการควบคุมนะครับเพราะว่าใครๆก็โดนเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวให้คิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับ Four Strong Winds นะครับมีข่าวหนึ่งจากทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่กรณีที่ไฟเกาะกลางทางหลวงหมายเลข11สายเชียงใหม่ลำปางนะฮะบริเวณเกาะกลางตั้งแต่บริเวณหน้าเต็นท์ขายรถต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงทางลอดขวงสิงไฟดับยาวทั้งช่วงสืบเนื่องมาจากถูกจรกรรมสายเมนไฟฟ้า2ครั้งแล้วครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะฮะเขาไปจรกรรมสายเมนไฟฟ้ามันตัดสายเมนไฟฟ้าเอาไปถึง2ครั้งแล้วฮะแล้วตอนนี้ก็มันก็นั่นแหละครับเจ้าหน้าที่แขวงการทางการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแล้วด้วยนะฮะสุดท้ายปัจจุบันไฟบริเวณเกาะกลางยังคงดับยาวซึ่งแขวงอยู่ระหว่างเร่งเดินเป็นการแก้ไขนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งความด้วยนะฮะดูภาพจากกล้องวงจรปิดซะหน่อยไม่ว่าใครมาตัดเมนสายไฟถนนโอ้มันกลางคืนนี่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าการเดินทางสายตรงยามค่ำคืนเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยนะครับ

สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายคลื่นหน้าปัด 100.75 นะครับทิ้งท้ายเพลงนี้กับ Take It Easy กับ Eagles กลับมาชั่วโมงหน้าครับช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้า

0: ลา 9:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรีลดเสี่ยงปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2569กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กทั้งนี้การให้บริการวัคซีน PCV ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569นางสาวลลิดากล่าวว่าการบรรจุวัคซีน PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์และระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการลงทุนด้านการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงรัฐบาลเตือนข่าวปลอมกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,017 ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด20เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง1เรื่องข่าวปลอม4เรื่องและข่าวบิดเบือน2เรื่องได้แก่อันดับ1ข่าวปลอมเรื่องพระ

0: บรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับที่สองข่าวบิดเบือนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปีอันดับที่สามข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นอันดับที่สี่ข่าวปลอมเรื่องกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่ยื่นชำระภาษีอันดับที่5ข่าวบิดเบือนทุกโรงน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่มจากปกติปีละ 6,900 บาทเป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาทอันดับที่6ข่าวปลอมเรื่องคนไทยกว่า600คนกลับประเทศไม่ได้หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงและอันดับที่7ข่าวปลอมเรื่องสนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมสำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้การใช้ภาพประกอบแบบรวมที่มีทั้งภาพนครวัดและภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศในสื่อสากลอย่างแพร่หลายดังนั้นการกล่าวอ้างถึงพระราชวังในบริบทของกัมพูชาย่อมหมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ว

0: ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 Makers 100.75

ขยับจังหวะกันสักหน่อยดีกว่ากลางสัปดาห์วันพุธแบบนี้นะครับเชื่อผมเต้อเชื่อฉันนะครับกับคุณแจ้ดนุพลแก้วการเวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 12 นาทีแล้วครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ 100.75

สุชาติชวังกูลนะครับขอบคุณมากทางไลน์ครับวันนี้เข้ามาเยอะแยะทักทายกันกับเรื่องของทั้งบรรยากาศการฟังรายการวิทยุทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแอร์นะครับล่าสุดจากบางแสนด้วยนะฮะก็อากาศดีๆนะครับริมทะเลชายหาดบางแสนสวยงามมากนะอากาศแหมช่วงนี้ก็มีหลายคนฟังอยู่ทางแถวๆทะเลอยู่เยอะนะครับเหมือนเพลงมันช่วยให้บรรยากาศมันสนุกขึ้นไหมฮะขณะเดียวกันอีกท่านก็บอกว่ากาแฟดำๆคือหมายถึงว่ากาแฟดำเนี่ยที่มันชิมที่มันทานอยู่เนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแหมไม่รู้สึกขมเลยมันรู้สึกอร่อยแต่เรื่องของความอร่อยเนี่ยผมอยากจะพาไปที่หนึ่งครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการผ่อนคลายในบรรยากาศแบบชานเมืองรอบเมืองรอบนอกเมืองเชียงใหม่บ้างแถวแถวสันป่าตองนะฮะสันป่าตองจะเรียกว่าชานเมืองก็ไม่เชิงเพราะว่าออกไปไกลอีกนิดแต่ว่าไกลตรงนี้มันเดินทางก็ง่ายแล้วแหละเพราะว่าเส้นทางของการสัญจรเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับที่คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวในสันป่าตองกับชื่นฤทัยคาเฟ่นะครับผมยังคงย้ำที่นี่ในเรื่องของบรรยากาศดีพร้อมห้องจัดเลี้ยงที่คุณสามารถจัดเลี้ยงได้ในระดับ80คนถึง100คนได้สบายๆนะครับเมนูอาหารก็มีความหลากหลายนะฮะทั้งเมนูอาหารทั้งเหนือที่นำเสนอล่าสุดก็มีอย่างแกงฮังเลลองมาชิมเขายังครับหรือจะเป็นเรื่องของไส้อั่วซึ่งตอนหลังก็มีออเดอร์แบบแพ็คส่งถึงบ้านก็มีเหมือนกันนะฮะออเดอร์ได้ด้วยและยังมีเมนูอาหารที่เรียกว่าจัดเต็มในความอร่อยถึงที่นะครับโดยเฉพาะเมนูตามฤดูกาลนะฮะถ้าเป็นเรื่องของอาหารคาวเนี่ยยังคงฝากเอาไว้กับเมนูแกงเผ็ดเครื่องแกงเด็ดๆเอาแบบเต็มๆนะฮะกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะสั่งเป็นเมนูจานเดียวอย่างข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณนี่ต้องมีเรื่องของความเข้มข้นตามเครื่องปรุงของยำนะฮะเมนูยำของเขาเนี่ยและยังมีกุ้งราดซอสมะขามนะครับแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูอย่างเงี้ยนะฮะและที่สำคัญครับเมื่อทานของคาวเสร็จของหวานต้องตามมาครับเมนูที่นำเสนอก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิซึ่งข้าวเหนียวของเขาเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันสีสดใสแหมสวยงามมากนะฮะลองนึกดูกับความหวานละมุนพอดีนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวอมหวานของมะม่วงนะครับพอกัดทานคู่กันแล้วเนี่ยเข้าไปนะฮะหลายคนอาจจะมีเทคนิคของการทานอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีไอศกรีมกะทินะครับให้มันเย็นหอมสดชื่นขึ้นมาสักหน่อยนึงเนี่ยมันกลัวอยู่ในปากเรียกว่ามันล้างปากได้อย่างดีเลยแหละนะฮะอยากลองไปให้คุณได้ไปสัมผัสกันดูนะครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มสุดชิคของเขาก็หลายอย่างนะครับทั้งกาแฟเครื่องดื่มที่มันสดชื่นน่ะก็มีเยอะบรรยากาศก็ดีนะครับลองแวะไปได้นะครับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่สันป่าตองนะครับเขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นนะครับเส้นทางยังคงย้ำนะครับสำหรับใครที่ไปที่สันป่าตองเนี่ยจะเห็นแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบด

จากนั้นก็จะเห็นโรงพยาบาลสันปะตองสังเกตปากทางบ้านขวงมื่นเข้าไปเลยครับก็เจอหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของเขาด้วยนะครับ063-096-7000กับชื่นฤทัยคาเฟ่คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันปะตองสวยครบจบที่เดียว

ก็ใช่นะฮะเรนโบว์ครับวันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่ารอฟ้าฝนอยู่แล้วก็ถามถึงเพลงเปาะแปะเปาะแปะของคีรีบูนเข้ามานะฮะเดี๋ยวดูว่าวันนี้มันจะเปาะแปะบ้างไหมนะครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันผมก็ดูอะไรนะในแอปพลิเคชันนะครับก็ยังโล่งลึ่งยังมาหันเมฆฝนมาสักหน่อยแต่นะแต่ว่านี่เห็นแบบครึ้มๆมาน้อยแล้วนะครับมันจะมาละจะมาละจะมาละลมพัดมาโอ้โหใจชื้นขึ้นมาเยอะสักพักหายไปไหนจ๊ะนึกว่าฝนจะมาเมื่อวานหรือที่ไหนมีฝนบ้างไหมครับเมื่อวาน

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วนี้มันเร็วไปไหนขอมือเธอหน่อยครับกับคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะครับย้ำอีกทีนะฮะเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่เต็มรูปแบบนะครับเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มในช่วงเวลากิจกรรมอีกทีนึงแล้วกันนะครับจริงๆคอนเฟิร์มมาแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวจะได้ฝากย้ำประชาสัมพันธ์กันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมิถุนาไม่ใช่สิเดือนนี้พฤษภาคมก่อนพฤษภาคมจะมีคอนเสิร์ตที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มิถุนายนจะมีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่คุณพอชีพบอกว่าที่เมืองเปายังลักเผากันอยู่เจ้านะครับที่พร้าวมีแอบเผาอยู่แล้วฮะเขาห้ามเผาอยู่นะครับเขายังประกาศอยู่นะฮะอยู่ในพื้นที่ช่วงเวลาของการห้ามเผาอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะรู้สึกถึง15พฤษภาคมมั้งครับถ้าเจอก็แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ได้นะครับป้าทิพย์ณเชียงใหม่บอกว่าตะวานี่ที่สนามกอล์ฟฝนตกสัก30เม็ดได้เห็นเพราะว่ากำลังตกที่บ่อป่าเห็นในน้ำไม่งั้นคงไม่เห็นว่าฝนตกอ๋อยังแควนนะครับตก30เม็ดแต่สุดยอดฮะป้าทิพย์นับได้ยังได้ถึง30เม็ดนึง2 3 4จอมแจมจอมแจมกำ1กำ2กำ3นับได้30เม็ดพอดีสุดยอดอันนี้ประมาณว่ามีฝนตกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทมาบอกว่าเมื่อวานตัวเมืองเชียงใหม่น้องฝนไม่มาตามนัดเลยครับหาไม่เจอหรือเธอไม่มาก็ไม่รู้ก็น่ะสิครับนัดกันแล้วไม่มานะขอมือเธอหน่อยนะครับอยู่กับเรื่องของความอร่อยจากไส้กรอกคุณตวงบางแคกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเธอยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยอยู่เยอะแยะมากมายที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวไส้กรอกวุ้นเส้นกรอบนอกนุ่มในกัดดังกรับแล้วก็นุ่มเข้าไปข้างในนะฮะ

็จะมีเครื่องที่มีการมิกซ์บดมาอย่างดีนะครับก็จะฟุ้งอยู่ในปากความหอมของเขานะครับขึ้นจมูกและอร่อยแบบผมใช้คำว่านัวๆฟินๆกันเลยนะฮะหรือจะเป็นไส้อั่วมีทั้งแบบแท่งแบบลูกแหนมหมูแหนมปลาแล้วก็มีนะครับจำหน่ายทั้งแบบแพ็คและแบบกิโลกรัมย้ำนะครับเขามีวางจำหน่ายแล้วที่ Go Wholesale ทุกสาขานะครับแวะไปที่ Go Wholesale ได้เลยนะฮะหลายท่านที่ไปซื้อมาและชิมบอกคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงจังยังไงก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับว่าไส้กรอกคุณตวงเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณสามารถซื้อไว้ติดบ้านได้เลยนะครับจะเอาไว้เป็นเมนูหลักทานเป็นกับแกล้มหรือทานเล่นด้วยกันหรือบางคนอาจจะไปต่อยอดในการทำเป็นเขาเรียกว่าขายต่อนะฮะทำเป็นเมนูประยุกต์ไปทำขายต่อตามตลาดนัดหรือหน้าร้านตัวเองหรือใครที่อาจจะลองทำแล้วก็ให้ลองชิมดูว่าสามารถพอสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอีกด้วยผลิตภัณฑ์ของเขานั้นก็จะเต็มตั้งแต่เรื่องของการวัตถุดิบที่มีการคัดสรรอย่างดีนะครับทั้งหมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่ใช้ข้าวกระเทียมตะไคร้ที่สดใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็มีการยัดไส้และมัดด้วยความชำนาญใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมควบคุมอุณหภูมิความชื้นระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมทำให้ได้รสชาติของความเปรี้ยวที่พอดีและปลอดภัยด้วยด้วยมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการผลิตนะครับวันนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่คุณเต้ยนะครับ0622545587นะครับ0622545587ติดต่อโดยตรงที่คุณเต้ยหรือแวะไปที่ Go Wholesale ได้ทุกสาขาเลยนะครับกับไส้กรอกคุณตวงบางแคอ่ะมาตามนัด30เม็ดดังเปาะแปะเปาะแปะอย่างป้าทิพย์ว่าแล้วครับ

0: ตกดังเปาะแปะเปาะแปะนับได้30เม็ดคิริบูนะฮะคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามาขอบคุณด้วยนะครับทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm1075ก่อนพักเบรกนะครับผมขอมอบความอร่อยระดับที่คุณต้องลองแล้วนะฮะจากเชียงใหม่ของเราเพราะว่าร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ร้านเล็กๆป้ายเหลืองๆเห็นชัดๆตอนนี้นะฮะกำลังปังครับเริ่มที่จะมีหลายคนแชร์ภาพบรรยากาศของการไปนั่งทานด้วยมดลึงเพราะว่ากำเมืองว่าจะเดาอันอะไรนะมันลายจานมันเลยอะลายอะลายอะลายคือหมดเลยอะมันเหลือแค่อะไรดีอะคือมันจะพิสูจน์อะไรบางอย่างของการทานเมนูอาหารถ้าไปร้านเนี่ยก็ตามนะครับถ้าเราทานจนหมดจานเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยหนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ภูมิใจมากว่าของเขาต้องอร่อยสองต้องสะอาดและมั่นใจได้สามที่สุดก็คือเรื่องของความคุ้มค่าที่เขาได้ทานเนี่ยมันได้ครบในราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็อิ่มจริงๆนะฮะฉะนั้นลองไปที่โกต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับที่เขาเป็นแบบครัวเปิดคุณจะเห็นกระบวนการทำเตี๋ยวคั่วไก่ของเขานะครับหรือจะเป็นเมนูอื่นๆอีกหลากหลายเมนูด้วยซึ่งเราจะได้เห็นกระบวนการทำของเขาแหละครับว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างไรทำอย่างไรขั้นตอนแบบไหนเรามั่นใจได้ในกระบวนการทำแล้วก็แบบใส่จานร้อนๆไม่ให้เราทานนะฮะซอสสูตรเด็ดของเขาราดเข้าไปมีไข่ออนเซนโปะเข้ามาสักหน่อยนึงให้มันเหลวเยิ้มไหลย้อยมาสักหน่อยนึงทานกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันคั่วมาแบบหอมมากนะฮะเหนียวนุ่มพอดีนะครับแล้วก็อร่อยด้วยบางคนอาจจะปรุงเครื่องปรุงสักหน่อยนึงอาจจะมีชอบความเผ็ดความหวานก็แล้วแต่จริงๆผมสำหรับผมเนี่ยผมว่าซอสเขาก็ใช้ได้แล้วแหละฉะนั้นต้องไปพิสูจน์เองแล้วนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่ามันอร่อยแบบบางทีเราก็อยากจะมีเบิ้ลต่อแต่จานหนึ่งก็จัดเต็มเลยประมาณว่าโอเค1จานเสร็จแล้วหอกกลับบ้านด้วยเผื่อตอนเย็นร้านเขาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็เมนูมื้อเที่ยงบางทีถ้าไม่รู้จะไปไหนลองไปที่โกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก่อนแล้วจะรู้ว่าอ้าวนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่เขามีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งกุ้งก็มีฉะนั้นผัดซีอิ๊วเขาก็อร่อยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของสุกี้แห้งเนื้อนะครับนำเสนอเลยผัดไทยกุ้งสดอร่อยตัวกุ้งโตนะครับหรือจะเป็นอันนี้เลยหอยทอดนะครับที่เรียกว่าไม่อมน้ำมันอร่อยมากๆแล้วก็ราดด้วยซอสของเขาเป็นพิเศษเมนูอาหารตำสั่งอื่นๆก็มีนะครับและเขายังสามารถเปิดรับในเรื่องของจัดเบรกอาหารกลางวันได้เป็นเซตเลยนะครับลองสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ของโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้นะครับหรือจะไปที่ร้านของเขาเลยก็ดีนะฮะเพราะว่าคุณจะได้เห็นกระบวนการทำได้เจอกับตัวจริงถึงเขาจะไม่หล่อแต่อร่อยจริงจังมาก อร่อยจริงๆนะฮะถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นี่เองเห็นวัดแขกนะครับวัดเทพมนเทียนนะฮะแล้วก็จะมีป้ายเล็กๆเขียนว่าก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่แบ็คกราวด์จะเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะครับแวะเข้าไปถึงแม้จะเป็นร้านเล็กแต่เขาสะอาดนะครับทำได้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เห็นว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีหลายคนไปทานแล้วก็มีการบอกต่อกันด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณว่าอย่างน้อยๆก็มีการการันตีจากสิ่งที่เราพูดไปว่าอร่อยจริงนะฮะเพราะผมเองก็ไปทานเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับกับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ในช่วงนี้กันก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้า Mcot Radio เชียงใหม่FM 100.75 ครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง

0: ง
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: กลับดึกนะครับคุณใหม่เจริญปุระก่อนนั้นก็ต้องดีกว่าเก่าของคุณตั้มสมประสงค์สิงหวนาวัฒน์นั่นเองนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่านั่นแหละครับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลำขนาดเหลือก้าลายถ้วยคำไอเออันนี้ของแต้กครับอ๋อตอนนี้เพลงมันม่วนโทอีกครับเพลงมันม่วนนะฮะครึ่งชั่วโมงหลังครับ Mcon Radio เชียงใหม่ FM 100.5 ครับเป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: สมมุติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่นะครับเป็นกลุ่มรถกระบะปิกอัพ2ประตูหมวดอักษรยอยักษ์มอม้านะครับจังหวัดเชียงใหม่จำนวน301หมายเลขโดยการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่ www.ทะเบียนรถ.com ซึ่งตอนนี้เปิดประมูลออนไลน์แล้วนะครับจะทำการปิดประมูลในวันที่23พฤษภาคมนะครับย้ำที่การประมูลทะเบียนรถออนไลน์นะครับที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับปิดประมูลถึง23พฤษภาคมนะครับหมายถึงว่าเปิดประมูลและจะปิดประมูลในวันที่23พฤษภาคมนะฮะมีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมข่าวเข้ามานะครับบอกว่าเชียงใหม่ประกาศห้ามเผานะครับหรือว่าหยุดเผาเนี่ยจนถึง31พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่15นะครับขออนุญาตแก้ข่าวนะครับฉะนั้นก็ช่วงนี้ยังคงห้ามเผาจนถึงสิ้นเดือนนะครับ31พฤษภาคมพบการเผาที่ไหนแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

0: าศร้อนๆก็ไปหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มันสดชื่นก็ได้นะครับแถวบ้านเราก็เยอะแยะเลือกมนต์ไซโยกนะฮะของ The Innocent มาฟังด้วยกันนะครับถ้าพูดถึงแล้วก็บ้านเราอาจจะมีน้ำตกทางตอนเหนือเชียงใหม่ก็มีนะฮะห้วยตึงเท่านะครับแม่กวงอย่างเงี้ยนะฮะแต่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามก็ระมัดระวังด้วยนะครับกับเรื่องของความสนุกสนานที่อาจจะเลยเถิดไปนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่พาไปคลายร้อนในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีวันหยุดอีกเป็นรอบนะครับก็ไปเที่ยวทั้งทีก็อย่าลืมดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ฝากย้ำช่วงนี้กับโตโยต้าอีกครั้งครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาเรายังคงตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้ครับยังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีเป็นไส้กรองแอร์ PM 2.5 นะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วฮะรีบไปที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขานะครับกับ Hilux ได้เลยทั่วประเทศนะครับกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 10:00 น.นะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีเพลงต่อเนื่องกับน้องอ้อมทารินีนะครับแล้วก็ติดตามรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือด้วยกันนะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของอสมทเชียงใหม่บ๊ายบายฟังเพลงกับน้องอุ้ยวีรินทร์พัฒน์นะครับเพลงสากลกับพี่อ้อชัดดาวและพี่หนูสมเกียรติที่นี่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณนะครับบุญรักษาครับ

0: นี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลตรวจปลากระป๋องสมุทรสาครเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.เข้าตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครวานนี้หลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์โดยผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลาทั้งสองชนิดอยู่ในวงเดียวกันคือวงปลาหมอสีแต่ต่างสกุลกันโดยปลานี้มีลักษณะเด่นคือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนส่วนปลาหมอคางดำมีจุดเด่นแต้มที่สีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยพาณิชย์ช่วยชาวสวนกระจายมะม่วงและลำไยรักษาเสถียรภาพราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ว่าได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์มะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือและลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงรวมถึงจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงสายพันธุ์สำคัญอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้งาช้างแดงแดงจักรพรรดิและ R2E2 ซึ่งยังมีความต้องการทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องพบว่าผลผลิตมะม่วงปีนี้มีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของ

0: ตลาดยังอยู่ในระดับดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนายกบินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของคนไทยการเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำระดับสูงเข้าร่วมรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้หารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตมุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

จะไม่มองไม่เห็นสายรุ้งแต่เห็นฟ้าสวยก็ยังดีฟ้าโล่งๆนะคะไม่มีฝุ่นความรักเส้นชัยและสายรุ้งนะคะลูกสาวของอาเต๋อเรวัตพุทธินันท์นะคะคุณแพทย์สุธาสินีนั่นเองนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะ6พฤษภาคม Mcord Radio นะคะฟังเพลงด้วยกันกับ Training Tea Cup Pot นะคะกับเชียงใหม่ของเรานะคะอากาศดีๆถึงแม้ว่าสายมาจะมีแดดนะคะเที่ยงมาแดดก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆก็ตามเขาบอกว่าฝนจะลดลงที่ผ่านมาฝนมีไหนตกเป็นหย่อมเป็นหย่อมถึงไม่ตกเลยใจอีกนิดนึงนะจะเข้าฤดูฝนละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้2ชั่วโมงนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีทีขาพรนะคะต่อจากช่วงของพี่เอค่ะ

รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะคะลูกบาศก ชนานันท์ลิ้มไทยค่ะแต่ก็อย่าลืมรักตัวเองแล้วก็คนอื่นๆนะคะในลักษณะที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นี่มีเหตุอุบัติเหตุแถวหนองจอมนะคะใกล้ๆกับหน้าเสียงสามยอดเชียงใหม่นะคะปรากฏว่ามีรถยนต์เก๋งค่ะไปพุ่งชนแบรีเออร์กลางถนนนะคะแล้วแตวเลยทีเดียวนะคะหน้าก็พังไปเลยนะการชนหายไปเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือไปชนคนอื่นนะคะทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นไรเดอร์แต่ก็โชคดีมากๆที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าคนขับนั้นมีอาการมึนเมานะในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะนี่ต้องโดนละล่ะนะคะทำตัวเองเจ็บไม่พอคนอื่นนะคะที่ไม่รู้อีโนอีเน่เขาทำมาหากินเนาะนะคะค่ำค่ำมืดมืดบางทีก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษบางทีถนนโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าได้ประมาทนะคะเพราะว่าก็จะมีประเภทนี้อยู่นะคะทำให้คนอื่นนะเดือดร้อนไปด้วยนะดูสิ

10:22 นะคะออนไลน์ติดตามเราได้เหมือนเดิมแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วที่ radio.network.mcot.net ด้วยค่ะเพลงนี้จากกอล์ฟที่ติดพัน

อล์ฟทิติพันธ์นะคะตัวคนเดียวค่ะจากอัลบั้ม All For Men Project นั่นเองนะคะมีเหตุที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังของเราหลายๆคนก็ฟังอยู่ที่กรุงเทพด้วยเหมือนกันนะคะแถวย่านพระราม2นะคะในปั๊มย่านพระราม2นะคะปรากฏว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยก็ถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าพบเป็นเพลิงไหม้รถยนต์ลุกลามหัวจ่ายน้ำมันนะคะพนักงานปั๊มก็พยายามช่วยกันดับนะคะแต่ว่าไม่สามารถดับได้เนื่องจากว่าเพลิงไหม้รุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้โฟมเคมีแล้วก็น้ำฉีดประมาณ20นาทีก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้นะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะผ่านจุดเกิดเหตุก็เริ่มติดขัดสะสมแล้วนะคะแถวย่านพระราม2นะคะปรากฏว่าไหม้รถยนต์ก็เสียหายไปทั้งคันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลุกลามหัวใจรวมไปถึงเพดานนะคะที่มันเชื่อมต่อกันด้วยนะคะอันนี้ก็น่ากลัวเนาะในปั๊มกลัวว่ามันจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเพลิงลุกไหม้อย่างเดียวนะคะก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเนาะนะคะแต่ว่าราคาที่ต้องจ่ายน่าจะเยอะเลยแหละเสียหายเยอะค่ะดิฉันอัปเดตไว้นะคะเมื่อตะกี้นี่เองนะคะขึ้นไปทางเพจของสถานีแล้วเรียบร้อยนะคะอสมทเชียงใหม่รวมถึงข่าวก่อนหน้า

นั้นด้วยนะคะก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเพจของเราข่าวคราวข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามกันได้ 100.75 อสมทเชียงใหม่

0: ี้ยรักกันได้ทุกวันกับอสมทเชียงใหม่ค่ะหมอชาวบ้านบอกว่าเพลงแรกก็เพราะชื่อเพลงอะไรนะคะเป็นงานของคุณแพทย์สุทธาสินีพุทธินันนะคะความรักเส้นชัยและสายรุ้งนั่นเองนะคะก็มีเพลงเพราะในอัลบั้มเดียวเป็นอัลบั้มเดียวของคุณแพทย์สุทธาสินีนะคะคุณพิเชษค่ะอยากฟังจอละจอละจอนนี่นะคะว่าไม่ใช่เพลงของจอนนี่อันวาหรออยากให้รู้ว่ารักเธ อวันธรรมดาอาจจะเป็นเพลงค่อนข้างใหม่นิดนึงเนาะเป็นเวอร์ชันของซีซั่น5ได้ไหมคะก็จะเอามาร้องใหม่มีหลายเวอร์ชันเลยของซีซั่น5เองก็หลายเวอร์ชันเหมือนกันทั้งแบบที่เป็นอะคาเปลล่านะคะคือไม่ได้มีเครื่องดนตรีแต่ก็เพราะนะคะหรือว่าเวอร์ชันที่มีเครื่องดนตรีก็เพราะเหมือนกันนะคะคุณแสงดาวค่ะอยากฟังเพลงในละครผู้ใหญ่ลีกับนางมาจะจำชื่อไม่ได้อีกละไวโพสเพชรสุพรรณไหมคะอันนี้ตอนเล่นน่าจะไม่ได้เปิดครับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายเวอร์ชันเนาะละครเรื่องนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเพลงที่คุณฟังอยากจะฟังในเวอร์ชันไหนให้ฉันดูแลเธอหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แหนมรณเดชนะคะเขาก็ไปใช้ประกอบละครด้วยเหมือนกันนะคะคุณพวัตค่ะอยากฟังรัดเกล้าอมรดิษฐ์นะคะเหตุเกิดจากความรักนั่นเองแต่ไปคิดถึงเหตุเกิดจากความเหงาเนาะนะคะ emotion town คุณอโนไทยค่ะแม่ห้องสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามอสมทเชียงใหม่ของเราได้นะคะ 100.75 M Cord Radio ค่ะแต่เบรกหน้าเราจะเป็นเพลงพิเศษกันก่อนนะคะเพลงที่ขอเดี๋ยวเอาไว้เป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะสักครู่เดียวเบรกกันก่อนค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

การละครั้งหนึ่งนะคะในเวอร์ชันของปรางปรางทิพนั่นเองนะคะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะจริงๆแล้วนะคะคุณนางเข้าใจบอกว่าเป็นศิลปินคนโปรดเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณปรางนะคะก็มีหลายเพลงนะคะเราก็เป็นที่รู้จักกันสำหรับซองไรเดอร์นั่นเองนะคะเท่ด้วยร้องเพลงก็เพราะด้วยนะคะมีหลายเพลงเพราะเลยทีเดียวนะคะคุณปิติพัฒน์ค่ะวันนี้อยากฟังเธอคือใครนะคะในเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะนะคะส่งภาพชายทะเลมาน้ำใสเลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่ไหนชลบุรีหรือเปล่านะคะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นทะเลของคุณปิติพัฒน์เนี่ยจะเป็นที่ชลบุรีบางแสนนะคะทะเลสวยน้ำใสสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าสะท้อนกันนะคะก็ได้บรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนาะคุณมนทนานะคะสวัสดีค่ะนะคะก็มีความสุขตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะกับ M Cord Radio คำแสงดาวแม่นแล้วให้ฉันดูแลเธอนะคะแหนมรณเดชนั่นเองเดี๋ยวเบรกหน้าเนาะเปิดให้ได้ฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้คุณอยู่กับผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะช่วงเวลาพิเศษก็จะมีเพลงพิเศษให้คุณได้ติดตามฟังกันด้วยนะคะเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะและผลิตภัณฑ์พิเศษของเรานะคะไม่เพียงแค่ให้คุณได้ใช้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะหน้าร้อนอย่างเดียวแต่ว่าใช้ได้ทุกฤดูกาลนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันได้ตลอดเวลาเท่าที่คุณต้องการนะคะเช้าสายบ่ายเย็นอยากจะหอมเช้าสายบ่ายเย็นก็ใช้กันได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ตอนเช้าก็หอมไปถึงตอนเย็นได้เหมือนกันนะคะใช้ตอนเย็นหอมถึงตอนเช้ากันได้เลยนะคะหอมไม่เหมือนใครหอมไม่มีใครเหมือนก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราที่หอมด้วยนะคะแล้วก็เย็นสดชื่นไปพร้อมกันด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณได้เลือกกันนะคะเภสัชของเราก็จะมี3สี3กลิ่นได้เลือกหอมกันนะคะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครก็เลือกกันได้กระป๋องสีชมพูนะคะสีชมพูกลิ่นมาดามนั่นเองค่ะสีฟ้าคาเมล่านะคะหอมแบบเรือนลำหน้าคนหาค่ะและเขียวพรินเซสนะคะหอมสดชื่นนะคะสดชื่นพร้อมเซ็กซี่ขยี้ใจชอบคอนเซ็ปต์มากนะคะหอมเย็นๆเย็นสบายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนวประมาณนั้นให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะรับรองว่าหอมติดกายหอมติดใจหอมไปทั้งวันแน่นอนนะคะเย็นสบายด้วยสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานั่นเองค่ะ3 สี3กลิ่นเลือกใช้กันได้ในทุกวันเลย

พลงนี้จากสิงโตนำโชคและโจ๊กโซคูผิดที่ฉันได้เจอไม้งามขวานบิ่น

0: รับขวานก่อนขวานบินอยู่นึกถึงสมัยเด็กๆที่มีอะไรนะคะนิทานก่อนนอนนะคะที่เป็นชายตัดต้นไม้นะคะขวานลงไปไม่รู้กี่อันเนาะกว่าจะงมขึ้นมาเจอได้มีหลายแบบนะคะขวานเงินขวานทองอะไรอย่างงี้นะคะก็จำได้คร่าวๆนะจำได้ไม่หมดละนะคะเพลงนี้จากสิงโตนำโชคแล้วก็โจ๊กสคูนั่นเองนะคะอีกแนวเพลงหนึ่งก็น่ารักดีเนาะขวานบินนั่นเองนะคะและสบู่จากเภสัชของเรานะคะแป้งก็หอมนะสบู่ของเราก็หอมด้วยเหมือนกันอาบน้ำแล้วก็จะได้สดชื่นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันได้ทุกวันกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟต์นะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟต์หอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไม่แพ้แป้งเลยนะคะแต่ก็หอมกันไปคนละแบบอันนี้ก็จะหอมแบบสบายเนื้อสบายตัวได้กลิ่นแล้วก็อยากอาบน้ำเลยใช่ไหมนะคะอาบน้ำก็อาบได้เพลินๆนะคะอาบได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการโดยไม่ต้องกลัวผิวแห้งเลยนะคะทั้งผิวหน้าและผิวกายหลังหน้าได้อาบน้ำดีนะคะได้สดชื่นสดชื่นนะคะได้ในทุกวันผิวหอมๆด้วยนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราอาบกันได้แบบเพลินๆสบายกายก็จะได้สบายใจนะคะไม่ต้องกลัวผิวแห้งเพราะว่าก็บำรุงผิวไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ยังช่วยผิวนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ได้อาบน้ำกันสดชื่นกับสบู่ของเรานะคะที่นอกเหนือจากคุณภาพแล้วนะคะปริมาณแล้วก็ความหอมนะคะสำหรับเภสัชของเราค่ะทั้ง2สี2กลิ่นนะคะหอมเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนกันนะคะใครที่อยากจะหอมกลิ่นน้ำนมข้าวค่ะหอมแบบละมุนละไมนะคะใช้แล้วผิวก็ละมุนละไมเหมือนกันเคี้ยวไรซ์มิลนะคะได้กลิ่นอ่อนๆของน้ำนมข้าวนะคะหรือว่าม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะได้ความสดชื่นนะคะสำหรับกลิ่นฟรุตตี้นะคะอยากจะสดชื่นแบบไหนหอมแบบไหนนะคะก็ให้คุณได้เลือกใช้กันได้กับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟต์ของเรานะคะหอมติดกายหอมติดใจนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงที่เปิดไปวันก่อนน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะคะอุสาสามเพลงนี้ก็ดังมากๆเลยทีเดียวนะคะเธอก็มีเพลงใหม่ๆก็คือเหมือนแต่งเองร้องเองด้วย

0: ซาซังค่ะจากเจนจิราเชียงเอกนะคะแต่งเองด้วยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไปเห็นอันล่าสุดของเขาที่เป็นแบบลายกีตาร์นะคะแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าชวนคนมาลองเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะติดตามดูนะว่าจะมีเพลงเพราะๆอะไรต่อนะคะวันนี้เปิดแบบเบาๆเย็นๆอยากได้แบบคึกคักเลยค่ะ
1: ดูเวลาก่อน
0: หรือประมาณ 2-3 นาทีทันไหมนะคะคุณอังเข้าใจอะไรคะแกเห็นคำเดียวเข้าใจอะไรผิดไปไหมฟันไม่ได้ไม่ใช่เพราะขวานบิ่นแต่เพราะไม่มีแรงอ๋อแกเอาหรอนะคะต้นไม้แก่ใช่ไหมไม่ใช่คนนะคะ M-Cord Radio ค่ะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะสบู่หอมๆค่ะแป้งเกลียนของเราก็หอมเหมือนกันนะคะ3สี3กลิ่นจากเภสัชของเราค่ะสีชมพูกลิ่นมะดาฟ้าคามิลาและเขียวพรินเซสนะคะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
3: ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจแน่นอนและหอมไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเย็นสบายคลายร้อนกันได้หน้าร้อนแบบนี้นะคะตัวช่วยดีๆนะคะกับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราให้คุณได้ใช้กันได้สบายกายสบายใจกันได้ทุกวันได้

0: แต่ก็หอมสบายตัวนะคะเย็นสบายแล้วก็บางคนบอกว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้โรออนเลยทีเดียวช่วยดับกลิ่นกายได้ด้วยเวิร์กมากนี่การันตีสำหรับคนที่ใช้จริงนะเขาบอกมานะคะสำหรับใครที่อาจจะกังวลเรื่องกลิ่นกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเภสัชของเราก็นอกจากจะเย็นสบายแล้วก็หอมด้วยนะคะก็ใช้กันได้เลยทีเดียว3-4-3กลิ่นแล้วก็3ไซส์3ขนาดนะคะกระป๋องใหญ่กระป๋องกลางกระป๋องเล็กก็พกพาสะดวกไปได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแบ่งคนข้างใช้ด้วยก็จะได้หอมสดชื่นไปพร้อมๆกันหรือว่าใครจะสะดวกพกกระป๋องใหญ่ก็ไม่ติดนะคะได้คุ้มค่าปริมาณนะคะใช้กันได้แบบยาวนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราแล้วก็สบู่ก็อย่าลืมนะคะก็หอมเหมือนกันนะคะหอมแบบได้กลิ่นแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวนะคะได้ความสดชื่นเลยทีเดียวได้บำรุงผิวด้วยนะคะผิวก็จะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะให้เภสัชได้ดูแลสุขภาพผิวคุณตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยทีเดียวตัวหอมผิวใส2-4-2กลิ่นหอมกันไปคนละแบบเขียวราชมิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็ม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะสำหรับกลิ่นน้ำนมข้าวนั้นกล่องก็จะเป็นสีขาวเขียวหรือว่าเนื้อก้อนสบู่จะเป็นสีขาวหอมละมุนค่ะเลือกใช้กันได้ขอบคุณด้วยจากเภสัชนะคะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: งาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์อุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าชดเชยแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็น 18,000 กว่าล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นผลงานแต่เป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่นำคนที่ไม่ได้กระทำผิดอาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่เศรษฐบลงพื้นที่ศรีสะเกษรับฟังแผนรั้วชายแดนเตรียมชงผบทบเสนอรัฐบาลพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการทหารบกและเสนาธิการเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ บกลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ บกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปส.ส.กล้าทำเสนอตั้งกรรมการสอบจริยธรรมส.ส.พูดพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายดาชัยเอกปัตตภีส.ส.ลำปางพรรคกล้าทำหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีมีส.ส.อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า133ปีแล้วเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของทุกจังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนแต่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีส.ส.อภิปรายในสภาพาดพิงกล่าวหาเหมารวมยกเข่ง

0: ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้นถือว่าส.ส.คนนี้ไร้วุฒิทางความคิดอย่างยิ่งเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักดูแลทุกสุขของประชาชนทุกๆด้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้วจึงฝากประธานพิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานจริยธรรมของส.ส.คนนี้ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหมวดที่2ข้อที่13และข้อที่15หรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

เธอคือใครค่ะวันนี้คุณผู้ฟังเขามาในเวอร์ชันที่เป็น cover รูปแบบ cover ตัวเองค่ะ etc และ no one else ค่ะแจมด้วยกันจริงๆก็มีในเวอร์ชันร้องไว้กับพี่คิมด้วยเหมือนกันนะนั่นก็จะเป็นแบบเวอร์ชันคอนเสิร์ตก็เพราะไปอีกแบบสดอีกแบบนี่คุณปิติพัฒน์ขอเพลงนี้มานะคะเธอคือใครใช่เพลงนี้ไหมคะที่อยากจะฟังหรืออาจจะมีเพลงของศิลปินอื่นหรือเปล่านะคะก่อนหน้านั้นสำหรับงานของ Bad Mixie นะคะคุณมิกเฉลิมศรีแล้วก็ได้คุณจิ๊บเทพอาจกวินนะคะมาร้องเพลงด้วยกันนะคะ Just For You นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะทางไลน์ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะ MCOTCM 10075นะคะวันนี้จริงคุณผู้ฟังอยากฟังในเวอร์ชันที่เป็นงานของจอนนี่อันวาใช่ไหมคะแต่ก็ขออนุญาตเรื่องในเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่นะคะสำหรับซีซั่น5ค่ะอยากให้รู้ว่ารักเธอนั่นเองนะคะจอนนี่อาจจะได้เปิดบนเสานะคะถ้าเป็นเพลงเก่านิดนึงเนาะนะคะขอบคุณค่ะ3เพลงต่อเนื่องนะคะ M-Cord Triple Song Long Play นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 MHz นะคะ 11:23 นาทีแล้วนะคะเป็นเพื่อนคุณกับทารินีชิคาพรนะคะพี่แอร์ลำพูนสวัสดีค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะคะใต้สะพานพัก5ค่ะปิดการสัญจรนะคะตรงไฟเขียวไฟแดงนะคะรถติดนะคะเราระวังกันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าคือตัวแบ็คโฮนะคะที่พักห้านั้นเขากู้ขึ้นมาได้แล้วนะคะหลังจากที่นอนแช่น้ำมาหลายเดือน6เดือนตั้งแต่ช่วงที่ไปขุดลอกน้ำปิ่งนะคะแถวใต้สะพานพักห้าตรงนั้นนะคะปรากฏว่าก็ตรงนั้นกู้ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันก็

มีโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้นะคะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่านะคะที่ทำการกู้สำหรับโป๊ะตรงนั้นอยู่เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนะคะของงานจราจรก่อนนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะระมัดระวังกันนะคะเดินทางสำหรับช่วงนี้นะคะแถวคุณฟังบอกว่าไฟเขียวไฟแดงนะคะรถติดนะคะแล้วก็ปิดการสัญจรด้วยตรงนั้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งเนาะนะคะกับ MCOT Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่เนาะ 100.75 MHz นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะรวมถึง Radio Network .mcot.net นั่นเองนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของการก่อสร้างเกาะกลางถนนแยกรินคำขวงสิงห์นะคะซึ่งเช้าวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะบริเวณจุดก่อสร้างเกาะกลางถนนซ้ายเชียงใหม่ลำปางค่ะตั้งแต่แยกรินคำไปจนถึงแยกขวงสิงห์นะคะก็มีผู้ประกอบการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเตือนนะคะสำหรับผู้ที่ดำเนินงานอยู่นะคะเรื่องของอุปกรณ์เคลียร์พื้นที่ก่อนถึงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็ลดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้เนี่ยผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างนี่เขาก็รับทราบแล้วนะคะส่วนคนใช้รถใช้ถนนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างในบางจุดนะคะที่อาจจะทำให้มีการชะลอตัวก็เผื่อเวลาในการเดินทางเยอะๆเลยนะคะแล้วก็มีป้ายเตือนด้วยนะคะก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนจราจรอย่างเคร่งครัดเนาะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะรถหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะนี่ยังไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนะคะชั่วโมงเร่งด่วนวันนี้เนี่ยเลยมาละนะคะแต่ก็เหมือนว่าเราจะด่วนทุกเวลาค่ะนะคะก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่สองค่ะอสมทเชียงใหม่ค่ะอีกเพลงหนึ่งที่คุณฟังขอมานะคะคุณภวัตค่ะถามถึงรัดเกล้าอมรดิษฐ์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงจากClub Friday The Series ค่ะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีละคร Club Friday อยู่หรือเปล่านะมิสเตอร์เคค่ะวันนี้ถามถึงค็อกเทลค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ

0: เธอนะคะจากค็อกเทลนั่นเองนะคะเพลงที่คุณฟังชื่อเริ่มมาอีกเพลงนึงนะคะคุณมิสเตอร์เคค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นจากคุณพาวัตด้วยนะคะเหตุเกิดจากความรักนั่นเองรัดเกล้าอมรดิษฐ์นะคะได้เวลาเบรกกันแล้วค่ะสักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะเบรกสุดท้ายของรายการนะคะ
1: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
4: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
3: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz
0: เรื่องสุดท้ายของรายการแล้วค่ะ 11:38 นนะคะช่วงเวลานี้คุณนิติการกับทรินีจิครพรนะคะฟังเพลงกับอสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะสำหรับคดีเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะล่าสุดเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่นะคะเช้าวันนี้ก็คุมตัวแม่ค้ามะม่วงมือมีดฝากขังแล้วนะคะก็ญาติเตรียมยื่นประกันตัวที่ศาลนะคะคุณป้าที่เป็นมือมีดวัย63ปีนะคะที่ไปแทงนะคะสำหรับคนที่แกบอกว่าไปรุมแกเนาะหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็คุณสุรพันธ์นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะอันนั้นเขาเป็นพ่อค้าเครปนะคะบริเวณหน้าวัดพันอ้นนะคะเมื่อวานนี้เขาก็มีการกั้นนะคะไม่ให้ไปขายของตรงนั้นแล้วด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพยายามสอบถามคุณป้านะคะคุณป้านัทจันทร์ที่เป็นมือมีดนะคะขณะที่ ถูกนำตัวออกมาจากห้องขังนะคะว่ามีญาติมาเยี่ยมหรือเปล่านางป้าบอกว่ามาเยี่ยมเมื่อวานแล้ววันนี้ทางญาติแล้วก็ทนายนั้นจะเดินทางไปรอประกันตัวคุณป้าที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนบาดแผลที่มือซ้ายจากการถูกมีดบาดช่วงชุลมุนแย่งมีดกันนะคะตำรวจก็พาไปให้แพทย์ทำแผลแล้วแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วนะคะเนื่องจากทางคุณป้านะคะแจ้งความประสงค์ที่จะแจ้งความกลับคู่กรณีทั้ง3คนนะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าโพสต์นะคะที่โพสต์ไว้เมื่อวานนี้นี่มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวนะคะหลับเขาบอกว่าหลับอีกทีตื่นขึ้นมาอ้าวคนที่เป็นคนให้การนะคะสำหรับกู้ภัยที่ไปช่วยดูแลตรงนั้นนะคะว่าเขาบอกเขาไปช่วยนะคะไปช่วยห้ามช่วยถือมีดแต่ปรากฏว่าในคลิปวงจรปิดนะคะก็เป็นไปตามภาพนะคะมีไปรุมแกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคดีพลิกหรือเปล่าเอาไว้เราติดตามดูได้นะคะทั้งเพจของสมทเชียงใหม่นะคะก็มีคลิปทั้งที่เป็นกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตนะคะของคนที่ถูกแทงนะคะแล้วก็คนที่ใส่เสื้อสีม่วงเนาะเขาก็มายืนให้การนะคะ อธิบายอยู่ในคลิปอยู่ด้วยแต่ก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะเลยเขาบอกให้กลับไปดูคลิปก่อนไหมมีกล้องวงจรปิดอยู่นะต้องไปดูกันได้ทางเพจของเราค่ะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์

มีคนดูแลอยู่ให้ฉันดูแลเธอนะคะแนมรณเดชนะคะในอัลบั้ม Be With You นั่นเองนะคะแต่ก็เป็นเพลงที่ใช้ประกอบละครคือเอาไปใช้ประกอบละครผู้ใหญ่ลีกับนางมาด้วยนะคะไม่แน่ใจเวอร์ชันไหนยาย่าหรือเปล่าที่คุณฟังดูนะคะคุณแสงดาวขอไว้ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่คุณหนึ่งณรงค์วิทย์นั้นแต่งเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีเยอะเลยนะคะหลายๆเพลงของหลายๆศิลปินเลยที่เป็นฟิล์มของนักแต่งเพลงคนนี้มานานก็จะออกมาร้องเพลงทีนี้รวมถึงเพลงนี้ด้วยนะคะจากเบลสุพลค่ะ

ไม่หลับไม่นอนล่ะค่ะว่าจะเล่นโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าเล่นโทรศัพท์นะคะก่อนนอนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เชื่อว่าตื่นนอนหลายคนอาจจะแบบเปิดดูมือถือก่อนนะคะบางคนก็บอกอุ๊ยตั้งนาฬิกาปลุกไงแต่ว่าไหนๆกดหยุดหรือว่ากดข้ามสนุดไปนะคะก็กดข้ามเสร็จนะคะหรือกดปิดนะก็ใช้มือถือนะคะให้แต่พอดีแต่บางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเนาะทำงานอยู่ตลอดตาก็จะเลิกไปเลยทีเดียวดวงตาไม่ฉดใช้นะคะสายตาที่เปลี่ยนไปโอ้ถือไว้นานๆท่าเดิมนะคะนิ้วอาจจะล็อกอีกเพลงหนึ่งละกันที่คุณหนึ่งณรงค์วิทย์แต่งไว้ค่ะจากมาช่านั่นเอง Music Lover

Music Lover นั่นเองนะคะสำหรับงานของพี่ชาตินะคะมาชาวัฒนพานิชนะคะในอัลบั้มจริงๆก็มีรวมอยู่ในอัลบั้มของ Sleepless Society ด้วยเหมือนกันนะคะที่เอามารวบรวมกันใหม่สำหรับเพลงที่คุณหนึ่งแต่งเอาไว้แต่ก็อยู่ในอัลบั้มของพี่ชาด้วยเหมือนกันนะคะ 107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้แอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะแล้วก็ที่ radio.network.mcord.net นะคะกำลังหาเพลงที่จังหวะนั้นที่จะใกล้เคียงกันเนาะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงหายเดี๋ยวต้องไปหาจากแหล่งอื่นนะคะได้แล้วคิดด่วนบางทีก็อาจจะไม่ทันเปลี่ยนใจช่วง10วิสุดท้ายเลยกับเรดิโอนะคะ 100.5 สมทค่ะจากอัลบั้ม Downtown Story ซีซั่นที่2นะคะทีนี้งานเก่าของใครใครจำได้บ้างชาวไม่กลัวนะคะ

ชาวไม่กลัวนะคะลีโอพูดนั่นเองนะคะในเวอร์ชันที่ร้องใหม่นะคะสวัสดีคุณมิตรสิริโชติด้วยนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ Mcard Radio ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่ให้คุณได้เลือกใช้นะคะในการดูแลทำความสะอาดได้ทุกพื้นที่นะคะ Ultra Poseidon 90 บาทนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายหรือว่าปืนฉีดน้ำไร้สายนั่นเองนะคะใช้งานได้แบบไร้สาย 100% นะคะไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าปลั๊กจะไปไม่ถึงต่อปลั๊กแล้วไปได้แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ย

0: ในเครื่องเดียวฉีดได้แรงได้ไกลนะครับเพราะว่าให้พลังแรงดันสูงถึง90บาร์เลยทีเดียวนะคะมีหัวฉีด8รูปแบบในตัวปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากมีหลายๆโหมดนะคะมีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะอันนี้ก็จะแถมกระบอกโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดมาให้เลยนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ค่ะลิเธียมไอออน2ก้อนนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำนะคะหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยมีกระเป๋าฮาร์ดเคสด้วยพกพาสะดวกนะคะแล้วก็กันกระแทกด้วยนะคะอุปกรณ์ครบชุดนะคะมูลค่า 1,990 บาทแบตอีก2ก้อน990บาทแล้วก็โทรวันนี้จะได้รับกระเป๋าเพิ่มฮาร์ดเคส890ค่ะ890บาทรวมแล้วโอ้เกือบ 4,000 นะคะ 3,870 บาทแต่คุณได้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้เลยค่ะทีวีไดเรกนะคะ026660008นะคะ026660008นะคะอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะสนใจก็ฮัลโหลโทรได้เลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันพุธวันนี้เดี๋ยวเราจะยังอยู่กันต่อนะคะหลังข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยก็จะมีข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะคุณได้ติดตามชมแล้วก็รับฟังกันด้วยมีไลฟ์ด้วยเช่นเคยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: 12:00 น.ตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีหลายประเด็นเลยนะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยาไป 8,000 ล้านบาทไม่ใช่ผลงานครับแต่ถือเป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีได้เปิดงานตอนหนึ่งครับว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือในด้านของสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ครับอุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาทครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นผลงานแต่ถือเป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่ว่านำคนที่ไม่ได้กระทำผิดแล้วก็อาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่ครับ
1: นายกยังพูดถึงเรื่องของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะโดยบอกว่ากรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านและก็เตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านเห็นว่าอาจจะขัดวินัยการเงินการคลังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนค่ะโดยนายกยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ว่าเขาไม่เคยทำไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำเมื่อถามว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่นะคะนายกบอกว่านายเอกนิตินิติธรประ

0: ภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วค่ะยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงค่ะทางด้านของนายเอกนิตินะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะที่มีมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูทุกช่องทางแล้วค่ะทั้งการโยกงบ69ที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านขณะที่งบ70จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก5เดือนแต่ว่าวิกฤตตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งจากการดูภาพรวมแล้วงบไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นยืนยันว่าการออกพรก.ดังกล่าวมีความจำเป็นและเร่งด่วนค่ะส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นไม่กังวลนะคะเพราะว่าสมัยการออกพรก.ไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400,000 ล้านบาทก็ถูกฟ้องตนก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวเข้าใจบทบาทของนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรัฐมนตรีคลังอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นไม่เห็นทางเลือกอื่นๆค่ะนายเอกนิติยังพูดถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงการออกพรก.กู้เงินเป็นการตีเช็คเปล่าว่าพรก.ฉบับนี้ก็คือการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนรายละเอียดจะมาที่หลังและจากสถานการณ์ประเทศตอนนี้ก็กำลังเจอวิกฤตโลกและพลังงานที่จะมาหลายระลอกนะคะและหลายประเทศก็มองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวค่ะฉะนั้นเราต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมด้วยการออกพรก.ฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากนะคะพร้อมย้ำว่านี่เป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับโครงสร้างพลังงานเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นต้องเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นค่ะนายเอกนิติยังย้ำว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวนะคะมีคณะกรรมการการกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือว่าตีเช็คเปล่าค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะไปฟิลิปปินส์ครับชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่ผันผวนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9พฤษภาคมที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซันันโบเกียแห่งบรูไนดารุสสลามสมเด็จพระมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายปราโบโวซูเบียยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวดาโตสรีอันวะอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นาโรลินวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายไกราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแล้วก็นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับรวมถึงดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและก็ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งที่ประชุมครับจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของประเทศไทยครับรัฐบาลพร้อม

0: ยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้ครับหารือทั้งกรอบผู้หุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือกับความท้าทายข้ามพรมแดนครับ
1: นายกยังพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะกรณีที่นายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ของตัวเองประกาศดำเนินตามกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอสเพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาถือว่าเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่นะคะนายอนุทินบอกว่าอย่างน้อย2ประเทศก็จะไปอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนเหมือนใช้กันคนละกฎเกณฑ์ค่ะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มี MOU 44แล้วหากหลังจากนี้จะพูดคุยอะไรกันต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่ต้องมาหารือกันนะคะอีกทั้งกระบวนการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ค่ะด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการนะคะรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของปลากระป๋องกันนะคะตกลงแล้วเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาตามกันนะคะกรณีดราม่าปลากระป๋องไม่ตรงปกค่ะผู้บริโภคสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นะคะล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่ากันนะคะเพราะว่ามีคลิปที่ผู้บริโภคซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมานะคะฉลากเขียนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ 60% แต่ปรากฏว่าพอเทออกมาค่ะหน้าตาและสีปลาดูไม่ละไม้คล้ายกับปลาแมคเคอเรลเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปลาซาร์ดีนก็เลยไม่เหมือนนะคะก็จะเกิดคำถามว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะคะล่าสุดอธิบดีกรมประมงนางทิติพรลาวประเสริฐเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.ไปตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเมื่อวานค่ะหลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์ผลตรวจยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นปลานิลค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวค่ะซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลานิลและปลาหมอคางดำจัดว่าอยู่ในวงเดียวกันก็คือวงปลาหมอสีแต่ว่าต่างสกุลกันค่ะปลานิลกับปลาหมอคางดำนั้นต่างสกุลกันนะคะลักษณะของปลานิลเนี่ย ที่เด่นๆก็คือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนค่ะส่วนปลาหมอคางดำนั้นมีจุดเด่นที่แต้มสีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางนั้นไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรม

0: ตามด้วยนะคะเมื่อวานนี้อย.เขาได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดค่ะแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตรวมๆแล้วก็ 12,760 กระป๋องนะคะแล้วก็รวมสถานที่ที่จำหน่ายอีก250กระป๋องค่ะซึ่งอย.ก็ย้ำว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ทานได้ปลอดภัยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าบ่ายนี้ค่ะจะลงพื้นที่ในนามของรัฐบาลร่วมกับสคบ.อุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะและเลขาธิการอย.พร้อมกับทุกหน่วยงานในสมุทรสาครค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าการเลือกซื้อสินค้าบริการใดๆรัฐบาลเข้าไปดูแลธุรกิจนั้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: ความคืบหน้าการหายตัวไปของเจ้าอาวาสวัดสนามชัยพระนครศรีอยุธยานานเกือบ2เดือนนะครับล่าสุดเจอตัวแล้วครับหลังพบเข้าไปในป่าพร้อมกับเงินแสนขณะยอมมอบตัวอ้างว่าอยากถูกจับกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโณเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวไปอย่างปริศนานานเกือบ2เดือนคือตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหลังแจ้งกับไวยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่ราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้กับอดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแกร็บมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ช่วง1ทุ่มมีชายแต่งกายด้วยเสื้อสีเทากางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าวาดวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบตำรวจพร้อมกับบอกว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมกับเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาสน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับคดีเล่นพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์และก็บอกว่าหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวเบื้องต้นครับตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าวาดวัดสนามชัยนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวมีอาการคล้ายสติไม่ดีครับพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เข้าป่านั้นยุงกัดจึงเข้ามาพบกับตำรวจซึ่งตำรวจก็เห็นว่าไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงได้ประสานตำรวจพระนครศรีอยุธยามารับตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน69จะปรากฏว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายก็คือนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันถาตุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสนะครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนางสาวสุกัญญาคล้ายจินดาอายุ58ปีอดีตภรรยาทิศสมบัติหรือว่าอดีตพระครูปลัดสมบัติที่ขอนแก่นแต่พบว่าบ้านปิดล็อกเงียบไม่มีคนอยู่เมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบว่าอดีตภรรยาไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วผู้สื่อข่าวจึงโทรศัพท์ไปหานางสุกัญญาสอบถามก็ทราบว่าทราบเรื่องการพบตัวอดีตสามีแล้วหรือไม่นางสุกัญญาก็บอกว่าเพิ่งจะทราบจากผู้สื่อข่าวพร้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยแจ้งข่าวแต่ไม่ต้องการตกเป็นข่าวครับเพราะการใช้ชีวิตทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวจึงไม่สะดวกให้เข้าพบแต่ว่ายินยอมพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเพราะเลิกลากันมานานแล้วแต่อยากให้มารับลูกชายกลับไปดูแลเพราะลูกชายไม่เคยอยู่ในการดูแลของตนเองอดีตสามีและแม่ย่าเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อส่งตัวลูกชายกลับมาอยู่กับตนเองกลับมีปัญหาครับก็คือลูกไม่เชื่อฟังลูกอาละวาดแล้วก็ปฏิเสธการทานยาหนีออกจากบ้านหลายครั้งช่วงที่ผ่านมาจะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับพระแล้วก็พักอยู่ที่บ้านทุ่งนาเพียงชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับกระทั่งเมื่อตนอยู่นานขึ้นก็เริ่มมีอาการทางจิตกำเริบแล้วก็หนีออกจากบ้านไปนะครับขณะที่ผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยพูดคุยกับนายสมบัติคล้ายจินดาอดีตเจ้าวาดวัดสนามชัยก็เปิดเผยว่าได้ตัดสินใจสละสมณเพศแล้วและจะไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับทางวัดอีกยืนยันว่าหากมีการเสนอให้กลับไปดำรงตำแหน่งก็จะไม่ขอรับเนื่องจากได้ตัดสิน

0: ใจอย่างแน่วแน่แล้วนอกจากนี้ครับยังยอมรับถึงสาเหตุสำคัญของการตัดสินใจว่าเกิดจากความรู้สึกเบื่อหลายอย่างที่สะสมมาในช่วงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดครับที่ผ่านมาก็เลยทำให้เลือกมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาดูเรื่องของปุ๋ยกันนะคะกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30ลดผลกระทบปัญหาการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่ล่าช้าค่ะนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็พูดถึงสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียนะคะซึ่งภาครัฐเคยเจรจาและเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วแต่คาดว่าจะล่าช้าไม่ทันช่วงต้นฤดูการผลิตค่ะประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังผันผวนนะคะส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการนำเข้าโดยบอกว่ากรมวิชาการเกษตรจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยส่งเสริมให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืนภาคการเกษตรค่ะพร้อมกันนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในประเทศนะคะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มราคาแพงและเริ่มขาดแคลนค่ะโดยกรมวิชาการเกษตรจะติดตามกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนและรับรองคุณภาพปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรนายรพีพัฒน์บอกว่าล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้งปุ๋ยเถื่อนปุ๋ยปลอมปุ๋ยไม่มีคุณภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวดคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังเน้นด้วยนะคะว่าในช่วงที่ปุ๋ยมีแนวโน้มขาดแคลนและมีความต้องการสูงก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือหลอกลวงเกษตรกรด้วยการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
0: มาดูความคืบหน้าเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดนะครับนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดของวุฒิสภาครับได้กล่าวภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันส่งร่างพรบ.อากาศสะอาดกลับเข้าสู่สภาว่าหลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิปทั้ง3ฝ่ายเพื่อที่จะยืนยันร่างซึ่งเห็นด้วยกับมติครม.แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาดครับโดยยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนในการประชุมวิปวันนี้ก็จะมีการหารือกันว่าจะยืนยันให้คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณาต่อหรือไม่พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวลือว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่างพรบ.อากาศสะอาดนอกจากนี้ครับยังหยิบยกประเด็นในการพิจารณาว่าในเนื้อหาของร่างจะต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผู้ที่ได้รับประโยชน์และก็ผู้ที่เสียประโยชน์ซึ่งวุฒิสภาทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนของสว.ที่มีข่าวว่าจะคว่ำร่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับนายวุฒิชาติบอกว่าร่างของส.ส.เองก็มีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะที่ผ่านมาก็พิจารณาไปหลายมาตราแล้วซึ่งวุฒิสภายืนยันที่จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของวุฒิสภาจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการซึ่งก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาด้วยซึ่งหากได้สอบถามภาคประชาชนก็เห็นว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญและก็ให้ความเห็นไปในทิศทางกับฝั่งของภาคประชาชนมากกว่าครับเมื่อถามว่าพรบ.อากาศสะอาดที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านเพราะมีการเอื้อในทุนนะครับนายวุฒิชาติกล่าวว่าไม่จริงแล้วก็ชี้แจงว่าอย่าใช้

0: คำว่าเอื้อในทุนยืนยันว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและข้อเท็จจริงครับอย่างว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายคือประชาชนผู้ที่สมควรได้รับอากาศสะอาดหายใจเข้าไปและผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งต้องมีการปรับตัวคงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเชิญรองเต่าชี้แจงด้วยวาจากรณีพิพาทกับโทนบางแคนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับโทนบางแคเซียนพระแยกการดำเนินการเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นกรณีที่มาดามดอนแจ้งความพนักงานสอบสวนกองปราบอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะคะซึ่งมีข้อเท็จจริงจำนวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเซ็นพระหลายคนค่ะส่วนที่2เป็นกรณีโทนบางแคแจ้งความรองเต่าที่สน.พหลโยธินนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนนี้อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาสั่งการค่ะโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายรวมถึงกรณีที่มาดามดอนแจ้งความกับโทนบางแคด้วยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าได้สอบถามรองเต่าได้วาจาแล้วเจ้าตัวก็เล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะซึ่งเนื้อหาที่เล่าก็เหมือนกับที่ชี้แจงต่อสื่อมวลชนรวมทั้งกรณีที่โทนบางแคมาที่สำนักงานรองเต่าด้วยซึ่งรองเต่าอธิบายว่าฝ่ายมาดามดอนเป็นคนติดต่อให้มาขณะที่โทนบางแคบอกว่ารองเต่าเชิญมาซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้ยังไม่ตรงกันค่ะ
0: เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2เหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งครับจนรถไปพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเหตุเกิดในสถานีบริการน้ำมันถนนพระราม2ครับเขตบางขุนเทียนเพลิงได้ไหม้รถจนเก๋งลุกลามหัวจ่ายน้ำมันเจ้าหน้าที่ใช้โฟมดับประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนรถจนเสียหายทั้งคันรวมถึงหัวจ่ายน้ำมันอีก1ตู้จากการสอบถามนายโสภณคุ้มทะเรศอายุ72ปีเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำรถเข้ามาเติมน้ำมันจากนั้นได้เปิดไปเติมลมยางต่อครับยังจุดเติมลมที่ห่างออกไปประมาณ20เมตรแต่ขณะที่เติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมยางได้หล่นหายหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าจุกลมอาจจะหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกเติมลมยางนะครับแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งครับรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ตนพยายามที่จะนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดไปเหยียบทำให้เดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือและนำเรือพาณิชย์ที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะทรัมป์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ True Social ของตนเองเมื่อวานนะคะระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านทรัมป์ชื่นชมการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านค่ะว่าแข็งแกร่งเหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะและระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคำขอของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะทรัมป์ยืนยันว่าการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจะกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมแสดงท่าทีเย้ยหยันขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านว่าลดลงจนเหลือเพียงแค่การยิงปืนเด็กเล่นแล้วก็บอกว่าอิหร่านควรจะโบกธงขาวขอยอมแพ้ได้แล้วแต่เป็นเพราะความเย้ยหยิ่งเกินไปจึงไม่ยอมทำเช่นนั้นค่ะการประกาศระงับภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงแค่วันเดียวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนถึงความสำคัญและเป้าหมายของภารกิจนี้โรบิโอระบุได้ว่าปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกของสหรัฐร่วมกับอิสราเอลต่ออิหร่านที่เรียกว่าปฏิบัติมีเรือพาณิชย์เพียง2ลำที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบภายใต้การนำของสหรัฐได้สำเร็จค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออก
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียง

0: ใหม่โทร053-357-061
1: ชาวจังหวัดเชียงใหม่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์พระราชทานเงิน 300,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจแม่ปิงบูรณาการพม.เชียงใหม่เทศบาลฟ้าห้ามลุยจัดระเบียบคนไร้บ้านดูแลและพากลับภูมิลำเนาป้องกันเหตุอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวสื่อสังคมออนไลน์มีชายอายุ19ปีข่มขู่และทำร้ายร่างกายตาและยายของตนเพื่อเอาเงิน 30,000 บาทไปซื้อยาเสพติดร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่6พฤษภาคม2569
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75ติดตามรับชมบรรยากาศกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยไลฟ์สดๆให้ได้ชมกันนะคะก็ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้พุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ6พฤษภาคม2569อยู่กับดิฉันวีรพัชรสมศักดิ์เกตกรค่
2: ะดิฉันฮารินีทีครับพรนะคะก็คุยไปด้วยกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทางเพจแล้วก็ YouTube นะคะคอมเมนต์ได้นะใน YouTube จริงๆก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านแต่บางทีอาจจะไม่ทัน
0: นะคะทาง YouTube นี่ชมย้อนหลังกันได
2: ้ย้อนหลังก็ได้นะคะเพจก็ย้อนหลังได้แต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาแค่เดือนเดียวเก็บไว
0: ้ค่ะ
2: ค่ะอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เลยส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช่นเดียวกันก็ติดตามด้วยกัน
0: นะวันนี้เร็วเนาะเข้าสู่วันที่6ของเดือนพฤษภาคมแล้วว
2: ันพุธแล้ว
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เร็วไปไหม
0: วนกันอยู่แบบนี้แต่เอาจริงจริงเดือนนี้เร็วนะคะนะคะ
2: อาจจะเพราะว่าใจเราคิดถึงหน้าฝนหรือเปล่าน
0: ะคะชุ่มฉ่ำแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าฝุ่นควันเริ่มจางหายไปแล้วท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้า
2: ใช่สีฟ้าสดใสนะคะมาพร้อมกับแสงแดดจ้าร้อนแรง
0: นะ คุณผู้ฟังบอกว่าฝนมานะคะทักทาย30เมตร
2: 30เมตรถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะ
0: ตรงจุดไหนคะบอกพี่กัดนิดนึง นะ
2: 30เมตรหรอถ้าถือว่าเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี้ย3เมตร5เมตรฮะตกแล้วหรอ
0: ค่ะแต่เมื่อวานนี้เยอะอยู่นะคะหลายที่หลายแห่ง
2: บางจุดใช่ไหม
0: อมก๋อยเขาบอกว่ามาทุกวันเลย
2: อ๋อโชคดีเพราะว่าทางนู้นน่ะ
0: จะเป็นร่องฝนด้วยนะ
2: ค่ะทางนู้นเนี่ยจะมีไฟป่า
0: ค่ะ
2: ฮอดอะไรเงี้ย
0: อมก๋อย
2: เขาเป็นดอยนะก็ช่วยเรื่องนี้ได้นะก็เลยทำให้เช้านี้เหลือจุด2จุด
0: 2จุด
2: นะคะไฟป่า
0: ตรงไหนคะสันทราย1จุดแล้วก็หางดง1จุดนะคะดีละ
2: ดีแล้วนะคะแต่ฝุ่นมันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่พีคเท่าช่วงที่ผ่านมาเชียงใหม่ของเราก็ไม่ติดอันดับโลกหลายวันแล้ว
0: ค่ะ พรบ.อากาศสะอาดก็ฉลุยแล้วนะ
2: ฉลุยแล้ว
0: ค่ะ
2: เหมือนที่เราพูดถึงเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะที่จะให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอากาศการดูแลการแก้ไขนะคะข้อบังคับกฎหมายอะไรต่างๆที่มันอาจจะเข้มข้นมากขึ้นที่จะถูกต้องนำมาใช้นะคะที่หวังว่าใช้แล้วนะคะการนำมาใช้มันจะได้ผลด้วยการปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ทุกคนก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือนะคะก็อาจจะสะสมอยู่ในปอดอยู่ในร่างกาย
2: มันไม่ได้แค่อยู่ในปอดเนาะมันเข้ากระแสเลือดได้และทีเนี้ยคุณหมอนะ
0: มันร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลย
2: คุณหมอมช.คณะแพทย์มช.ก็บอกมันทะลุไปถึงสมองได
0: ้
2: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเรา
0: ระยะยาว
2: ระยะยาวระยะสั้นเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
2: มันน่ากังวลนะ
0: ค่ะ
2: ทำให้ก่อให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของผลพวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสูดเอาฝุ่น
1: พิษ
0: อ่อนขนาดเล็กฝุ่นพิษเข้าไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นกลิ่นอาหารเนี่ยมันก็จะหอม
1: แสดงว่าเริ่มหิวแต่ว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ของเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะได้พระราชทานเงินจำนวน 300,000 บาทนะคะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที
1: ่
0: พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตานะคะที่พระราชทานเงิน 300,000 เลยทีเดียวนะคะในที่ประชุมนะคะของมูลนิธินะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาก็มีการจัดสรรงบประมาณค่ะให้สำนักงานปกครองอำเภอ24อำเภอจะยกเว้นสารพีนะคะเป็นเงิน10ล้านกว่าบาทนะคะเพื่อตอบแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านแนวป้องกันไฟลาดตระเวนป้องกันการเผาในพื้นที่เสี่ยง727หมู่บ้านนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรวมถึงบูรณาการการปฏิบัติกับหมู่บ้านด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มเลยทีเดียวนะคะก็ให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ที่รับผลกระทบจัดสรรงบนะคะไปแต่ละองค์กรปกครองนะคะแต่ละอำเภอช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนะคะ1รายค่ะก็คือนายบุญมาผ้าแดงจำนวน 50,000 บาทรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายนะคะรายละ 10,000 บาทนะคะนายอุดมเมธีกนกแล้วก็นายไตรภพสุพานาไลนะคะมีการทำประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะคะ
0: ให้กำลังพลอาสารักษาดินแดน14จังหวัด619นายนะคะนี่ที่เขามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เชียงใหม
1: ่ะ
0: นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะ
1: ก็เป็นขวัญกำลังใจนะคะให้ความนะคะเอื้อเฟื้อนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมอีกด้วยในการที่จะดำเนินงานด้านต่างๆของทางมูลนิธิอนุมัติช่วยเหลืออีก 10,000 บาทนะคะให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเขาค่ะนางอ้อมนะคะนางปารมีแซ่วอที่ทำหน้าที่ทำแนวกันไฟกับชุมชนนะคะ
0: เพราะว่าเป็นป่าเป็นเขานะคะทางชันบางทีมัวแต่ทำแนวกันไฟตั้งใจจะทำแล้วสังเกตบางจุดอะไรเงี้ยมันมีโตมงตองมาอาจจะสะดุดลงแล้วก็พลัดตกได้เนี่ยในลักษณะนี้นะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่นะคะทำเพื่อทุกๆคนทำเพื่อพื้นที่ของเราต้นไม้สิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าแล้วก็คุณภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่ของเรา
1: ค่ะนะก็ยังคงห้ามเผากันอยู่นะคะถึง31พฤษภาคมนี
0: ้ถ้าเว้นไปได้ตลอดก็ดีแหละ
1: ทุกวันน่าจะดีนะคะ
0: คุณภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะคะ
0: แต่บางคนบอกเผาเล็กเผาน้อยจริงๆก็ไม่เยอะหรอกเผาแค่ขยะใบไม้ในบ้านอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นการเผาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: 10บ้านก็เยอะแล้ว
1: นะ
0: เออนะคะเล็กน้อยเราก็อยู่ที่ตัวเรานะคะ
1: เดี๋ยวก็รอดูนะคะสำหรับพ.ร.บ.อากาศสะอาดของเรานะคะก็จะครอบคลุมอ่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำ
0: ค่ะไม่ได้รอดูเห็ดใช่ไหม
1: ค่ะอุ้ยเห็ดทอบเนี่ยเขาบอกว่ากิโลละ800เริ่มออกแล้วนะคะ
0: มันราคาสูงเนาะ
1: กินไม่ลงอ่ะ
0: แต่ก็เห็นมีคนโชว์แล้วเหมือนกันน
1: ะ
0: เห็ดมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกันไหมแต่บางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอก
1: ค่ะ
0: นะคะมันก็มีอะไรนิดนึงอยู่นั่นแหละมันไม่ซะทั้งหมดเนาะนะคะ
1: จำได้ไหมคะจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดระเบียบนะคะเรื่องของจัดระเบียบทางเท้าอ่ะนะคะขายของบนทางเท้านี่ตอนนี้ล่าสุดออกมานะคะว่าฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
0: 2,000 บาท
1: ค่ะ
0: อาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยคดีของข้าวเหนียวมะม่วง
1: นะคะก็เลยมีความคืบหน้าล่าสุดด้วยนะคะนะล่าสุดนี้เป็นไงคะ มีการคุมตัวแม่ค้ามะม่วงแล้วใช่ไหมคะ
0: สำหรับเช้าวันนี้
1: ะ
0: นะคะก็ด้านญาตินะคะเขาก็ไปสุดถอนทำพิธีนะคะที่บริเวณที่เขาถูก
1: เกิดเหตุ
0: เสียชีวิตนะคะน้อมนำพระสงฆ์ไปทำพิธีสุดถอนเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
1: ะ
0: นะคะมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดพกแต้มในตัวเมืองเชียงใหม่สำหรับผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีพิธีฌาปนกิจนะคะวันพรุ่งนี
1: ้เป็นคลิปข่าวจากคุณสุรพันธ์สอนไม้นะคะ
0: พี่นอดด้วยนะคะก็เชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะคะบรรยากาศก็เป็น

0: ไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับเช้าวันนี
1: ้
0: โดยเฉพาะลูกสาว
1: ร้องไห้ตาแดงเลยนะ
0: นะคะก็ไปประกอบพิธีนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็จะชาปนกิจที่สุสานหายาด
1: ค่ะ
0: ส่วนมือมีดนะคะก็คือคุณป้านัทจันทร์หรือป้าฟองนะคะ
1: ป้าฟองวัย63ปี
0: ใช่
1: นะคะมือมีดนะคะพร้อมทนายความค่ะน้องอมก็ไปร้องทุกข์นะคะกล่าวโทษบุคคลที่ทำร้ายร่างกายต้นกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ด้วยหลังกลับจากตรวจร่างกายแล้วก็เย็บแผลที่โรงพยาบาล
0: ก็คือทำหอละตรวจร่างกายแล้วนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้า 9:30 นะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณป้านะคะไปฝากขังนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามค่ะว่าม ีญาติมาเยี่ยมคุณป้าหรือเปล่า
1: ค่ะคุณป้าว่าไงคะ
0: บอกว่ามาเยี่ยมเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ทางญาติแล้วก็ทนายเนี่ยจะไปรอประกันตัวที่ศาลจังหวัดเชียงใหม
1: ่ะ
0: นะคะส่วนบาดแผลก็ทำแผลแล้วนะคะแต่คุณป้ามีความประสงค์จะแจ้งความกลับคู่กรณีนะคะทั้ง3คนในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกทีนึงนะคะก็ดูว่าเป็นการเจตนาหรือเปล่านะคะแต่ว่าฆ่าผู้อื่นก็มีความผิดอยู่แล้วนะคะ
1: นะ
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
1: ค่ะอันนี้โดนอยู่แล้วนะข้อหาน
0: ะคะแต่จะต้องหาหลักฐานมายืนยันอีกทีเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเป็นไงคะในโลกออนไลน์ก็เดือดเลยใช่ไหม
0: เดือดสิคะไปดูกันได
1: ้ที่ไหนคะ
0: ในเพจเราเนี่ยแหละค่ะโอ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเรามีคลิปนะคะที่ทางกู้ภัยส่งมาให้นะคะที่เขาไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เสื้อสีม่วงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปจับแขนคุณป้าป้องกันไม่ให้เอามีดไป
1: ป้องกันตัวนะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมนึงสำหรับภาพที่หลังจากที่คุณป้าถูกตำรวจควบคุมตัว
1: เพราะบริเวณนี้ไม่ได้มีกล้องตัวเดียว
0: กล้องมือถือกล้องวงจรปิดอันนี้นี่จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
1: หน้าวัดนะ
0: หน้าวัดแยกเลยตรงบริเวณแยกเลยนะคะก็เห็นว่าจะมีล้อเข็นที่ขายของกันอยู่นะคะ
1: อันนี้ยังไม่ยกกำลังยกเก้าอี
0: ้ยกเก้าอี้จะฟาดแล้วอันนี้คือคนที่เสียชีวิตนะคุณชุรพันธ์นะคะเขาขายเครปคนนี้ขายเครปอยู่บริเวณเดียวกันนะคะ
1: นะคะ
0: ใกล้ๆกันนะคะเป็นรถจอดไหมคะแต่ที่ฟุตบาทนี่ก็จะมีขาวแดงอยู่นะคะตรงน
1: ี
0: ้นะคะ
1: รถตุ๊กตุ๊ก
0: มันไม่ใช่จะไปจุดเป็นจุดจอดขายของได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: รถลงรถเลี้ยวอะไรชุลมุน
0: นะคะเนี่ยค่ะช่วงชุลมุนการยื้อยุดฉุดกระชากนะคะภาพอาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดสักนิดนึงเนาะคนอยู่ไกลนะคะ
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: ลุมกันละ3คนแต่ทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์ว่าให้คนที่ใส่เสื้อสีม่วงไปดูคลิปก่อนนะอะไรเงี้ยว่าอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่านะลุมทำร้ายไหมอะไรเงี้ยเนาะ
1: ค่ะนะจะจบนะคะแบบใดก็ติดตามกันต่อไป
0: อันนี้คือถือมีดมาแล้วนะคะถือมีดออกมาแล้วนี่คือโดนแทงแล้ว
1: มีดปอกมะม่วงนะ
0: มีดปอกมะม่วงก็ถือมีดอยู่นะคะแล้วมีดปอกมะม่วงคมมีดคมด้วย
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็บอกว่าเขาถูกลุมก่อนนะคะคุณป้าก็เรื่องนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามกันอยู
1: ่
0: นะคะก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้ส่วนในรายละเอียดเนี่ยก็จะต้องรอพนักงานสอบสวน
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะพรุ่งนี้แล้วจะมีพิธีชาปนกิจนะคะที่วัดพวกแต้ม
0: ค่ะนะคะส่วนประเด็นอื่นนะคะเห็นว่ามีการติดตามนะคะจัดระเบียบคนไร้บ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็สืบเนื่องกันเลยนะคะก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยอุ่นใจ
0: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะ
1: โอ้หลายเหตุการณ
0: ์คนไร้บ้านถูกฆ่าเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถูกเผาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่สะเทือนขวัญเหมือนกันตามจับตัว
1: จะเป็นฆาตกรต่อเนื่องไหมนะคะ
0: ถูกจับกุมตัวได้แล้วแต่ว่ามันก็เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะ
1: เจ้าหน้าที่ก็มีการบูรณาการความร่วมมือนะคะนะลงพื้นที่นะคะพร้อมกับศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางเทศบาลตำบลฟ้าห้ามด้วยค่ะทางท่านนายกสุนันทาแสวงคีรกุลนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะบุคคลไร้บ้านคนเร่ร่อนนะคะบริเวณใต้สะพานขัวสรีเวียงพิงแล้วก็อาคารร้างบริเวณขนส่งอาเขตเชียงใหม่ก็เข้าไปพูดคุยค่ะทำความเข้าใจแล้วก็ประสานพากลับภูมิลำเนานะคะให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไปเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันเหตุต่างๆนะคะ แล้วก็ลดความเสี่ยงในการถูกทำร้ายด้วยสร้าง

0: ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: น่าเห็นใจเพราะว่าเชื่อว่าคือถ้าเกิดว่าคนปกติดีสภาพจิตใจที่แบบมีความสุขปกติเขาก็คงไม่ออกมาอยู่แบบนี้หรอกเนาะก็คงอาจจะมีปัญหาในหลายๆด้านแต่ทีนี้เนี่ยผู้ที่ออกมาอยู่ก็อาจจะสติสตังครบก็มีสติสตังไม่ครบก็มีนะคะตังไม่ครบก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวมอมแมมหนึ่งก็คือเรื่องของเมืองเชียงใหม่ของเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเนา
0: ะ
1: นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็อาจจะก็กลัวเหมือนกันนะคะเขาอาจจะไม่พี่มีภัยหรอกแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะด้วยเขาไม่สามารถที่จะไปอาบน้ำสถานที่เสื้อผ้าการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าสงสารเขาด้วยกินอยู่นะคะไม่เหมาะสมด้วยนะคะอาหารกว่าจะไปหาได้น้องก็ต้องรอคนมาให้หรือว่าให้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสงสารเขาการจัดระเบียบหรือว่าส่งเขากลับบ้านมันก็เป็นอะไรที่ดีที่ก็ต้องลงพื้นที่จัดระเบียบแล้วล่ะ
0: สร้างงานสร้างอาชีพกันไปนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไม่เฉพาะแต่ที่สภ.แม่ปิงนะคะนะน่าจะเป็นจุดอื่นๆด้วยทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่เลย
1: ทยอยทำกันไป
0: ให้กำลังใจนะคะ
1: รวมถึงอาจจะมีขอทานต่างเดี๋ยวนี้จะมีขอทานแต่ไม่ใช่คนไทยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะมาขอทานอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็ลุยจัดระเบียบกันไปเป็นรอบๆเน
0: า
1: ะ
0: หลายจุดเลยนะที่เป็นจุดอ่อนไหวนะคะจุดท่องเที่ยวต่าง
1: ๆเอาลูกมาอุ้ม
0: กัดหลงกัดหลวง
1: นะ
0: แม่พุทธสถาน
1: พวกนี้เขารายได้ดีอาจจะดีกว่าเราด้วยทั้งได้เงินเยอะอะไรเงี้ยคนไทยเป็นคนใจดีสงสารอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: หรือว่าจะเป็นจุดอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของคนไร้บ้านเรื่องของถนนหนทางก็เหมือนกันค่ะที่เราจะต้องมีการจัดระเบียบนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามีการปรับปรุงก่อสร้างเกาะกลางถนนสายเชียงใหม่ลำปางแยกดินคามจริงควงสิงเผื่อเวลานิดนึงนะคะ
1: เยอะๆเลยค่ะ
0: อาจจะเหลือช่องจราจรเดียวอะไรประมาณนี้นะคะ
1: เมื่อเช้านี้ก็รถติดเหมือนกันนะคะรถเยอะถึงแม้ว่าจะเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งผู้รับเหมาในการก่อสร้างอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องดูป้ายด้วยเหมือนกันระมัดระวังคนที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะแยกรินคำเยอะอยู่แล้ว
0: นะคือทางศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัยนะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยว่าถนนเส้นไหนนะคะที่ท่านไม่ชอบอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขจุดไหน มีด้วยนะคะดีนะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะในการแก้ปัญหากันต่อไปนะคะ
1: บ้า
0: ก็พบว่าเลยนะคะถนนรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในตัวเมืองนี่แหละที่มีคนแสดงความเห็นมากที่สุดถนนเป็นคลื่นนะคะพื้นผิวถนนแย่ขรุขระแล้วก็ใช้ตัวหนอนปูพื้นมายาวนาน
1: คือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอิฐบล็อกนะคะหรือว่าตัวหนอนเนี่ยแหละ
0: มันก็ปูดปูนนูนขึ้นมาใช่ไหมอ
1: าจจะมีจุดนูนจุดยุบเพราะว่าพื้นก่อนที่เขาจะปูเขาต้องเอาทรายมาลงมันก็จะยุบเวลารถที่มันมีน้ำหนักมากน้อยเนี่ยวิ่งไปสะเทือนแตกบ้างยุบลงไปบ้างอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มันไม่เสถียรอยู่แล้ว
0: นี่แหละชอบไม่ชอบเฉยๆไม่ชอบนะคะเป็นคลิปข่าวนะจ๊ะจากคุณออสนะคะสุรพันธ์สอนไม้นะคะต้องขอบคุณพี่ออสด้วยนะคะกางแผนที่ให้แบบนี้เลยแล้วเขาทำไงคะติดสติกเกอร์ค่ะ
1: ว่าตรงไหนบ้าง
0: นะคะ
1: จริงๆเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีคนแสดงข้อคิดเห็นน
0: ะ
1: คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนี้ยังไงคะต้องไปที่ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะเป็นการสะท้อนสังคมในอีกบริบทหนึ่งนะคะให้เห็นภาพออกมาหรือเปล่า
0: ชัดดีนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนะคะขรุขระนะคะตรงเนี่ยถนนรอบสามกษัตริย์นะคะมีการปิดถนนบ่อยนะไรเดอร์เองเขาก็เลี่ยงนะไม่ค่อยจะรับงานบริเวณนี้
1: คือถ้าพูดถึงแล้วน่าเดินไหมน่าเดิน
0: ค่ะถนนคนเดิน
1: แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาเป็นหิน
0: ค่ะ
1: บ้านเราเป็นอิฐบล็อกมันก็แข็งแรงน้อยกว่าอยู่ละนะคะก็ช่วงนี้นะคะมันก็จะอยู่ในเขตเมืองเก่าเนาะจุดนั้น
0: ค่ะก็ต้องการให้ทำใหม่นะคะเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองด้วย
1: จะเข้าสู่เมืองมรดกโลกแต่น่าจะไม่ทันเพราะว่าเมืองมรดกโลกเนี่ยเขาก็เร่งกันมาเน
0: า
1: ะ
0: เขาจะมาตรวจเดือนหน้าแล้วนะ
1: ใช่ละมิถุนายนนะคะก็อยากให้ปรับปรุงหรือว่าแก้ไขจุดนี้รวมถึง

0: ย่านอื่นเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะซอกซอยต่าง
1: ๆช่วยกันดูแลตรวจสอบนะคะส่งเสียงดังๆนะคะก็จะได้รับการดูแลแก้ไขโดยเร็วค่ะ
0: เบรกกันก่อนค่ะคู่เดียว
1: ค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการกันต่อนะคะอยากจะช็อปนะคะช็อปกันได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะก็โทรได้02-114-3990
1: ค่ะ
0: ช็อปมาเนียมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ไปช้อปปิ้งกันนะคะ
1: ค่ะมีข้อความทักทายนะคะจากคุณต้นน้ำทักทายเรามานะคะส่งรูปหัวใจเข้ามาชมกันเยอะๆนะคะร่วมแสดงก็มีเห็นกันมาได้ค่ะ
0: นะคะมีข่าวเรื่องของยาเสพติดเนา
1: ะ
0: ยาบ้าเต็มปิกอัพเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะคะค่ำวันนี้นะคะกองร้อยฐานม้าที่1ค่ะหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองก็จัดกำลังพลนะคะเพราะว่าเชียงรายก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นจุดเสี่ยงในการที่จะมีเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะที่ขนผ่านเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยของเรา
1: ค่ะ
0: นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านผาจีค่ะหมู่15ตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจพบนะคะรถต้องสงสัยค่ะนะคะก็แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นนะเป็นรถกระบะนะคะแต่ว่าได้หลบหนีนะคะอยู่ทำไม
1: ยิงต่อสู้กันนะคะ5นาทีนะคะ
0: ประมาณนั้น
1: นะคะทิ้งรถไว้นะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
0: นะคะก็ทิ้งรถไว้นะคะเอาไปซุกซ่อนอยู่บริเวณป่าไม้ริมถนนสาธารณะที่บ้านห้วยอินหมู่ที่10ที่เทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่นะคะปะทะประมาณ5นาทีปรากฏว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ค่ะโชคดีปลอดภัยนะคะก็จะกำลังเพิ่มเติม3ชุดปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เพราะว่าเป็นช่วงกลางคืน
1: ค่ะอันนี้ไม่ได้รอถึงตอนเช้านะเมื่อคืนเลยประมาณเกือบจะ4ทุ่ม
0: 3ทุ่มครึ่ง
1: ใช่ค่ะก็ไปตรวจพบนะกระสอบดัดแปลงทั้งหมด20กระสอบ
0: ค่ะ
1: นะคะ4ล้านเม็ดเลยอ่ะ
0: เป็นยาบ้าก ระสอบละ 200,000 เม็ดประมาณนะคะก็20กระสอบก็4ล้านเม็ดนะคะขนมาแล้วก็ทางผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองก็เข้าตรวจสอบนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แถลงข่าวนะคะสีแ
1: จ้งหลังๆมานี่ทีละหลายล้านเลยนะคะ
0: มาเป็นล็อตนะล็อตใหญ่นะคะปั๊มกันหน้าดูนะคะ
1: ไม่ค่อยจะใส่รถกระบะอย่างนี้นี่แสดงว่าเตรียมที่จะเข้าสู่พื้นที่ในต่อไป
0: ใช่ๆพื้นที่ชั้นในดูอัดแน่นเลยนะคะ
1: ยัดเข้ามาได้20กระสอบโอ้โห
0: นะคะใส่หลังรถโดยไม่กลัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็มาเรื่อยๆนะคะถูกจับแรกก็ไม่เป็นไรทิ้ง ไปปั๊มใหม
1: ่ นะ
0: ที่เชียงราย
1: ใช่
0: จริงๆแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่หลายพื้นที่นะคะทั้งเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ยิ่งแม่ฮ่องสอนนะยิ่งติดแนวชายแดนนะคะที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องอะไรนะคะลูกระเบิดลอยเข้ามา
1: ใช
0: ่ชาวบ้านก็ต้องหลบหนีกันไปแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะ
1: คอ
0: ยช่วยเหลือดูแลอยู่นะคะเรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆด้วย
1: ค่ะนะอันนี้ก็จากที่แม่ฟ้าหลวงนะคะเชียงรายนะคะมากันที่แม่แจ่มค่ะนะได้ไปดูเขาไปออกรายการนะคะรายการดังนะคะรายการหนึ่งนะคะหลานคนนี้เนี่ยตำรวจก็บอกว่าเอ๊ะนะคะเอาเงินตายายมาเนี่ยไปเสพยาหรือเปล่าล่าสุดนะ
0: คะ
1: ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นะคะชื่อน้องไม้อายุ19ปีนะคะข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายตาของตัวเองแล้วก็ยายตัวเองเอาเงินไป 30,000 จากการขายวัวใช่ไหมคะนะคุณตาได้เงินขายวัวมา 90,000
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงคะดังเลยสิคะก่อเหตุ
0: ก็คือ จ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะบริเวณช่างเครื่องที่แม่แจ่มนะคะที่จุดเกิดเหตุร้านค้าบ้านบนนาใหม่นะคะแล้วก็ไปที่บ้านของชายผู้ก่อเหตุคนนี
1: ้ค่ะ
0: ก็พบแค่คุณยายแล้วก็ให้การว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีออกจากบ้านไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ล่าสุดมอบตัวแล้ว
0: ล่าสุดก็คือไม้มาพบเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะก็ไม่เจอสารเสพติดเพราะว่าเขาบอกติดยาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าต้องการเงิน 30,000 เพราะว่าเป็นเงินขายวัวส่วน
1: จะเอาไปใช้จ่าย
0: เอามา 30,000 ตา 60,000 เขาขายได้ 90,000 ใช่ไหม
1: เพราะเขาเป็นคนเลี้ยงเขาว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะคะก็เลยเอาเงิน 30,000 เนี่ยมาฝากไว้กับยายไม่ใช่ว่าจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดตามที่สื่อหรือว่านำคลิปไปขยายความนะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็ขอโทษตายายน
1: ะ
0: สิ่งที่ทำลงไปส่วนญาติแจ้งทำร้ายร่างกายก
1: ็
0: อันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
1: ค่ะข้อหาทำร้ายร่างกาย
0: ทำร้ายคุณตาด้วยนะข่มขู่เอาเงิน 30,000 นะคะ
1: จริงๆเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนอะเนาะนะคะก็พูดคุยกันดีๆก็ได
0: ้นะคะแต่เดี๋ยวนี้สื่อมันก็กระจายไปได้เร็วและกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เมื่อวานเย็นนะคะที่เขาไปเขาเรียกว่าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วงเย็น
1: เขาไปน่าจะไปมอบตัวด้วยไหม
0: ใช
1: ่นะคะ
0: พร้อมตายายเลยนะคะก็ตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติดนะคะสอบถามหลานชายนะคะตาของตนเนี่ยขายวัวก็คือที่บอกก็คือได้เงิน 90,000 นะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงก็เลยอยากจะได้ในส่วนที่แบบมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ย
1: สามหมื่น
0: สามหมื่นเพื่อนำไปใช้จ่ายนะคะไม่ได้เอาไปซื้อยา
1: อะ
0: ไรนะคะแต่ว่ามันก็มีความรุนแรงอยู่นะก็คือพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายร่างกายอย่างนี้นะคะเขาก็บอกเขารู้สึกผิดและสำนึกอยากจะขอโทษคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอากาศก็ร้อนนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจ่านะบุคคลในครอบครัวเราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงเนาะ
0: กับคนอื่นด้วยค่ะคดงคดีเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นเนา
1: ะ
0: บ้านเรามีมะม่วงใช่ไหมรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็มีอีกคดีนึง
1: ะ
0: นะคะพ่อค้าแม่ค้าเอาทะเลาะกันตีกันนะคะก็ทำมาหากินก็ยากลำบากอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ใจเย็นๆ
1: นะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะนะด้วยภาษาที่ไพเราะดีกว่านะคะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยกันละกันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพแต่นะคะในเดือนหน้าน้องอ้อมช่วงมิถุนายนนะคะ11มิถุนายนนี่ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะหลายวัดหลายหน่วยงานนะคะก็เตรียมกิจกรรมนะคะเพราะว่าให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะคะอย่างที่ลำพูนนะคะส่วนของเชียงใหม่เราเนี่ยนะคะก็นะคะจะมีการจัดกิจกรรมโดยมูลนิธิครูบาศรีวิชัยนะคะอยากจะเชิญชวนชายไทยผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะตนบุญแห่งล้านนาไทยสมัครเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุรุ่นที่27นะคะชื่อรุ่นว่าถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง9รูปด้วยกันจะอุปสมบทที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัยใครสนใจนะคะก็ร่วมสมัครได้นะคะเป็นเวลา9วันด้วยกันค่ะจำนวน9รูปนะคะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้สักเวลาประมาณ 9:29 นาทีนะคะพระพระราชวัชระปัทมคุณค่ะหรือว่าหลวงปู่บัวเกตปฐุมสิโรนะคะจากวัดป่าดาราพิรมพุทธพจนวราภรณ์ที่แม่ริมเนาะท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วนะคะตรงกับวันพุธที่6พฤษภาคมวันนี้เมื่อตอน 9:29 นาทีสิริอายุ91ปีพรรษา71นะคะก็ท่านมรณภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
1: ค่ะก็ศรัทธานะคะประชาชนที่เริ่มใส่ศรัทธาก็ไปร่วมนะคะนะกันได้นะคะ
0: ที่วัดป่าดาราพิรม
1: ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะข่าวเราก็หมดแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อกับพี่อุ้ยเนาะนะคะแล้วก็ข่าวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะณัฐพงศ์ประชุมครม.เงานัดแรกเชิญตัวแทนกลุ่มประมงและขนส่งสะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาครั้งที่1โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงและด้านขนส่งมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอยากใช้เวทีนี้สะท้อนเสียงที่ยังตกหล่นหรือเสียงที่ส่งไปยังรัฐบาลแต่ยังไปไม่ถึงซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอในการนำข้อเสนอไปยังรัฐบาลโดยในส่วนของกลุ่มประมงปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันและราคาสัตว์น้ำซึ่งในส่วนของน้ำมันทั้งน้ำมันเขียวหรือ B20 ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากมากโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อน้ำมัน B20 ได้เพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่มีภาระหนี้สินมากขณะที่เรื่องราคาสัตว์น้ำยังมีปัญหาเพราะมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคตก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวขณะที่ภาคการขนส่งที่มีความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติ2มาตรฐานโดยส.ส.ของพรรคประชาชนได้ทำข้อสรุปและเสนอรายละเอียดแล้วเพื่อยื่นให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการเพราะมาตรการที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเยียวยาได้ต้องใช้เวลาถึง42วันซึ่งล่าช้าและยุ่งยากพิพัฒน์ชูแลนด์บริดจ์และรถไฟข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศความมุ่งมั่นครั้งสำคัญบนเวทีระดับภูมิภาคในงานเอเชียแปซิฟิกเรล2026เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบรางให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอาทิการต่อรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยไฮไลท์สำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี2571ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สมบูรณ์ยกระดับรถไฟฟ้าเขตเมืองสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนแม่บทรถไฟฟ้า14สายรวม554กิโลเมตรนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบัตรแตะจ่ายระบบEMV Contactless มาใช้เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ด้วยบัตรใบเดียวศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยชุมพรและอันดามันระนองด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยศาลรัฐธรรมนูญยังรอเอกสารและความเห็นพยานคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งและรหัส QR

0: ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้เราจะมาเตือนภัยกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะมากับมุกใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้เราได้ระมัดระวังตัวกันมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างล่าสุดนี้นะคะก็มีการพูดข่มขู่นะคะบอกว่าเนี่ยแอบอ้างมาจากการไฟฟ้านะนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อ้างว่าจะมาเก็บเงินค่าไฟนะคะถ้าไม่จ่ายจะขู่ตัดไฟบ้างล่ะนะคะทั้งนั้นแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุนะคะคุณแม่บ้านเด็กๆนะคะที่อยู่บ้านนี่นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอย่าหลงเชื่อนะคะนะวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับท่านสารวัตรต้อมค่ะผ่านตำรวจเอกหญิงสุรดาสมิทธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะคะสวัสดีท่านสารวัตรค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะนะคะทุกวันพุธเราก็จะได้ทราบนะคะมุกใหม่ๆที่เราจะต้องระมัดระวังภัยใกล้ตัวนะคะตอนนี้มาถึงบ้านเราแล้ว
1: ใช่ค่ะนะคะก็ในเรื่องของภัยออนไลน์ตอนนี้เมื่อก่อนนี้นะคะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยตัวการกระทำความผิดเขาเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือว่าอยู่ในต่างประเทศเนาะประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินแต่ตอนนี้เนี่ยข่มขู่ให้เกิดความกลัวนะคุณอุ้ยไม่เพียงแต่หลอกให้โอนเงินเท่านั้นยังมารับเงินสดถึงหน้าบ้านเราเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องมาย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะ
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงตอนนี้อย่างก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนเกี่ยวกับในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส
0: ่
1: วนภูมิภาคนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบเดิมนะคะตัวแก๊งมิจฉาชีพนะคะที่โทรศัพท์มาเนี่ยนะคะ

0: ตัวเขาอยู่ตามแนวชายแดนหรือว่าตามประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าตอนนี้คุณอุ้ยมาถึงหน้าบ้านเราเหมือนกันในรูปแบบที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นยิ่งแล้วนะคะทั้งในเรื่องของการหลอกลวงให้เราไปเป็นม้ากดเงินก็ดีหรือว่าให้เราเนี่ยใช้บัญชีธนาคารของเราเป็นบัญชีม้าก็อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นดังนั้นตอนนี้นะคะต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลในระดับนโยบายนะคะแล้วก็ในระดับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้นะคะเราทำงานในเรื่องของการป้องกันปราบปรามโดยเฉพาะในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยอย่างไรบ้างเราไม่ได้ทำงานหน่วยเดียวนะคุณอุ้ยอย่างเช่นที่1441นะคะซึ่งเป็นสายด่วนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าตกเป็นผู้เสียหายจากคดีออนไลน์ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเดียวนะคุณอุ้ยที่ทำงานนะคะแต่ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารนะคะกสทช.หน่วยงานทางด้านการบังคับใช้กฎหมายนะคะได้มีการบูรณาการร่วมกันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ดังนั้นเนี่ยมีหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักสายด่วน1441นะคุณอุ้ยนะคะดังนั้นนะคะก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยบอกต่อนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของสายด่วนในเรื่องของการแจ้งภัยออนไลน์นะคะถ้าว่าเราตกเป็นผู้เสียหายสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการเนี่ยพอเราโทร1441เนี่ยต้องบอกว่าให้การบริการทั้งในเรื่องของการอายัดบัญชีด้วยแล้วก็การแจ้งความออนไลน์ด้วยนะคะเวลาที่เราตกเป็นผู้เสียหายคุณอุ้ยทำอะไรไม่ถูกเนา
1: ะ
0: นะคะเสียใจนะคะตกใจแล้วก็วิตกกังวลหมดเลยนะคะการที่เราจะมาเรียบเรียงข้อมูลมาพิมพ์ข้อมูลเนี่ยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจนะคะแล้วอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรีบโทรแจ้ง1441นะคะ1441เนี่ยเขาก็จะให้การบริการหมดเลยก็พี่น้องประชาชนเนี่ยตกใจกลัวอยู่แล้วนะคะได้รับความเสียหายอยู่แล้ว1441เขาก็จะดำเนินการให้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอายัดบัญชีที่โอนไปกี่ทอดนะคะจาก A ไป B B ไป C กี่แถวเขาจะตามอายัดให้หมดเลยรวมไปถึงให้บริการในเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์ด้วยอย่างเช่นพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะบ้านที่อยู่จริงปัจจุบันกับบ้านที่อยู่ในบัตรประชาชนอาจจะคนละที่นะคุณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ให้การบริการพี่น้องประชาชนให้เลือกว่าสถานีตำรวจที่พี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยสะดวกที่สุดที่จะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจไหนนะคะเอาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสะดวกนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ช่วยส่งต่อข้อมูลนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะรู้เท่าทันแล้วแต่ว่าบางครั้งนะคุณอุ้ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ไม่หยุดในการพัฒนาในเรื่องของการหลอกลวงก็อาจจะมีการที่เราระวังอย่างเต็มที่แล้วเนาะแต่ก็ยังคงเพรียงพรำค่ะก็อยากฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยส่งต่อข้อมูลกับหมายเลขของสายด่วน1441ค่ะ
1: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นนโยบายที่ตอนนี้นะคะเราก็อยากที่จะกระจายข่าวกันให้มากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังเองนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่ในตอนนี้นะคะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้นะคะแจ้งข้อมูลนะคะแชร์เรื่องราวดีๆนะคะทาง LINE ID ค่ะ MCOTCM 10075ฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcot.net ด้วยร่วมกันจัดรายการเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังนะคะกระจายข้อมูลข่าวสารนะคะเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเห็นบอกว่านะคะสถิติอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วเหรอคะ
0: คือจากการที่เรารวบรวมสถิตินะคะคดีออนไลน์เนี่ยเรามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะตอนนี้เนี่ยพูดถึงจำนวนคดีนะคุณอุ้ยก็ไม่ได้ลดลงมากนะแต่จำนวนที่ลดลงเนี่ยคือมูลค่าความเสียหาย

0: เป็นเพราะอะไรคะ
1: นั่นสิคะถือว่าแต่จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
0: ดี
1: เพราะว่าจำนวนมูลค่าความเสียหายที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะจะต้องสูญเสียทรัพย์สินให้กับแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าพอเรามาดูจำนวนของผู้เสียหายเนี่ยยังสูงอยู่ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมานำข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังว่าเอ๊ะทำยังไงดีน
0: ะ
1: ที่เราจะลดทั้งจำนวนผู้เสียหายลงด้วยแล้วก็ลดในเรื่องของมูลค่าความเสียหายนะคะทรัพย์สินที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานหรือว่าเพื่อนๆนะคะให้รู้เท่าทันด้วยนะคะพอทุกคนเนี่ยรู้เท่าทันแล้วไม่ว่าแก๊งมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าเราไม่หลงกลแล้วนะคะเราไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะเราก็จะลดทั้งในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะนั้นตอนนี้พอคุณอุ้ยถามในเรื่องสถิตินะคะก็มาพูดคุยกันเลยว่าตั้งแต่วันที่29เมษายนนะคะจนถึงวันนี้เลยค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะ6พฤษภาคม2569ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีคดีออนไลน์เกิดขึ้นเนี่ย436คดีนะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยก็ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วง7วันที่ผ่านมาตกเป็นผู้เสียหายในคดีออนไลน์นะคะ436คดีนะคะแต่ว่าในส่วนของมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 7.9 ล้านบาทเมื่อเราไปเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงจำนวนคดีเพิ่มขึ้นน
0: ะ
1: เพราะว่าในช่วง7วันก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ424คดีสัปดาห์นี้เนี่ย436ก็ถือว่าจำนวนคดีเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่มูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงนะคุณอุ้ยเพราะว่าช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 11.8 ล้านนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่ 7.9 ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้อีกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงหลังสงกรานต์น
0: ะคะ
1: สัปดาห์หลังสงกรานต์เนี่ยตั้งแต่15ถึง22เมษาจำนวนคดีน้อยกว่าในช่วงนี้ก็คือ413แต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ย 12.2 ก็คือ
0: สูงกว่าน
1: ะคะแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปสัปดาห์ในช่วงต้นเดือนเมษานะคะต้นเดือนเมษาเนี่ยจำนวนคดีเยอะกว่านี้นะคุณอุ้ย511คดีนะคะเยอะกว่าในช่วงนี้แล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ย 35.7
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากต้นเดือนเมษามามูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะจนมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่ 7.9 นะคะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเพราะว่าการที่ลดความสูญเสียความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าพอเรามาดูจำนวนคดีเนี่ยยังไม่ลดลงมากเท่าไหร่นะ
0: ถ้าจะให้ดีจะต้องไม่เสียสักบาทเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะก็เราจะพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังรายการนะคะให้ขอความร่วมมือในการช่วยกระจายข้อมูลต่อนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราไปเจอนะคะมีคนมาอยู่หน้าบ้านเนา
0: ะ
1: นะคะเราก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพวกบ้านทุกคนเนาะเราต้องมีมิเตอร์ไฟอยู่ละใช่ไหมคะก็รูปแบบใหม่นะคะนอกเหนือไปจากการรับโทรศัพท์ละเมื่อก่อนรับโทรศัพท์แล้วมิจฉาชีพบอกว่าเนี่ยโทรมาจากเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็แอบอ้างได้หมดเพราะว่าให้ตรงกับอำเภอที่พี่น้องประชาชนหรือว่าเหยื่อที่เขาจะหลอกเนี่ยอยู่เขาก็แอบอ้างให้ตรงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่บ้านหลังนี้เขามีข้อมูลหมดเลยนะนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคุณอุ้ยบางทีนะมีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยนะ
0: คือเขาทำกันบ้านมา
1: เขาทำกันบ้านมานะคะต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีวิธีในการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเขาจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราหมดแหละนะคะแต่

0: ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้เขาจะมีข้อมูลถูกต้องหมดอะนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถของมิจฉาชีพที่จะใช้ในการหลอกลวงแต่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายๆนะคะอย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะ เขาจะเริ่มต้นนะคะเขาก็มีการพัฒนาเรื่อยนะคุณอุ้ยจากเดิมบอกว่าเนี่ยจะเปลี่ยนหม้อมิเตอร์นะคะ เป็นระบบดิจิทัลนะคะก็หลายคนรู้เท่าทันละมิจฉาชีพก็มาใหม่ค่ะก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่แต่บอกให้พี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะ ขอนำเอาข้อมูลไปแสดงที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเอาในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุดเอาไปติดต่อเขาก็จะเริ่มเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาไม่ได้มาให้ติดต่อโดยตรงแต่เขากำลังแสดงให้เห็นว่าขอมาให้เจ้าของบ้านเนี่ยเอาข้อมูลเอกสารเนี่ยไปติดต่อเองเลยนะสร้างความน่าเชื่อถือแบบนี้ซึ่งหลายคนก็เอ๊ะเขาไม่ได้ว่าอะไรเนาะเขาให้เราเอาข้อมูลไปติดต่อเองนะน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่จริงๆอ่ะมิจฉาชีพเขามีการหลอกล่อนะคะและพอหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่จริงมั้งเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยแค่มาบอกข่าวว่าเดี๋ยววันจันทร์หรือว่าวันพุธหน้านะคะขอนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุดไปติดต่อที่การไฟฟ้าด้วยนะคะหลายคนก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงมั้งนะคะคราวนี้พอต่อมาเราฟังเขาต่อเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะคะเขาก็จะบอกว่าเพราะว่าตอนนี้นะเนื่องจากว่าได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้เป็นระบบดิจิทัลนะคะเดี๋ยวการนัดวันเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดต่ออีกทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเอกสารไปยื่นที่สำนักงานแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้สะดวกที่จะแอดไลน์ก็เพราะว่าเรามีเช็คนะคะคืนเงินค่าประกันหม้อให้ถ้าสะดวกที่จะรับตอนนี้เดี๋ยวแอดไลน์นะคะพอแอดไลน์ปุ๊บแน่นอนเลยไลน์รูปโปรไฟล์ก็จะเป็นการไฟฟ้านะคะชื่อก็จะเป็นชื่ ให้สอดคล้องกับการไฟฟ้าและสิ่งที่เขาส่งต่อเมื่อเราแอดไลน์บัตรประจำตัวก็ทำปลอมนะคะแล้วก็อย่างเช่นแผ่นอินโฟกราฟิกตอนนี้คุณอุ้ยโอ้โหทุกคนนะเสี้ยววินาทีผลิตเองได้หมดเลยนะคะใช้ AI ช่วยโอ้โหพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถทำแผ่นอินโฟกราฟิกได้แบบแป๊บเดียวนะคะเสี้ยววินาทีนะคะก็ให้ระบบ AI ทำให้ได้หมดมิจฉาชีพยิ่งเก่งกว่าเราอีกยิ่งทำได้ด้วยจะเอาเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาโลโก้ทำเป็นหนังสือเลขที่หนังสือโอ้โหเรียนแบบได้หมดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีข้อมูลเหมือนจริงเนาะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ติดต่อแบบนี้เขาไม่มาแอดไลน
1: ์
0: กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมาส่งเช็คนะคะหรือจะมาติดต่อโทรศัพท์มานะคะก็ไม่มีแล้วตอนนี้ล่าสุดที่การพัฒนาของมิจฉาชีพมาถึงหน้าบ้านนะคะจากเดิมที่โทรศัพท์มาแอดไลน์หลอกให้เราเชื่อนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงสุดท้ายก็เอาเช็คปลอมมาล่อเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เราทำตามขั้นตอนวิธีการรับเช็คก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนนะคะในแอปพลิเคชันของธนาคารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินให้กับมิจฉาชีพแต่ว่าตอนนี้มารูปแบบใหม่ก็คือมาถึงหน้าบ้านเลย
1: แล้วเอาเงินสดด้วย
0: มาเอาเงินสดด้วยตอนนี้เป็นรูปแบบใหม่แล้วนะคะก็มาถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ขอเก็บเงินค่าไฟที่หน้าบ้านเราเลยนะ
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าหลายท่านก็บอกว่าปกติไม่ได้จ่ายแบบค่าไฟแบบเงินสดโอนเข้าธนาคารหรืออะไรแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นหรือว่าไปชำระใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมาเก็บเงินสดที่หน้าบ้านบางคนมิจฉาชีพก็บอกว่าถ้าไม่รีบจ่ายตอนนี้ถูกตัดไฟเลยนะ
1: จะยกหม้อแปลงไปละ
0: คมคูนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่โทรศัพท์มานะคะแอดไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบที่มาถึงหน้าบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการทำแผ่นประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าไม่มีนโยบายนะคะ

0: ที่จะมาเก็บเงินที่หน้าบ้านเป็นเงินสดแล้วก็ถ้ายิ่งมีสัญญาณการข่มขู่นะคะนั่นคือสัญญาณของมิจฉาชีพ 100% นะคะก็อย่าได้หลงเชื่อนะคะอันนี้ก็มาแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีในเรื่องของการหลอกลวงรูปแบบนี้เป็นจำนวนมากก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยบอกต่อให้กับคนในครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าถ้ามีแบบนี้นะอย่าได้หลงเชื่อนะคะเป็นมิจฉาชีพ 100% นะคะก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจเลย191นะคะ
1: ค่ะนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันไปให้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าทางภาค5เองก็มีกิจกรรมดีๆหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างเรื่องของการคัดแยกขยะลดโลกร้อนด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะอยากจะร่วมพูดคุยสอบถามมีนะคะเหตุต่างๆที่อาจจะพบเจอมาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยแชร์กันมาได้นะคะยังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุธิดาสิมธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
3: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
1: กลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เคยเจอกับปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมันมืดนะคะมองอะไรก็ไม่เห็นเพราะว่าอาจจะเสี่ยงกับทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุเอ่ยหรือว่าบางจุดอาจจะอยากติดไฟเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจะต้องเดินสายไฟวุ่นวายเสียตังค์นะคะเสียเวลาอีกด้วยแถมค่าไฟก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคงจะแย่ไม่ไหวแน่นะคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ได้300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่าจะให้ความสว่างสูงมากเปิดแล้วสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้มานะคะเยอะมากๆเลยนะคะถึง 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเชื่อมั้ยคะว่าจะใช้ต่อเนื่องได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายค่ะสายเนี่ยยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันเลยปรับมุมก็ได้กันน้ำได้ด้วยไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่หวั่นใช้งานง่ายแบบนี้สนใจโทรสั่งซื้อได้กับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์กันได้นะคะรับไปเลย Mega Spotlight 1นะคะยังไม่พอแถมอีก1พร้อมกับหลอดไฟพร้อมกับโคมไฟ LED 2ชิ้นด้วยกันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อัน

0: นะคะทั้งหมดเพียง 1,290 บาทโทรมาที่021143990 021143990นะคะเรามีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรวมถึงเครื่องดักยุงและแมลงด้วยนะคะเตรียมกันไว้ดีกว่ายุงก็เยอะนะคะทีหลังก็ไม่บ่นแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเครื่องดักยุงและแมลงอย่างสมาร์ทการ์ดปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งบ้านเลยนะคะทั้งครอบครัวเพราะ1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรการทำงานของสมาร์ทการ์ดก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะใช้งานง่ายโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เฉพาะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะเฉพาะคลื่นของเราสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงหนึ่งเครื่องจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทถ้าโทรมาตอนนี้แล้วเป็นร้อยสายแรกก็รับเพิ่มไปอีกค่ากับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทยังไม่หมดแถมให้อีกกับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดทั้งมวล 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพียงแค่990บาทจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008ได้เลยนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นและลืมบอกไปค่ะว่าสินค้าเรารับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาใน1ปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณทันทีตอนนี้ใครกำลังอยู่หน้าจอบ้างนะคะลองคลิกเข้าไปที่เพจจำฟ้ากันได้จำฟ้ากรุ๊ปนะคะเราได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบที่2กันแล้วกับกิจกรรมแจมฟ้าซัมเมอร์เซลค่ะช้อปปุ๊บปั๊บรับโชคหน้าร้อนจำนวน30ท่านโดยการซื้อสินค้าครบ500บาทนะคะลุ้นรับฟรีกับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 1,000 บาทแล้วก็พัดลมตั้งโต๊ะ16นิ้วอีกนะคะรวมกว่า60รางวัลเราจะมอบรางวัลกันในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ทางแอดมินนะคะก็มีการแจ้งติดต่อไปยังนะคะผู้โชคดีของเรานะคะโดยจะมารับมอบรางวัลกันในวันอังคารที่12พฤษภาคมก็คืออังคารหน้าบ่าย2โมงค่ะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนะคะใครอยากเป็นผู้โชคดีอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นพิเศษกันได้นะคะทุกแพลตฟอร์มของแจ่มฟ้ากันได้รวมทั้งตอนนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมไทยช่วยไทยด้วยลดแบบจุกๆเลยค่ะ 1-10 พฤษภาคมที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกสาขาใกล้บ้าน25สาขาแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจมาแจ่มฟ้ากันได้นะคะพูดถึงมิจฉาชีพก็เยอะมากๆนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันให้มากๆด้วยมุกใหม่ๆก็จะมานะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบถึงแนวนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าเรามีมาตรการนโยบายที่จะป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์นี้ยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยกันต่อนะคะกับท่านสารวัตรต้อมค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะคะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณอุ้ยเขาจะมีศูนย์ที่ชื่อว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องวอร์รูมถ้าหากว่าเราไปเจอนะคะว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความผิดปกติคุณอุ้ยก็จะถึงแม้ว่าศูนย์เนี่ยจะอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าการที่เขาคอยเฝ้าระวังนะคะก็อย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราไม่ได้ทำงานหน่วยเดียวนะคะแต่ว่าเราทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นทางธนาคารนะคะทุกแห่งในประเทศไทยนะคะก็ให้ความร่วมมือมีการเฝ้าระวังถ้าหากว่าเราไปเจอว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดปกตินะคะอย่างเช่นมีหลายคดีที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียหายเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังถูกหลอกให้โอนเงินนะคะโดยมิจฉาชีพเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็มาในรูปแบบของการขอเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของ AI โอ้โหสุดยอดมากนะคุณลูก AI เนี่ยเขาพัฒนาไปทุกวันเลยนะคะอย่างเมื่อก่อนถ้าเราจะมีวิธีบอกให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยถ้าเราไปคุยกับใครอยู่วิดีโอคอลเนี่ยนะคะแล้วบอกให้เขาอะวิธีเช็คอะไม่ให้เขาอะลองเอามือจับหน้าดูซิหรือว่าอันนี้นะช่วยๆเอามือจับหน้าผากหน่อยนะคะพอเป็น AI เนี่ยมันก็จะเห็นเอ๊ะภาพมันจะผิดปกติแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาพัฒนาขึ้นแล้วให้เขาจับหน้านะคะจับจมูกจับอะไรก็คือยังคงเป็นเสมือนจริงอะนะคะซึ่ง

0: เรื่องนี้เนี่ย
1: ไม่ได้แยกไม่ออกเลยนะคะ
0: ใช่เขาแยกไม่ออกแล้วนะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่า AI เนี่ยเขาพัฒนาหัวไปถึงระบบที่แทบจะแยกไม่ออกจริงๆนะคะเหมือนจริงมากเลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ซึ่งท่านรับผิดชอบศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยท่านก็ฝากมาแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าเวลาที่เราไปเจอใครในโลกออนไลน์เนาะนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะเขาไม่ยอมวิดีโอคอลนะคะแต่ว่าแชทคุยมาเนาะนะคะเพราะว่าถ้าวิดีโอคอลแล้วเนี่ยภาพไม่ตรงปกใช่ไหมคะอาจจะเป็นคุยกับผู้หญิงจริงๆเป็นผู้ชาย
1: ค
0: ุยกับเด็กจริงๆเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหก้าวล้ำไปมากเลย
1: แม้แต่เสียงก็เรียนแบบได
0: ้ภาพเดียวภาพถ่ายภาพเดียวเคลื่อนไหวได้พูดคุยได้นะคะสุดยอดมากดังนั้นนะคะสิ่งที่เห็นนะคะก็โอ้โหเหมือนจริงมากนะแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้นะคะซึ่งเวลาที่เราไปเจอเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะเราก็มีการแจ้งเตือนเนาะบอกวิธีให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันแต่ปรากฏมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็พัฒนานะคะเราก็ระบบ AI ก็พัฒนามากขึ้นด้วยไม่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกับมิจฉาชีพน
1: ะ
0: มิจฉาชีพเปลี่ยนได้หมดเลยคุณอุ้ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายชาวต่างชาติเสียงเป็นผู้หญิงผู้ชายคือทำได้หมดเลยอ่ะดังนั้นนะคะอย่าเชื่ออย่าพึ่งเชื่อนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าพอเราพูดคุยนะคะยังมีในรูปแบบของromance scam นะคะที่เขาสามารถปลอมได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ขนาดตัวดิฉันเองเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเราถ่ายภาพนะคุณอุ้ยเรายังต้องใช้แอปพลิเคชันอ่
1: ะ
0: ในการแต่งภาพเนี่ยตัวจริงกับที่เวลาไปเจอภาพโปรไฟล์เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันด้วยซ้ำนะ
1: นะ
0: คะบางทีต้องใช้แอปแบบ2ชั้นนะคะเพื่อลบริ้วรอยเล่นนะคะ
1: ค่ะสวยค่ะสวยโย
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยแล้วมิจฉาชีพนะคะเขายิ่งพัฒนาเขาใช้ AI นะคะโอ้โหเราตอนนี้เราแทบจะแยกไม่ออกแล้วนะคะตาวิธีที่จะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะให้รู้เท่าทันก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยนะคะซึ่งรูปแบบที่มิจฉาชีพจะต้องขาดไม่ได้เลยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะเป็น DSI ปปง.อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาไม่ติดต่อมาหาพี่น้องประชาชนแน่นอนอันนี้คือเป็นหลักที่อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้เตือนใจค่ะว่าที่เราได้รับสายโทรศัพท์นะถึงแม้ว่าสายที่โทรเข้ามาตอนแรกเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะก็อาจจะมีการบอกเรื่องราวสร้างสตอรี่มาให้เราเชื่อถือ
1: หรือแม้แต่การสมัครงาน
0: ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นในรูปแบบของการข่มขู่ให้เกิดความกลัวค
1: ุ
0: ณด้วยนะคะเพราะว่ารูปแบบนี้เนี่ยยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อแล้วอย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพพัฒนามากขึ้นนะคะไม่เพียงแต่ให้เราโอนเงินน่ะแต่มาเก็บเงินเราถึงหน้าบ้านนะคะคือการหลอกลวงการในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือการข่มขู่ให้เกิดความกลัวนะคะแล้วหลอกเอาเงินเราทั้งโอนเงินแล้วก็ให้เราไปเอาเงินสดแล้วก็ให้มิจฉาชีพเนี่ยมาเก็บเงินถึงหน้าบ้านดังนั้นวิธีที่จะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้ใช้เตือนให้เป็นข้อควรระวังเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ปปง.ก็ตามนี่แหละนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลัวก็คือมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะถูกแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ใครก็กลัวหมดนะ
1: คุ
0: ณอุ้ยนะคะกลัวแล้วก็ยิ่งมิจฉาชีพเนี่ยส่ง ทำสร้างขึ้นมาปลอมหมดเลยนะคะหมายเรียกหมายจับปลอมโอ้โหเขาปลอมหมดเลยนะนะคะรวมไปถึงหนังสือระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน

0: ค่ะ
1: นะคะอายัดบัญชีต่างๆโอ้โหเขาทำปลอมได้หมดคุณอุ้ยแล้วก็ใช้โลโก้ของหน่วยงานราชการปลอมหมดเลยนะคะดังนั้นก็คือปลอมได้หมดค่ะขนาดอย่างที่บอกว่าภาพเดียวอ่ะภาพเราภาพเดียวเนี่ยสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะคะพูดคุยได้แล้วก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะคุณดุยนะคะจะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายจะให้เป็นเปลี่ยนชุดได้แล้วนะเป็นชุดเครื่องแบบตำรวจก็เสกขึ้นมาได้เลยนะคุณดุยโอ้โหนะคะต้องบอกว่าระบบ AI เนี่ยตอนนี้สุดยอดมากๆดังนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะปลอมอะไรนะคะแต่ว่าเรามีหลักอย่างเดียวเลยว่าไม่มีที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะจะมาโทรศัพท์มาแล้วก็ขอแอดไลน์วิดีโอคอลเพราะว่าวิดีโอตอนนี้เนี่ยนะคะเขาทำเนียนกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าแต่งชุดตัวเองอ่ะไม่ต้องใส่ชุดเครื่องแบบนะแต่ว่าเสกได้เลยคุณด้วย
0: ค่ะต้องไม่เชื่อไว้ก่อน
1: ค่ะไม่เชื่อค่ะเพราะว่าไม่มีแน่นอนที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะจะวิดีโอคอลนะคะจะโทรศัพท์มาขอแอดไลน์แล้วก็ส่งนะคะไม้เรียกไม้จับหนังสืออายัดการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าจะเป็นหมายสารอะไรไม่รู้นะคะคือเขาทำปลอมได้หมดเลยอ่ะนะคะไม่มีถ้าหากว่ามีแบบนี้นะคะต้องบอกให้คุณฟังพี่น้องประชาชนว่าอันนี้คือมิจฉาชีพนะคะถ้าหากว่าเรายึดหลักแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะคือตัดสายทิ้งเลยไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่าเจ้าที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะคะไม่มีติดต่อมาแอดไลน์วิดีโอคอลนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายจริงนะคะคุณอุ้ยต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายจริงนะคะถ้าหากว่าเรามีหมายเรียกหมายจับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจริงๆนะคะจะเป็นคนนำส่งนะคะมาถึงที่บ้านเราแต่ว่าถ้าจะเป็นในเรื่องของการส่งไลน์นะคะไม่มีแน่นอนนะคะค่ะอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยพอรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะจะได้ไม่หลงเชื่อนะคะ
0: พอ
1: ไม่หลงเชื่อปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาพัฒนากว่าเดิมเพราะว่าเขาเนี่ยมาถึงหน้าบ้านด้วยนะคะการข่มขู่ให้เกิดความกลัวในรูปแบบของ call center เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหลอกเนาะว่าเรามีหมายเรียกหมายจับนะคะถ้าโอนเงินมาให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยจะโอนเงินคืนให้2ชั่วโมงเนี่ยไม่เป็นตำรวจนี่ไม่เชื่อตำรวจเหรออะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้เราโอนเงินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพพัฒนามากขึ้นค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเป็นสายสืบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนมารับเงินสดที่หน้าบ้าน
0: อ
1: ันนี้คุณผู้ฟังคะยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะคะถ้ามีแบบนี้อย่าเราจะไม่ให้เงินสดของเราเนี่ยกับใครนะไม่มีแบบนี้นะคะตำรวจจริงจะไม่มีทางมารับเงินสดหรือว่าจะมาให้โอนเงินไม่มีนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยหรือเจ้าหน้าที่ปปง.ปปส.ด้วยนะคะก็อยากให้ใช้หลักนี้นะคะเป็นหลักในการให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ป้องกันตนเองแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วยบอกข้อมูลต่อนะคะคราวนี้ถามว่าพอมิจฉาชีพเนี่ยใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะเจอกันตัวต่อตัวมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะบอกว่าถูกจับสูงตัวมิจฉาชีพนะคะค
0: ่
1: ะยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมิจฉาชีพไม่ได้อยู่ในประเทศ
0: ค่ะ
1: เขาอยู่ต่างประเทศนะคุณอุ้ยหรือไม่ก็อยู่ตามแนวชายแดนนะคะอยู่นอกประเทศเราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมิจฉาชีพเนี่ยพัฒนามาเป็นใกล้ตัวเรามากขึ้นก็คือมีตัวเป็นๆเนี่ยอยู่ในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราก็สามารถจับกลุ่มได้โอ้โหได้หลายคดีนะอย่างเช่นในคดีที่เกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงในเรื่องของการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแบบ call center เนี่ยค่ะแล้วก็มิจฉาชีพบอกว่าเดี๋ยวนะจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบเนี่ยนะคะไปเอาเงินที่บ้านเพื่อเอามาตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการ
0: อันนี้ตำรวจปลอมอยู่หน้าบ้าน
1: ตำรวจปลอมแน่นอนนะคะไม่มีแน่นอนนะคะแต่ต้องบอกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงในรูปแบบนี
0: ้
1: แต่พอได้ว่ามีตัวเป็นๆแบบนี้มาเนี่ยถูกจับหลายคดีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เราได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรณีที่มีแก๊งมิจฉาชีพ

0: ชีพออนไลน์เนาะแต่ว่าใกล้ตัวเราใช่ไหมคะเป็นชาวจีนเนี่ยที่พอมีการประกาศรับสมัครงานมีคนหลงเชื่อนะคะมิจฉาชีพเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ร่วมกับคนไทยก็บังคับขู่เข็นให้ใช้โทรศัพท์เนี่ยไปเป็นบัญชีม้าในการรับโอนเงินนะคะก็ถูกจับเหมือนกันนะคะก็ยิ่งปรากฏเป็นตัวเป็นๆ เนี่ยอันนี้เราทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยสามารถจับกุมได้นะคะมากกว่าการที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศแต่ถึงแม้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศนะคุณอุ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก่งมากเลยนะคะยังมีการสืบสวนติดตามออกหมายจับถ้าคุณกลับเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยถูกจับแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยนะคะจะสามารถจับกุมแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นปลายเหตุละนะคะสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดก็คือจะต้องไม่ถูกหลอกเลยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอที่เราคุยกันนั่นแหละต้นรายการเกี่ยวกับในเรื่องของสถิตินะคะคุณอุ้ยก็คือยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกสูงสุดอันดับที่1คือเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการอันนี้เนี่ยยังคง
1: เป็นแชมป์อยู่เลย
0: ยังคงเป็นแชมป์นะคะแล้วก็มีจำนวนผู้เสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่ามูลค่าความเสียหายอาจจะไม่มากนักอ่ะคุณอุ้ยนะคะอย่างบางท่านเนี่ยถูกหลอกเนาะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่200บาท300บาท
1: แต่หลายคนเข้า
0: หลายจำนวนเยอะเนี่ยก็ถือว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็หลอกสำเร็จนะเพราะเขาก็จะเอาจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวิธีที่อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอยากจะไม่ให้ถูกหลอกในเรื่องนี้เลยอ่ะคุณอุ้ยแต่ว่าต้องบอกว่าต้องรู้เท่าทันเนาะตอนนี้หน้าผลไม้ทุเรียนนะคะมิจฉาชีพก็ฉวยทุกโอกาสนะคะมีการทำเพจปลอมนะคะก็บอกว่าโอ้ทุเรียนนะช่วงโปรโมชั่น
1: ค่ะลูกละ100อย่างเงี้ยค่ะ
0: 1แถม1 1แถม1นะคะซึ่งจริงๆอาจจะมีจริงที่เขามีการจัดโปรโมชั่นเนาะดังนั้นเนี่ยทำยังไงดีไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมีช่วงโปรโมชั่นจริงเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีที่ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเองนะคะก็จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนคือว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจะปลอดภัยที่สุดเลยก็คือการที่เราไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่เขามีกระเป๋าเงินกลางคุณอุ้ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเราจะมีกระเป๋าเงินกลางคือแพลตฟอร์มตัวกลางเนี่ยช่วยดูแลนะคะเราซื้อสินค้าไม่ตรงปกเขาก็ดูแลให้หรือว่าตอนนี้เพิ่งกดซื้อไปเนาะเปลี่ยนใจเนาะยกเลิกก็ได้เงินคืนนะเพราะเขามีกระเป๋าเงินกลางที่ยังมีกระบวนการในการระหว่างการซื้อขายนะคะหรือเขารับประกันมากกว่านั้นอ่
1: ะ
0: รับประกันความพึงพอใจของสินค้าด้วยคือได้รับสินค้าอยู่แล้วแหละตรงปกได้รับจริงนะคะแต่เราเปลี่ยนใจเราเกิดไม่พึงพอใจขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็โอ้โหก็คือเป็นการดูแลลูกค้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผ่านโลกออนไลน์
1: ค่ะ
0: ด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเพจเนี่ยเพจปลอมเยอะมากนะคะในเรื่องของที่พักก็ดีนะคะตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแต่ก็อาจจะมีบางเรียนที่ยังปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาลูกไปเที่ยวอยู่นะคะอยากให้ลูกๆเนี่ยได้พักที่พักดีๆเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราไปดูผ่านเพจต่างๆเนี่ยเพจปลอมเยอะมากค่ะแต่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสามารถรู้เท่าทันได
1: ้
0: ถ้าหากว่าเราเข้าไปดูข้อมูลให้ละเอียดนิดนึงคุณด้วยเข้าไปดูเกี่ยวกับของเพจนี้เนี่ยเพิ่งสร้างมาเมื่อเดือนที่แล้วไม่น่าจะอันนี้ต้องเอะละเพจนี้เปลี่ยนชื่อมา4ครั้งชื่อเดิมมันชื่อต่างประเทศเพจนี้มีแอดมินอยู่ต่างประเทศเพจนี้มีคนติดตามน้อยมากอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งละที่ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะเรารู้แล้วว่าอันนี้เพจปลอมเนาะเราไม่เชื่อเด็ดขาดไม่โอนนะคะแต่คนนี้เนี่ยก็ต้องเสียเวลาดูลึกเข้าไปอีกเพราะว่าก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีวิธีนะคะก็ไปเอาภาพ ของเพจจริงอื่นๆนี่แหละมาทำเป็นเพจปลอมแล้วก็เขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ให้คุณ

0: ฝั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบนะคะเข้าไปใน backlistseller นะคะ .go.th หรือว่าเข้าไปเช็คก่อน .com นะคะหรือว่าจะเข้าไปในแอปพลิเคชันของPolice Care ซึ่งเข้าไปตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพได้หมายเลขโทรศัพท์ของมิจฉาชีพได้มิจฉาชีพเขาก็หลีกเลี่ยงคุณอุ้ยนะคะเขาก็สร้างเพจปลอมอยู่นะคะแต่พอเขารู้ว่าเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเช็คหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินใช่ไหมคะเพราะเราบอกว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารได้
1: เขาก็เปลี่ยงนะ
0: ปรากฏว่ามิจฉาชีพทำยังไงต่อคะเพราะเขาฉลาดนะเขาก็ไปเอาหมายเลขบัญชีธนาคารเนี่ยของร้านอื่นน่ะร้านที่เขาเปิดจริงเนี่ยมาแปะไว้นะคะพอมีผู้ที่สนใจสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงที่เขาสร้างเพจปลอมแต่โอนเงินเข้ากับร้านอีกร้านหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ไงคะเพราะว่าชื่อไม่ตรงกันอยู่แล้วเนาะแต่ก็เป็นชื่อบุคคลธรรมดาก็พอไปตรวจสอบแล้วอ่ะบัญชีธนาคารนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใน backlistseller.com เพราะเขาก็เป็นร้านจริงไง
1: คะ
0: แล้วก็ไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชัน Police Care ที่ให้ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพนะคะแต่มิจฉาชีพก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคุณอุ้ยก็คือเอาสลิปที่เราโอนอ่ะเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะให้เราแอดไลน์แล้วก็โอนสลิปแล้วก็เอาสลิปที่เราโอนเนี่ยค่ะไปเคลมกับร้านค้าจริงให้ร้านค้าจริงส่งของให้กับมิจฉาชีพแทนอันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะและตอนนี้ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราเนี่ยไปซื้อสินค้าตามร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆและมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นห้างนั้น
1: ๆแ
0: ล้วโทรศัพท์มาบอกว่าสินค้าที่เราเพิ่งซื้อไปอ่ะพบว่าบกพร่องชำรุดนะคะยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว
1: ่
0: าถึงแม้ว่าข้อมูลที่มิจฉาชีพนะคะจะให้เราถูกต้องเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะคะมีข้อมูลของเราถูกต้องหมดเลยทั้งเช่นเรื่องของซื้อสินค้ามาเนี่ยรุ่นนะคะราคาโอ้โหตอบถูกเลยนะแต่ว่าที่ต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยเอ๊ะไว้ก่อนก็คือไม่มีแน่ๆเลยนะใช่ไหมคะเราต้องทราบมาแล้วว่าไม่มีแน่ๆที่บริษัทเนี่ยเขาจะโอ้โหนะคะมาดูแลแบบนี้แล้วโดยที่เราเองอ่ะเป็นผู้ซื้อเรายังไม่เจอข้อบกพร่องชำรุดของสินค้าแต่ว่ามีคนโทรมาแล้วก็พร้อมที่จะชดเชยเงินให้เรานะคะ 50% โดยที่ไม่ต้องเอาสินค้าไปคืนด้วยอันนี้มันไม่น่าจะมีอยู่จริงนะคะหรือว่าของดีของฟรีนะคะแจกต้นไม้ฟรีแจกสินค้าทดลองใช้ฟรีอ
1: ัน
0: นี้มามุกนี้ก็มีนะคะตอนนี้แล้วก็ให้เราแอดไลน์ไปนะคะกำลังจะได้ของฟรีได้สินค้าทดลองใช้ฟรีโดยไม่เสียค่าส่งด้วยนะฟรีด้วยเลยแต่เขาขอแอดไลน์พอแอดไลน์ปุ๊บชวนเราทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้เราเสียเงินแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องพยายามเตือนกันนะคะ
1: ค่ะมีข้อความนะคะจากคุณคมกริตบอกว่าขอถามรายการตอนนี้ได้ไหมนะน่าจะไม่ทันนะบอกว่าแก๊งให้อาหารนกที่ประตูท่าแพเนี่ยปราบไม่ได้สักที
0: อ๋อได้ค่ะก็คือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าท่านเจอนะคะท่านรีบโทรแจ้ง191เลยแต่ว่าต้องบอกสั้นๆว่าเวลาน้อยเนา
1: ะ
0: ทางตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาทำงานร่วมกันน
1: ะ
0: ออกตรวจแบบถี่มากเลยถ้าไปเจอปุ๊บจับทันทีนะคะแต่เนื่องจากว่าโทษเนี่ยนะคะเป็นโทษเปรียบเทียบปรับอ่ะคุณอุ้ยเขาก็เลยพอเราจับไปใช่ไหมคะปรับเสร็จปุ๊บนะคะอ้าวเขาก็มาทำต่อดังนั้นเนี่ยก็ต้องนำเรียนทุกท่านว่าถ้าหากท่านเจอนะคะรีบโทรแจ้งเลยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกตรวจตลอดนะคะแล้วก็พอเรามาเจอปุ๊บก็จะได้รีบดำเนินคดีนะคะอันนี้ต้องขอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยค่ะหากเจอรีบโทรแจ้ง191เลยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสมิทธิไกรนะคะที่ได้มาร่วมรายการกับเรานะคะเดี๋ยวเจอกันวันพุธพุธหน้านะคะสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบ่าย2โมงเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันครู่เดียวนะคะกลับมาติดตามเพลงสากลกันต่อนะคะกับพี่อ้อทัตดาวและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: การศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งนี้มีโจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ90วันสำหรับการดำเนินงานจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่คณะกรรมการจะนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ทันสมัยอัปเดตมากขึ้นโดยนำบริบทโลกปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามและปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งผลการศึกษาในอดีตอาจยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศอาหารจานเดียวพุ่งพิษสงครามส่งผลเงินเฟ้อเมษายนสูงสุดในรอบ38เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสินค้าอาหารจานเดียวในหลายพื้นที่แห่ทยอยขึ้นราคา5บาทต่อจานเช่นที่ตลาดรัชดาซอย4ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างไก่ทอดมะม่วงยำต่างทยอยขึ้นราคาโดยระบุว่าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำถ้วยชามขึ้นราคาตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลบุกอิหร่าน28กุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.89% และสูงขึ้น 2.75% จากเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายนอกจากนี้ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยสินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนเมษายนพบว่า251รายการราคาเพิ่มขึ้นส่วน42รายการราคาคงเดิมและ171รายการราคาลดลงเกิดเหตุผู้เข้ารับการบำบัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า200คนหลบหนีออกจากศูนย์นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกำลังติดตามผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่ก่อเหตุหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดที่หมู่สามตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200กว่าคนนำกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยมี30กว่าคนได้เดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุมาจากกรณีที่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดมานานนับปีแต่ไม่มีญาติมารับกลับบ้านจึงได้ก่อเหตุหลบหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มารับผู้บำบัดกลับให้หมดภายในวันนี้โดยจะมีการปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

0: สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองรวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะวันพุธนะคะวันนี้6พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ก็กลับมาฟังเพลงสากลด้วยกันนะคะทักทายกันในช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะทางคลื่น 100.75 MHz ออนไลน์ได้ที่ radionetwork.mcot.net และแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะ

ซลสมัยใหม่นะคะที่ยกตัวเบาๆตามไปได้เพลินๆอลันสกาฟาร์ดีนะคะ Lose Control ฟ้าครึ้มทีเดียวฝนก็โปรยลงมาเล็กน้อยประมาณใครก็ไม่รู้ฉีดฟอกกี้นะคะแป๊บเดียวหายไปแล้วพื้นที่ไหนตกหนักบ้างไหมแต่ฟ้าครึ้มๆนะคะวันนี้หลังจากแดดจ้ามาแล้ว

วลาต้นบ่าย 13:00 นนะคะไรด้าลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนค่ะเชียงใหม่นะคะอำเภอฝางอำเภอแม่ริมและก็โดยต่ำนะคะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกค่ะอันนี้คืออัปเดตตอนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเราดูต่อไปหางๆอาจจะผ่านมาแถวนี้นิดนึงเนื้อเมื่อกี้หยดลงมาฟอกกี้หน่อยจับจังหวะกันไปเพลินๆต่อกันแล้วกันนะคะริชาร์ดซีซ่ามือกีตาร์คนเก่งก็ไม่จะมีจังหวะสนุกแบบนี้มาฝากกันเวอร์ชันนี้แจมกับอังเคอร์คอลนะคะ Show and Tell

Show and Tell ค่ะอังคือเขานะคะและบริชาร์ดซีซันตั้งแต่เมื่อเช้านะคะตอนประมาณ8โมงกว่าๆนะคะมีการก่อสร้างนะคะเกาะกลางถนนสายเชียงใหม่ลำปางค่ะเมื่อกี้ดิฉันผ่านมาตอนก่อนจะมาจัดรายการก็ยังดำเนินการอยู่นะคะมีการตั้งกลวยเป็นแนวยาวเลยทีเดียวนะคะก็ตั้งแต่แยกรินคำหรือว่าแยกเมย่านั่นแหละถึงแยกขวงสิงห์นะคะก็มีผู้ประกอบการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งสำหรับคุณผู้ฟังที่ขับรถนะคะใช้เส้นทางก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เจอก็คือรถจะมาขอเข้าทางนะคะคือขับมาดีๆจากแยกเมย่าปรากฏว่าพอเจอกลวยแล้วก็ต้องบีบให้มันใช้ช่องทางได้แค่เลนเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ค่ะคุณผู้ฟังที่ขับรถเส้นนั้นระมัดระวังด้วยนะคะขาออกนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขาเข้านี่กินพื้นที่ด้วยหรือเปล่าแต่ยังไงก็ระวังไว้ก่อนนะคะเส้นทางก็คือเลนที่ชิดเกาะกลางถนนซูเปอร์ไฮเวย์ค่ะ

ียงของเมซ่านะคะแต่คนนี้ก็ทำงานรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องนำของอินคอกนิโตนะคะแล้วก็ทำงานเดี่ยวส่วนตัวด้วยแล้วก็รับเชิญไปทำงานร่วมกับวงอื่นๆอยู่อีกหลายงานเลยทีเดียวนะคะนั่นคือเสียงของเธอแฟนตาซีนะคะผลงานเก่าที่รู้จักกันดีของ Earth Wind and Fire ก็อัปเดตเวด้าลำพูนล่าสุดนะคะตอนนี้มีตัวเลขแล้วนะคะ 14:00 นนะคะล่าสุดเลยบ่าย 2:00 นที่ผ่านมานะคะเวด้าลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะเชียงใหม่ก็มีอำเภอที่อยู่ในข่ายนี้เพิ่มเติมที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางชัยปราการนะคะเชียงดาวแม่ริมเสมิงแล้วก็ที่อำเภอแม่หวาเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะไม่ได้บอกความเร็วเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆตอนนี้แดดอ่อนๆเริ่มจะเห็นแล้วนะคะ

0: ลินแดนที่ถ้าหากว่าเป็นศิลปินโดยเฉพาะนักแต่งเพลงนักดนตรีนะคะไปที่นั่นน่าจะต้องซึมซับกับอิทธิพลดนตรีของบราซิลมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่คนนี้ได้มาเยอะเหมือนกันไมเคิลฟรังซ์นะคะ Down in Brazil ค่ะอัลบั้ม Sleeping Gypsy นะคะ Fit Time Break นี้ด้วยมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่ต้องบอกเลยว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยนะคะต้องแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีไฮบริด Plusใน MG3 กันค่ะซึ่งตัวนี้จะผสานความแรงและความประหยัดเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้าค่ะขับสนุกด้วยแถมนิ่งเงียบได้ฟีลเหมือนขับรถ EV เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการหาที่ชาร์จไฟอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันด้วยแบบเหนือชั้นเลยถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวส่วนเรื่องความสบายใจก็หายห่วงนะคะเพราะว่า MG รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะคะเรียกว่ามั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานกันเลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็ไปได้เลยพิสูจน์ความเหนือระดับนี้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณนะคะเบรกกันแป๊บนึงค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นี่คือเสียงของเคียร่าซิเบโลนะคะร้องเพลงเก่าของซูซานเวก้าเพลงชื่อคาราเมลนะคะจบไปแล้วค่ะ

ันนี้หยิบมาฟังอีกนะคะภาษาไทยของอามาโดมิโอนะคะพิงมาตินีเสียงร้องของชานาฟอร์บส์ร้องได้ดีมากๆเลยนะหน้าปกของซิงเกิลแผ่นนี้ก็เป็นรูปของคู่ขวัญในยุคอดีตนะคะถ้าดิฉันดูไม่ผิดเนี่ยตัวเล็กนิดนึงน่าจะเป็นใบหน้าของคุณไพโรธสังวริบุตรกับคุณนวรัตน์วัฒนันอามาโดมิโอค่ะพิงมาตินีนะคะในภาคภาษาไทยฝนตกที่ไหนบ้างแล้วหยดลงมานิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ

สเวย์นะคะอัลบั้มที่สร้างชื่อเสียงให้ตั้งแต่ทำความรู้จักกันครั้งแรกชุดแรกเลยของไมเคิลบูเบลนะคะสเวย์นะคะก็ได้ทีมงานฝีมือระดับทองนะคะโปรดิวเซอร์ที่ทำงานออกมาได้โด่งดังนะคะอยู่เบื้องหลังศิลปินหลายๆคนแล้วก็หลายๆผลงานมาตั้งแต่ยุค 70s นะคะเรื่อยมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวเดวิดฟอสเตอร์นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังขออภัยด้วยที่ฉันรีบวางเพราะว่าเพลงจะจบด้วยแล้วก็ฟังเสียงคุณผู้ฟังไม่ชัดนะคะเหมือนจะถามว่าใครร้องใครร้องนะคะแล้วก็เพลงสเวย์กำลังดังดิฉันก็บอกว่าไมเคิลบูเบลแต่พอมานั่งนึกหรือว่าจะหมายถึงเพลงที่ร้องเป็นภาษาไทยเมื่อสักครู่อ่ะทวนอีกทีก็คือเสียงของไชน่านะคะสะกดแบบคำว่าภาษาอาจีนนี่แหละไชน่านะคะแล้วก็ฟอบนะคะ FORBนะคะไชน่าฟอบเนี่ยเป็นนักร้องนำของวงพิงค์แบทเทนีที่ร้องอามาโดมิโอภาคภาษาไทยนั่นเองขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง MCOT Radio เชียงใหม่มาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะ

0: ต้องเบรกแล้วนะคะไปติดตามข่าวกันก่อนค่ะแม่กำลังเพลินนะคะ Imagine version ของ Jack Johnson เดี๋ยวกลับมาหลังข่าวค่ะ
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเห็น

0: ฎีกาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569และกำหนดให้ใช้การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบเป็นการลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมต่อจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขาธิการกฤษฎีกาคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง436คะแนนไม่เห็นชอบ8คะแนนและงดออกเสียง5เสียงจากคะแนนเสียงทั้งหมด449คนเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1กำลังซื้ออ่อนและเกษตรเปราะบางเสี่ยงทั้งปีหดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแถลงภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจในปี2569ที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มชะลอตัวนายทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรงขณะที่ภาคการเกษตรยังมีความเปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับแนวโน้มไตรมาส2ต่อไปเศรษฐกิจอีสานยังมีความเปราะบางจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่ฟื้นทั้งราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนื่องรวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอลงจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกอาจส่งผลในภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานตลอดปี2569มีแนวโน้มไม่ขยายตัวและมีความเสี่ยงหดตัวมากขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังปัจจัยลบคลี่คลายลงทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชาวนาชี้แจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไม่ตรงจุดแนะช่วยค่าปุ๋ยเคมีแทนนายปราโมทย์จรนศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเนื่องจากส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวโดยปุ๋ยยูเรียใช้ในช่วงแรกเพื่อเร่งต้นและเร่งใบหลังจากนั้นเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสูตรเป็นหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าและไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบันชาวนาไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแต่ถ้านำมาแจกแทนปุ๋ยเคมีหลายคนกังวลว่าอาจไม่ตอบโจทย์การผลิตเพราะผลผลิตไม่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะ
5: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อัน

0: มแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ตกหรือยังคะ
1: อยู่โซนไหนกันบ้างเห็นว่าในเมืองโซนห้วยแก้วนิมันเหมินนะคะตอนนี้ก็เริ่มลงเม็ดแล้วสำหรับฝนนะคะวันนี้ฟ้าครึ้มๆนะคะก็คิดว่าคงจะมาช่วยคลายร้อนกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเลยเลือกเพลงของ Eric Clapton มาเปิดรายการซะเลยนะคะอ่านเรื่องราวของเขาไปด้วยนะคะด้วยการให้สัมภาษณ์นิตยสาร Rolling Stone ถึงความกดดันในช่วงตอนเขายังหนุ่มๆนะคะยุค60ตอนกลางๆทศวรรษมีคนไปพ่นสีบนกำแพงของสถานีรถไฟใต้ดินในลอนดอนบอกว่า Clapton is God นะคะแหมตอนนั้นกำลังเรียกว่าวัยแรงแล้วก็เป็นที่จับตามองของคนฟังเพลงด้วยนะคะแต่สำหรับมุมมองของเจ้าตัวเขาบอกว่ามันเป็นฝันร้ายเลยเพราะว่ามันกดดันนะคะเหมือนถูกจ้องจับผิดตลอดเวลานะคะไม่ผ่อนคลายไม่รู้สึกฟิลฟรีอะไรแบบนั้นคือถ้าหากว่าเล่นผิดแค่โน้ตเดียวเนี่ยจากพระเจ้าอาจจะร่วงหล่นลงมาจากสวรรค์ทันทีบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนที่อยากจะเป็นนักดนตรีธรรมดานะคะอยากจะเป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งของวงดนตรีเท่านั้นไม่อยากจะเป็นอะไรที่เหมือนกับสวมหัวโขนหรือว่าโดนสวมนะคะจากผู้คนนะคะก็ค่อนข้างขี้อายพอสมควรอีริก คลาปตันนะคะแล้วยังบอกว่าตอนที่วงซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่คือครีมเนี่ยดังมากๆเลยแต่ตัดสินใจยุบวงซะเลยในตอนที่กำลังพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยนะคะบอกว่าก็นี่แหละปมอันนี้แหละนะคะหนีไปตั้งวง Direct and the Dominos นะคะแล้วก็ไม่ใช่ชื่อตัวเองนำด้วยนะเพราะว่าแค่อยากจะเป็นสมาชิกของวงดนตรีวงหนึ่งเท่านั้นเองไม่อยากจะดังไม่อยากจะเป็นก๊อดอะไรนั้นจะไปนะคะ Eric Clapton ค่ะกับ Looking at the Rain

คุณน้องโปซ่านะคะทักทายมาค่ะในเรียกว่าช่องทางส่วนตัวนะคะ Facebook ก็คุยกันนะคะฟังอยู่กับคุณมากเลยนะคะบอกว่าที่ลำพูนฝนยังไม่มานะคะแดดเปรี้ยงนะคะก็สวัสดียามบ่ายค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าบ้านที่ลำปางเนี่ยตั้งแต่เข้าหน้าร้อนมาตกแบบชุ่มฉ่ำเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะต้นไม้ยิ้มเลยแต่ว่าก็ยังร้อนเหมือนเดิมใช่นะคะปีนี้ร้อนแบบไม่รู้จะบ่นยังไงเลยนะคะเจอหน้ากันก็หน้าเยิ้มรังสี UV แรงมากก็ต้องอดทนนะคะ

รักจัง Stand by your man ยืนข้างๆเป็นที่พิงหัวนะคะซบไหล่กันได้ค่ะในยามที่อาจจะเหนื่อยล้าท้อแท้อะไรก็ตามค่ะบรูนี่นะคะศิลปินสาวชาวฝรั่งเศสกับเพลงน่ารักมากเลยนะคะเป็นงานเก่าแนวคันทรีของทามิวานเน็ตนะคะท่านมาร้องใหม่เบาๆสบายๆนะคะอารมณ์ดีๆก่อนหน้าเพลงนี้ก็ยังไม่ได้บอกชื่อเพลงนะเป็นผลงานของกลุ่ม Robin Ford and the Blue Line Trying to do the right thing นะคะ

เพราะฉะนี้ก็ฟังเพลินดีเหมือนกันนะคะนี่คือคู่ดูโอแล้วก็จะเป็นฝาแฝดกันด้วยนะคะพี่น้องวอร์ดโทมัสค่ะกับผลงานที่รู้จักกันดีของไมเคิลแจ็กสันนะคะ Man in the Mirror ก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนี่แหละนะคะเห็นกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการณ์ว่าประมาณสักหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปถ้าระบุวันเห็นบอกวันที่17นะคะจะเริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยมีคนไปบอกว่าแม้ถึงฝนตกมันก็ยังร้อนนะจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนก็มีร้อนปนด้วยแหละนะคะ

ดนตรีเรเก้ที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะอะไรประมาณนั้นแต่จอห์นนี่ แนชก็สามารถนำเอา I Can See Clearly Now ขึ้นไปสู่ท็อปได้ก็ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อยๆเลยนะคะ I Can See Clearly Now จอห์นนี่ แนชนะคะ

ำงานกันมาตั้งแต่ยุค 80s ตอนต้นๆนะคะวงนี้ Swing Out Sister นะคะทำงานอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่านานๆจะออกอัลบั้มทีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผลงานใหม่ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีฟังกันเลยนะคะคงต้องไปหางานเก่าฟังกันก่อนนะคะเพลงนี้จาก Swing Out Sister นะคะนั่นคือ Better Make It Better ค่ะ M-Cut Radio เชียงใหม่อสมท 100.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังได้ผ่านทางคลื่น 100.75 ผ่าน radio network.mcot.net และผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ค่ะ

0: วงรุ่นใหม่ๆค่ะที่นำเอาเพลงดังนะคะของยุค80โดย Tears for Fears มาทำถือว่าน่าฟังค่ะบอมบราโมสนะคะ Everybody Wants to Rule the World นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นงาน cover ค่ะส่วนเพลงที่เรารู้จักกันดีหลายเพลงนะคะวงนี้เอามา cover ใหม่ได้ตามสไตล์ของพวกเขานะคะก็แบบคล้ายๆแบบนี้แหละนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างของดนตรีในแต่ละยุคจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันมันก็พูดได้ยากนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเอากรอบอะไรมาเป็นตัวตัดสินนะคะอะไรแบบนั้นซึ่งก็อาจจะพูดกันยาวไปเลยนะเหมือนไปนู่นเลยเรื่องของการเปรียบเทียบยุคอดีตกับปัจจุบันนะคะตามประสบการณ์ที่ถ้าเราอยู่ในแต่ละยุคที่ผ่านมาเราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเทียบมันต้องเทียบให้แบบชัดเจนนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเราจะทำอะไรช้าๆกว่ายุคนี้นะคะมันก็มีปัจจัยมีเหตุผลของมันอยู่ด้วยอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเรื่องของการติดต่อสื่อสารนี่แหละนะคะเอาเบสิกเลยแต่ก่อนนี้มันช้ากว่านี้นะคะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยยุคนะคะจะทำอะไรแต่ละทีจะติดต่อจะโทรหากันจะเขียนจดหมายหากันเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายนะคะเราก็เห็นเขาเปรียบเทียบแต่ว่าจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันมันก็พูดได้ยากนะคะเพราะว่ามันก็มีข้อดีหรือว่าอาจจะเป็นข้อด้อยอยู่ในตัวมันเองแต่ก่อนช้าแต่มันก็ได้รอนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัวเปรียบเทียบที่มันเร็วกว่านั้นน่ะเราจะรู้ว่าส่งจดหมายทีนึงแต่ก่อนนี้ไม่น่าจะมีแบบส่งด่วนด้วยนะเป็นจดหมายที่ต้องติดสแตมป์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปหย่อนที่ตู้สีแดงหรือว่าไปไปรษณีย์อะไรก็ว่ากันไปนะส่วนใหญ่จะหย่อนตามตู้สีแดงนะตอนเด็กๆนู่นเลยตู้แดงยังอยู่ไหมคะตามริมถนนเดี๋ยวนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มันง่ายมันเร็วนะคะก็ดีต่อการติดต่อสื่อสารการทำอะไรที่ฉับไวมันก็ดีไปคนละแง่มุมนะคะอันนี้ถ้าพูดก็พูดยาวกันเลยล่ะเอาเลยค่ะปิดท้ายเรนก่อนนะคะเรื่องราวของความดีความไม่ดีมันก็อาจจะมีอย่างที่บอกแหละข้อเปรียบเทียบนะคะตามกรอบที่เราจะเอามาตัดสินว่างั้นเถอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเรื่องของอาหารการกินนะคะตอนนี้แนะนำกันเรื่องความอร่อยนะคะอันนี้พูดว่าอร่อยแค่ไหนเนี่ยมันจริงๆง่ายๆเลยต้องไปลองแหละนะคะต้องไปกินดูเองเลยจริงๆนะคะวันนี้มาแนะนำความอร่อยที่ต้องไปลองในเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรามีร้านอาหารอร่อยเยอะนะคะมากๆเลยแล้วก็เมนูหนึ่งที่ดิฉันว่ารับประทานง่ายนะคะถ้าทำได้ดีเนี่ยจะโอ้โหเด็ดจริงๆนะคะร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่แนะนำกันเลยนะคะใครที่ชอบอาหารที่เรียกได้ว่าร้อนๆปรุงมาแบบเรียกว่ากินกันร้อนๆเลยอร่อยอร่อยนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะซึ่งตอนนี้ปังมากเลยในหมู่คนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วนะคะเพราะว่าเมนูเด็ดของเขาคือของจริงต้องย้อนนิดนึงนะคะขอนอกเรื่องนิดนึงดิฉันเองรู้จักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สมัยก่อนเนี่ยที่ขึ้นชื่อที่กรุงเทพต้องที่เยาวราชเจ้าเก่านะคะแล้วก็ต้องไปกินตอนกลางคืนด้วยนะพ่อจะพาไปทั้งบ้านเลยนั่งรถไปนะคะจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดโอ้โหก็จะนั่งกันกลางตลาดนั่นแหละก็คั่วเคาะกระทะกันแบบปกๆๆๆไอ้เราก็นั่งรอนะคะแล้วก็มานิดเดียวเนี่ยอร่อยมากเลยมันหอมมันบอกไม่ถูกนะคะมันลงตัวมากๆอ่ะกลับมาที่เชียงใหม่ปัจจุบันนะคะลองนึกดูกระทะร้อนๆเสียงอ่อชาเลยใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยไก่ชิ้นโตๆไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนเรียกว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะมานะเมนูของเราออเดอร์ของเรานะคะจากนั้นก็ราดซอสสูตรพิเศษซึ่งก็เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนอันนี้สำคัญนะคะดิฉันว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วหรือว่าผัดซีอิ๊วอะไรก็ตามต้อง ไม่เลี่ยนต้องกำลังดีไม่แห้งเกินไปด้วยตรงนี้แหละอยู่ที่ฝีมือคนทำนะคะจากนั้นก็โปะด้วยไข่ออนเซนค่ะเหลวเยิ้มไหลย้อยเลยอันนี้น่าจะเป็นสูตรสมัยใหม่นะไข่ออนเซนสมัยก่อนนี่มีเขาจะคั่วกับไข่ไปเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้นะคะโกต้อมเขาทำร่วมสมัยเลยนะคะโปะด้วยไข่ออนเซนเหลวเยิ้มไหลย้อยโอ้โหเห็นภาพลงมาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำเลยทีเดียวนะคะแนะนำเมนูตัวท็อปหน่อยอ่ะยาวหน่อยนะคะวันนี้เอาเป็นการเปิดตัวก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนอันนี้60บาทเท่านั้นเองนะคะเมนูนี้60บาทนะคะจุใจสุดๆเลยเลือกได้ทั้งไก่หมูเนื้อหรือจะเป็นกุ้งก็ได้นอกจากนี้นะคะถ้าอยากจะเลือกตัวอื่นก็ผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนก็ได้ผัดไทยก็มีค่ะผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันราดซอสเด็ดหอยทอดก็มีด้วยนะนะคะมักจะมาคู่กับผัดไทยแหละนะคะไปสั่งได้ร้านโกต้อมยังไม่หมดสุกี้แห้งเนื้อนะคะไข่ออนเซนด้วยอันนี้เมนูใหม่พิเศษเลยที่หลายคนติดใจแล้วนะคะร้านสะอาดนะคะบริการกันเองราคาก็เบาอย่างที่บอกอยู่ในงบไม่เกิน 50-70 บาทนะคะจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นได้หมดเลยบอกพิกัดกันหน่อยถนนรัตนโกสินทร์นะคะอยู่ที่สีพุงนี่เองอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่ว่าคนเชียงใหม่เขาไม่ค่อยพูดชื่อถนนนะเขาจะบอกพิกัดไปเลยอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลเก่านะคะตรงวงเวียนแมวตอนนี้ยังมีแมวอยู่ไหมสมัยก่อนจะมีนะคะแข่งกีฬาแล้วก็ไอตัวมาสคอตก็จะเป็นแมวใช่ไหมคะแต่ก่อนนี้มีเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่ได้สังเกตเหมือนกันเอาง่ายๆคือสนามกีฬาเทศบาลสนามเก่านะคะข้างวัดเทพมนเทียนวัดแขกไม่หลงแน่นอนนะคะยืนยันพิกัดแบบนี้เปิดจันทร์ถึงเสาร์10โมงถึง3ทุ่มครึ่งแต่ว่าขอหยุดวันอาทิตย์1วันนะคะแต่ถ้าไม่อยากไปสั่ง delivery ง่ายๆเลยผ่าน Grab ก็ได้จะเป็น Line Man Search โกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะคะโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะคะใครที่กำลังหาของกินอร่อยนะคะหอมชำหอมกระทะต้องไปชิมโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์แบบเชียงใหม่แท้ๆเลยนะคะด้วยความอร่อยที่ทำให้แน่นอนต้องกลับไปซ้ำวันนี้ยาวหน่อยนะคะแนะนำร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่เย็นนี้ไปได้เลยค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เพลงอารมณ์ดีของ Way Back Background ที่วิทแต่งไว้นะคะนี่คือเสียงของ Dan Torres นะคะ When Drops Keep Falling On My Head อัปเดตล่าสุดฝนนะคะ 15 นาฬิกาตอนนี้เชียงใหม่มีที่ไชยปราการเชียงดาวแม่แตงแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองฮอดแล้วก็อมก่อยนะคะบ่าย 3 ที่ผ่านมา

ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองนะคะว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาดิฉันมักจะจำได้ว่าตัวเองเปิดเพลงอะไรในรายการวิทยุที่จัดไปบ้างแต่มันก็ต้องมีแหละใครจะไปจำได้หมดนะคะอย่างเพลงนี้นะคะจะบอกว่ามีคนมาถาม FC รายการก็บอกว่าเอ๊ะเพลงนี้เคยเปิดนานมากๆเลยแต่ว่าเพลงอะไรนะตอนนั้นก็จำชื่อเพลงไม่ได้วงก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาผิวปากให้ฟังนะคะทำนองให้ฟังก็หากันหลายวันเลยนะคะปรากฏว่าคนมาถามก็เจอในที่สุดนะคะว่าเพลงนั้นก็คือ Whistle for the Choir นั่นเองที่จบไปนะคะเป็นวงชื่อฟลาเทลิสนะคะแม้ที่ฉันเล่นเมื่อน่าจะ20ปีกว่าๆที่ผ่านมานะคะดูจากอายุอนามของเพลงก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่บางทีก็มาให้ช่วยค้นเพลงนะคะแต่บางทีก็จำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ฉันจะจำได้ถ้าเคยผ่านหูและเคยเปิดออกอากาศไปแล้วนะคะอยู่ที่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพลงที่ยังไงล่ะมันนานมากๆนะคะแล้วก็เป็นเพลงป๊อปในยุคนั้นนะคะอาจจะมาแล้วก็ไปมีเพลงอื่นมาแทนนึกไม่ออกก็มีบ้างเหมือนกันแหละนะคะเอาล่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะคุยถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดที่ต้องบอกเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณนะคะแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยี Hybrid Plus ค่ะใน MG นะคะซึ่งผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้านะคะขับสนุกนิ่งเงียบได้ฟีลเหมือนขับรถ EV เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของการหาที่ชาร์จไฟมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องของการหาที่ชาร์จไฟเนี่ยนะคะแหมเป็นเรื่องที่วิตกกังวลกันนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วย 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะสบายใจนะคะสำหรับ MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไปเลยไม่จำกัดระยะทางนะคะเรียกว่ามั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็เชิญนะคะไปพิสูจน์ความเหนือระดับนี้ด้วยตัวเองได้เลยที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะเผลอแป๊บเดียวโอ้ย20กว่าปีแล้วเหรอนี่I'm talking to you, yeah, across the water. ให้ฟังแบบ across the deep. บันทึกการแสดงสด

0: ช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะก็คิดถึงซักย้อนไปประมาณ20ปีเอากลมๆแบบนั้นกันละกันจะซัมมาร์สนะคะมาพร้อมคอบบี้คาเล่นนะคะตอนนั้นก็ดังมาไล่ๆกันเลยร้องด้วยกันกับลักกี้หมดเวลาค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเพลงกันต่อในช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะช่วงต่อไปกับพี่หนูสมเกียรตินะคะส่วนดิฉันวันนี้ลาเลยกันละกันขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยค่ะเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสิริพงษ์ยันออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ได้ตีเช็คเปล่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นการตีเช็คเปล่าว่าคงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นเคยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคกู้เงินมาแล้วทำโครงการต่างๆแต่การกู้เงินครั้งนี้จะลงไปถึงประชาชนทั้งหมด

0: ช่วยประชาชนลดภาระในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นรูปแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยเหลือเรื่องติดโซลารูฟท็อปดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันไปเมื่อถามย้ำว่าเงิน 200,000 ล้านบาทนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือประชาชนโดยตรงซึ่งนายสิริพงษ์ตอบว่าใช่แต่รายละเอียดต้องรอกระทรวงการคลังเคาะส่วนความจำเป็นเรื่องการฉุกเฉินที่จะออกเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังหรือสมควรที่จะต้องทำหรือยังและเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใดก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายสิริพงษ์มองว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขทุกข้อที่จะออกพ.ร.ก.ได้กิกออปุ๋ยธงเขียวพลัสนำร่องกำแพงเพชรเดินหน้าจำหน่าย30จังหวัดทั่วไทยนายฉันทพันธ์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานจำหน่ายปุ๋ยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานจึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานกระจายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพดโดยงานจะมีขึ้นวันที่6ถึง7พฤษภาคมสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ภาครัฐได้เพิ่มวงเงินชดเชยสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทมีเป้าหมายจัดงานนำร่องใน10จังหวัดและเตรียมจัดสรรงบประมาณในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ30จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญโดยสถานีต่อไปเตรียมจัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนักวิชาการชี้แลนด์บลิทคือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์นายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อโครงการแลนด์บลิทว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบด้วยผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนในภาคใต้ถึง 67.22% เห็นด้วยกับโครงการถือเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าควรทำหรือไม่แต่คือจะทำอย่างไรไม่ให้เสียของโดยมองว่าการได้รับสิ่งสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีทางนโยบายข้อมูลเดียวกันชี้ให้เห็นว่ากว่า 54% ของประชาชนยังเข้าใจโครงการเพียงเล็กน้อยขณะที่ผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเพียงส่วนน้อยคือทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันอาจารย์สติธรเตือนว่าหากรัฐบาลอ่านสัญญาณเหล่านี้ผิดโครงการแลนด์บลิทอาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับโครงการขนาดใหญ่ในอดีตที่จบลงด้วยความขัดแย้งแต่หากตีความได้ถูกต้องความกังวลดังกล่าวจะกลายเป็นเข็มที่สำคัญในการออกแบบนโยบายทั้งนี้ในภาพรวมโครงการแลนด์บลิทไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดนโยบายของไทยในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตเสียงสนับสนุน 67.22% คือโอกาสแต่การรักษาเสียงนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่น นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-399

0: 0990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

What you do สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.5 นะครับวันนี้ 16:15 ของบ่ายวันพุธแล้วไม่ใช่อังเมื่อวานนี้อังนะฮะวันพุธที่6พฤษภาคมนะครับอุณหภูมิตอนนี้34เจ้าร้อนสุด35นะฮะแล้วก็ต่ำสุดคืนนี้24องศานะสวิงกัน10องศาเลยทีเดียวนะครับอากาศก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงร้อนลมพัดอ่อนๆมีใบไม้ขยับท้องฟ้าพร้อมที่จะมีเมฆสีดำได้เสมอตกบางแห่งตกตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะแล้วแต่ว่าจะพอใช้ตรงไหนหลายคนบอกช่วยตกตรงนี้ได้ไหมถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้อะไรเงี้ยนะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ในหน้าไลน์ของ Mcord CM 10075บางท่านก็แจ้งมาว่าลงมาจากคุณตาลนะฮะจะเข้าลำพูนนะฮะแถวแม่ทาเนี่ยรถมันติดจริงๆแล้วก็คือการซ่อมผิวจราจรเกาะกลางนะครับอันนี้เรียนคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะงงมาแล้วเจอไปแล้วก็เจอนะฮะถ้าใครไปแล้วไม่ได้กลับก็จะได้เจอขาไปใครที่กำลังกลับลงมานะฮะกำลังจะเข้าเชียงใหม่แล้วก็มาผ่านลงจากคุณตาลมาก็มีการซ่อมเกาะกลางนะฮะผิวการจราจรผมเจอมาเมื่อตอนค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็พอจะอนุมานได้ว่ายังไงถ้ามาพร้อมกันก็รถติดแน่นอนนะครับชะลอนิดนึงนะฮะไม่ต้องรีบครับไม่ได้ติดยาวจนถึงแบบอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นการลดช่องจราจรตามที่ทราบนะหรือใครมีข้อมูลมากกว่าผมก็แจ้งมาได้นะครับที่ Mcord CM 10075ตรงนี้นะครับวันพุธของเราสบายๆอากาศร้อนเพลงวันนี้เย็นนิดเมื่อวานเนี่ยไล่ไปแล้วให้มันกระทึกคลึกโครมเดี๋ยวดูอีกทีว่าผมจะไปตอนไหนอารมณ์ประมาณ Easy Jazz

I want a latte without you เคยฟัง Carpenters มานะครับสงสัยจะไม่ค่อยปลื้มมาต้องปะกันอีกไม่ปะกันแถมนะฮะบ่ายนี้นะครับดูอารมณ์มันประมาณแบบขยับนิ่งๆเหลือเกินใครขับรถห้ามหลับตานะ

คยฟังในแบบโซล R&B พอมังเป็นแจ๊สมีเสียงเปียโนเสียงร้องธรรมดาธรรมดาก็เปลี่ยนอารมณ์ไปได้เยอะขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเข้ามาในหน้าไลน์เยอะเลยที่ MQuad CM 10075ผมฟังแล้วขับรถชิลมากเลยทีเดียวนะครับ Saving All My Love For You เพลงนี้เพราะมาก

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง

ตุยไปเลย Loving You ของ Minnie Riperton นะครับคุณผู้ฟังพูดถึงนักร้องคนนี้ก็น่าเสียดายเธอนั้นจากไปแต่อายุ30ต้นๆเลยทีเดียวนะครับ Minnie Riperton ด้วยอาการของโรคมะเร็งเต้านมนะยุคนั้นมันเป็นยุคที่ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยียังไม่ไปไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิม แล้วก็เสียงร้องของเธอในท่อนเสียงสูงซึ่งของเดิมนะครับไม่ใช่เพลงนี้ยังคงเป็นเรคคอร์ดสถิติสูงสุดเสียงสูงที่ยังไม่มีใครลบสถิติของเธอแม้กระทั่งมารายแคลรี่ก็ยังลบไม่ได้นะครับสำหรับเสียงวีดของเธอที่เขาเรียกว่าวิทเฟนหรือว่าเสียงนกหวีดของเธอนั่นแหละอ่ะคุณผู้ฟังใครมองหารถ EV รู้สึกว่า EV ทั่วไปมันยังไม่สปอร์ตพอมาทางนี้เลยนะฮะคุณคงจะรู้จักอยู่แล้ว MG4 รุ่นเดิมขับสนุกแล้วนะครับวันนี้มาดูรุ่นใหม่ตัวใหม่เลยไปที่ไกลกว่าเดิมเยอะทีเดียวนะครับ MG4 รุ่น2026ครับอัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณในความร้าวใจแล้วก็แรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าแถมมาพร้อมแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับมึงความเท่นี่ดีไซน์รอบคันก็เท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่นั่งกระชับรับตัวระยะด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียก นั่งสบายสุดๆเลยจัดเต็มขนาดนี้นะครับ MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 599,900 บาทนะฮะพร้อมให้ความมั่นใจสุดๆด้วยไลฟ์ไทม์วอรันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานโปรโมชั่นนี้มีถึง30พฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับเมื่อกี้เราไปกันที่ Loving You นะฮะตอนนี้ You Loving Me หรือเปล่า

็มีเพลงที่จำได้ว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งชอบฟังตอนขับรถไปรับลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงในรถบอกชอบมาก

0: มีคุณฟังถามว่ามีร้านไหนเปิดเพลงแบบนี้บ้างตัวจะเป็นร้านผมนี่แหละแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าว 5:00 น.นะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่ออย่าเพิ่งไปไหนล่ะไปไหนไม่ได้ทีนะยังไปไหนไม่ได้อยู่บนรถด้วยกันนี่แหละครับถึง 6:00 น.ค่อยไปไหนนะ
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่โรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าโดยในพื้นที่ก็มีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามกรณีดังกล่าวด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคโดยจากการตรวจสอบโรงงานต้นเหตุเบื้องต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6

0: และฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ. 1166หรือทางอย.หรือทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ในทุกจังหวัดขณะที่ในส่วนของปลาที่นำมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลนั้นล่าสุดทางกรมประมงก็ยืนยันผลตรวจปลากระป๋องคือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีในกระแสข่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวอสมท.รายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ชายแดนปากย้ำความพร้อมสถานการณ์ในทุกมิติพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลติดตามสถานการณ์บริเวณจุดตรวจบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยผู้บังคับหน่วยได้มอบแนวทางในการวางแผนบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทุกมิติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หอการค้าไทยคาดเปิดเทอมนี้เงินสะพัดพุ่ง 66,000 ล้านสูงสุดเป็นประวัติการนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบต่อผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมพบว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานและราคาน้ำมันส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้นแต่ผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายสำหรับการเล่าเรียนของบุตรหลานโดยประเมินมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีการขยายตัวสูงสุดในช่วง10ปีและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการกว่า 66,000 ล้านบาทโดยโตจากปี 2568 ถึง 6% ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทโดยโรงเรียนรัฐบาลห้องปกติ 1,975 บาทโรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทย 31,040 บาทและโรงเรียนเอกชน2ภาษา 52,660 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและดึงเงินออมมาใช้จ่ายด้านการศึกษาลดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรของบุตรหลานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โดยเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษเป็นการสะท้อนว่าครูเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแม้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำลงและเป็นสัญญาณชี้ว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของลูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

0: ลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

17นาฬิกากับอีก14นาทีนะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิยังคงยืนพื้นที่34ยังไม่ลงเลยนะคุณผู้ฟังอบอุ่นดีเหลือเกินนะฮะมีลมอ่อนๆนะครับเรื่องของฝนฟ้าวันนี้ยังเลื่อนไปอยู่ก็เป็นสมูทนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้คุณผู้ฟังรู้จักดีล่ะ

I just call to say I love you นะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็นานทีเดียวนะครับผมวันนี้ยุค80นะฮะก็เป็นฝีมือของ Stevie Wonder นะฮะดังมากเนื้อหาก็เก๋ๆไก่ไม่มีอะไรพิสดารมากมายใน Woman in Red รู้สึกจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยนะ I just call to say I love you นะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยเลือกออกอารมณ์ประมาณแจ๊สสลับกันไปนะฮะเคยฟังเวอร์ชันเดิมก็เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่แต่ว่าผมต้องการให้คุณผู้ฟังแล้วแบบนิ่งๆไม่กระสับกระส่ายไม่ขอเพลงแล้วซึ่งวันนี้ก็ดีจังเลยไม่มีใครกล้าขอหรือฟังกันนิ่งเลยนะฮะรู้สึกแบบนิ่งยาวเลยไม่ทราบไฟแดงเป็นยังไงบ้างแต่ช่วงนี้รถยังไม่ติดเยอะต้องรอสัปดาห์หน้าเปิดเทอมนะฮะเราคงได้ผจญภัยกันใหม่อีกรอบตรงนั้นก็จะคึกคักกันหน่อยแล้วไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องฟังผมวันนี้บางคนก็นิ่งๆทำไม่รู้ไม่ชี้แต่ไม่มีปัญหา อยู่ได้อยู่แล้วขอบคุณมากคุณบอกว่าอากาศร้อนมากเลยส่งน้ำสับปะรดไปให้ละ

ตอนที่เพลงนี้ออกมาใหม่ๆ เป็นเพลงของจอร์จเบนสันเราก็เชื่อกันว่าผู้ชายที่เป็นแบบเพลงนี้น่าจะสูญพันธุ์ไปพร้อมแบบยุคไดโนเสาร์แล้วล่ะ Nothing gonna change my love for you นะฮะไม่รู้ยังเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าในป่าอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องราวของความรักความมุ่งมั่นความเชื่อใจและความไว้ใจรวมทั้งความตั้งใจที่จะรักเดียวให้อยู่ให้นานที่สุดทีเดียวอย่างกับนกเงือกนั่นแหละฮะสำหรับเพลง Nothing Gonna Change My Love For You นะครับของจอร์จเบนสันแต่นี่ผมเลือกไว้ที่จะเป็นแจ๊สให้มันเปลี่ยนอารมณ์เป็นผู้หญิงมาร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุณว่าบอกร้อนนะจริงที่จริงถ้าร้อนอย่างนี้ผมเป็นห่วงอันนี้ว่าเย็นนี้มันจะมีฝนแบบเมื่อคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตกมาสักประมาณ15วิ

มาทำซะผมจำไม่ได้เลยตอนที่เพลงนี้ผมชอบมาก Too Much Heaven สวรรค์ดีๆนี่เองแหละขอบคุณมากวันนี้นักเรียนผมนิ่งหมดเลยนะฮะห้ามตุยนะอากาศยิ่งร้อนๆอยู่คุณผู้ฟังดูจะเรียบร้อยเกินเหตุคุณผู้ฟังวันนี้ฮ่าฮ่าเข้ารกเข้าดงแล้ว

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวล Yes Nissan
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยาม Nissan เชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

โอ้ยเป็นไงคุณฟังให้เปลี่ยนบรรยากาศอารมณ์นิดนึงนะฮะได้มาฟังอะไรที่ดูจะคึกคักคึกคักสักเล็กหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของรถ EV นะฮะถ้าคุณรู้สึกว่า EV ทั่วไปมันยังสปอร์ตไม่พอนะฮะยังไม่สะใจมาทางนี้เลยนะฮะ MG4 รุ่นเดิมก็ขับสนุกแล้วนะฮะวันนี้บอกเลยว่าคันใหม่เนี้ยไปไกลกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียว MG4 รุ่น2026ครับอัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณแห่งความเร้าใจแรงกว่านะฮะมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็เท่กว่ารอบคันสีสันสะดุดตาด้วยตัวถังใหม่นะสีสันสดใสตัดกับคาลิเบอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะครับแล้วก็หรูหราด้วยห้องโดยสารใหม่เบาะนี่เป็นสปอร์ตซีทนะฮะระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะฮะอันนี้ชิลแน่ๆเลยแหละแล้วก็ MG4 รุ่น2026นี้ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทเท่านั้นเองนะครับแถมยังความแถมให้ความมั่นใจสุดๆได้ไลฟ์ไทม์วอร์แรนตี้รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเขามีถึง31พฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังก็ตามนี้ขอขยับนิดนึงนะฮะนักเรียนผมนั่งหลับกันหมดแล้ว

Love it chatting. Yeah, dance with me ประมาณนั้นแหมนี่ผมทำเนียนๆนี่ผมโดนคุณอ้อมนะคุณอ้อมบอกว่านี่ชี้มาแบบสะกิดนิ่งๆเลยบอกว่าเมื่อกี้เปิดไม่จบใช่ป่ะ นึกว่าไม่มีใครสนใจ

ยังไงก็ไม่ยอมตายอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนคู่มาหน่อยแล้วใครถ้าฝนมาไม่ถูกเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้

วันนี้นักเรียนผมชั่วโมงท้ายเริ่มมีการขยับอื่นขึ้นร้อนก็ร้อนแอร์เย็นกลัวอะไร

ให้เต็มที่ให้มันเย็นสบายลดค่าใช้จ่ายด้วยการไปลดค่าใช้จ่ายตัวอื่นที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเอาเงินส่วนนั้นมาเพิ่มในส่วนของค่าไฟอย่างน้อยๆก็วันละ35 บาทกำลังดีรับประกันชีวิตจะมีความสุข

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะบางท่านก็เพิ่งได้ฟังขึ้นรถช้าไม่เป็นไรครับวันนี้หมดก็พรุ่งนี้ก็ได้ฟังใหม่ผมยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อจากคุณตะดาวจนถึง6 โมงเย็นหลังจากนั้นไปไหนต่อไม่บอก

0: เดี๋ยวนี้ต้องโกโก้แล้วเดี๋ยวสักครู่18นาฬิกาเคารพธงชาตินะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นิ่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มานิ่งกันใหม่ค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มสองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5

0: ค่ะ
1: ก็เริ่มต้นบอกว่ารอฟังข่าวดีนะครับคุณอันแหล่งข่าวเผยสหรัฐอิหร่านใกล้จะได้ MOU ยุติสงคราม
0: อ
1: ันนี้อ้างแหล่งสำนักข่าวผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไง AXIOS ASIOS หรือเปล่า
0: เขาว่า
1: ขออภัยด้วยนะ ASIOS
0: โอเคโอเคมันไม่ใช่ชื่อย่อนะ
1: ฮะไม่แน่ใจว่าชื่อย่อไม่ย่อก็ไม่น่าจะเป็นชื่อย่อนะเพราะมัน A ตัวใหญ่แล้วที่เหลือตามด้วยตัวเล็กหมดนะสำนักข่าวนี้นะครับเขารายงานว่าบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวจะมีเนื้อหาทั้งหมด14ข้อจะระบุถึงการประกาศยุติสงครามในตะวันออกกลางและเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการให้อิหร่านหยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมขณะที่สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินมูลค่าหลายพันล้านเหรียญในกองทุนของอิหร่านที่ถูกยึดเอาไว
0: ้ค่ะ
1: สำนักข่าวนี้รายงานว่าทีมเจรจาของสหรัฐนำโดยสตีฟวิทคอฟและจาริดคุชเนอร์คนนี้เป็นลูกเขยทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านหลายคนทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม
0: ค่ะ
1: ความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมก็แสดงว่าล่าสุดนี่เองนะเพื่อนำเรือต่างๆออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับอิหร่านขณะเดียวกันแหล่งข่าวปากีสถานก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ที่จะตกลงใน MOU ดังกล่าวมากๆแล้วเพียงแต่เงื่อนไขต่างๆของบันทึกข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับ การตกลงร่วมกันขั้นสุดท้ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอสันติภาพ14ข้อของสหรัฐอันนี้ถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่า
0: ก็ดีค่ะ
1: กลไกการเจรจาเนี่ยมันยังจะไม่ไปถึงขั้นที่บรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แต่ว่าจะเอาเฉพาะที่พอจะคุยกันได้เนี่ยทำเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อน14ข้อเนี่ยนะแล้วก็จะมีเรื่องการประกาศยุติสงครามในตลอดการเพื่อกำหนดให้มีการเจรจากันต่อไปอีก30วันจะใช้เวลา30วัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าแทนที่จะรอไปโดยที่แบบต่างฝ่ายต่างไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยนี่ก็ทำให้มันมีข้อผูกมัดซะมันจะได้ไม่มีใครมาทำให้สถานการณ์ปั่นป่วนเพิ่มเติมอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา
0: ดูเหมือนสิ่งที่อิหร่านจะได้อย่างที่ถูกใจมากก็คือได้คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศนะคะพี่เพชร
1: ครับถูกยกเลิกการคว่ำบาตรแล้วก็ได้คืนพวกบรรดาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเงินการลงทุนต่างๆที่ถูกอายัดไว้ครับ
0: แล้วเสียอะไรคะสิ่งที่สหรัฐได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเราพูดตอนแรกเหมือนกับว่าเขาต้องการยูเรเนียมต้องการแหล่งน้ำมันต้องการแหล่งพลังงานสหรัฐได้ไหมคะ
1: ก็ในนี้เขาบอกว่าก็เพียงแต่ว่าเฉพาะหน้านี่ก็คือเปิดช่องแคบพอมูสซ
0: ึ่
1: งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขใหม่นะก่อนสงคราม
0: เนี่ยทุกอย่างทุกอย่างเสมอตัวนะคะ
1: ก็จะมีหยุดการอะไรนะพัฒนาไอ้เรื่องของ
0: ย
1: ู
0: เรเน
1: ีย
0: ม
1: ของเขาเนี่ยนะฮะก็
0: เขาบอกไหมคะว่ากี่ปีอะคะตอนแรกขอแค่5ปี
1: หยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไม่บอกเวลาไม่บอกว่าหยุดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงนะ
0: ก่อนหน้านี้ที่ข้อตกลงไม่สามารถที่จะบรรลุได้ก็เพราะว่าเถียงกันเรื่องระยะเวลาในการหยุดค่ะอิหร่านเนี่ยเขาขอแค่5ปีแต่สหรัฐขอเป็น10ปี
1: 20
0: ปีด้วยซ้ำไปทีนี้ก็เลยพอมาดูแบบเนี้ยไอ้สิ่งที่มันทำให้ตกลงไม่ได้เป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมาว่าเขาตกลงกันได้หรอระหว่าง5ปีกับ20ปีเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะ
1: ก็ถึงได้มันมีลักษณะว่าจะประกาศยุติสงครามกันก่อนแล้วก็จะให้มีการเจรจาต่อในอีก30วันแต่ว่าในขณะนี้มัน

0: มันไม่มีข้อตกลงอะไรที่เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันว่าจะมีการหยุดยิงที่ประกาศเลื่อนการหยุดยิงเนี่ยทำประกาศฝ่ายเดียวนะในขณะนี้แล้วจู่ๆก็แล้วก็บอกว่าขอให้อิหร่านเปิดช่องแคบพอมุสเลยอิหร่านก็เปิดอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมั้งแล้วก็กลับมาปิดอีกแล้วก็วุ่นเลยก็นี่วุ่นยุงตุงดังกันสหรัฐก็ประกาศโปรเจกต์ฟรีดอมอะไรของเขาเนี่ยก็ยิงกันอุตลุดไปอีกคือเที่ยวนี้เนี่ยก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าจะมีข้อตกลง14ข้อเนื้อหาสำคัญก็คือยุติสงครามในตะวันออกกลางและให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข้อเรียกร้องของ2ฝ่ายซึ่งยังไม่สามารถจะบรรลุเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย
1: ค่ะ
0: นะ
1: คงจะให้เราได้ใช้เวลากับเขาไปอีกนานนะคะโดยที่ไม่มีความคืบหน้าอะไร
0: คือให้มันมีพัฒนาการในทางบวกบ้างก็โอเค
1: มันก็ขึ้นลงๆได้พี่ไพศาล
0: แน่นอนมัน
1: ขึ้นลงๆแล้ว
0: แล้วฟังดูมันก็ยังมีเบี้ยวกันได้อยู่ครับ
1: ใช่ค่ะฟังดูยังยากอยู่เลยแต่ในประเทศไทยนี่มีความคืบหน้ามากนะคะมีความคืบหน้ามากๆเลยอย่างน้อยก็พีเรียดในเรื่องที่จะต้องลงทะเบียนก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับเงินที่จะแจกเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินหน้าเขาแล้วแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนมากว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องของการกู้เงิน400ล้านส่วนพรรคประชาชนก็พูดสารพัดเหตุผลเหมือนตีเช็คเปล่าไม่มีความจำเป็นต้องกู้อย่างเงี้ยแต่ขอกลับดูรายละเอียดก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะคะว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อะคะพี่ไพศาลก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมแล้วก็วันนี้เขาก็ทวงถามคุณโสภณสารัมว่าคุณโสภณได้แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านหรือยังคุณเท้งอ่ะคุณเท้งบอกคุณโสภณบอกผมทำอะไรผิดก็พักคุณมันมีปัญหาพักพวกคุณมันเพิ่งเคลียพอพักพวกคุณเพิ่งเคลียว่าไม่โดนก็ไม่พูดชัดเจนนะว่าไม่โดนตัดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยยังได้ทำงานต่อผมก็เริ่มส่งไปเลยมาหาว่าผมตุกติกไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านและการที่ไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันทำให้สัดส่วนในการที่ไปเลือกพวกองค์กรอิสระเนี่ยมันขาดผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยฮะพี่ไพศาลคุณโสภณคงเซ็งเหมือนกันมั้ง
0: ใช่อย่างที่เลือกตุลาการศาลนูนมาจากกรรมการสรรหา6-2นี่ก
1: ็ไม่มี
0: ไม่มีผู้นำฝ่ายค้าน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆมันต้อง9คน
1: ซึ่งเหตุผลที่ไม่มีก็เพราะว่าเขาไม่กล้าตั้งเนื่องจากไม่รู้ว่าจะโดนตัดสิทธิ์หรือว่าจะโดนเพิกถอนการเป็นส.ส.หรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าทางประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรคงใช้ดูพินิจอย่างนั้นนะเพราะว่านี่กฎหมายกำหนดหรอกว่า
1: จะต้องรอ
0: แต่ว่าโดยดูพินิจของเขาก็กลัวว่าตั้งไปแล้วเว้นวรรคอย่างต้องมาตั้งอีกแล้วมันเรื่องที่แบบ
1: ระคาย
0: ต้องการมันคนทูนแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีควร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ผิดหรอกคุณโสภณสารังตัดสินใจถูกแล้วล่ะ
1: แต่ว่ามีการประกาศชัด
0: เกมการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: เพิ่งประกาศชัดว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นใครเมื่อช่วงวันที่24เมษาย
0: น
1: ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสัปดาห์เดียวเพื่อให้ฝ่ายเลขาทำตามกระบวนการด้านวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้วันพุธใช่ไหมคะผมลงชื่อเสนอแต่งตั้งไปแล้วช้าตรงไหนยืนยันว่ากระบวนการตั้งผู้นำฝ่ายการไม่ได้ล่าช้าส่งหนังสือไปแล้วตามขั้นตอนค่ะโอเคอ่ะตัดเรื่องนี้ไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคคุณที่จะไปประชุมกันว่าจะไปร่วมลงชื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เขายื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือเปล่าว่าการออกพระราชกำหนดของรัฐบาลเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
0: น
1: ู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีสารพัดแต่พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไร
0: ยังไม่สรุปของพรรคประชาชนยังไม่สรุปวันนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าได้ประสานและหารือเบื้องต้นกับตัวแทนพรรคประชาชนไปแล้วต่อการที่จะเข้าร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคม

0: อนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางนี้ตัวแทนของพรรคประชาชนแจ้งว่าจะขอนำไปหารือภายในพรรคและจะให้คำตอบภายใน 1-2 วันนี
1: ้ใช่ค่ะมันเป็นธรรมดานะคะเวลาที่จะใช้เงินจำนวนมากไปทำอะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขจำได้ว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนคุณเอกนิติสมัยรับราชการอยู่กระทรวงการคลังวันนี้คุณเอกนิติสวนแรงเลยนะคะตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็ออกพระราชกำหนดกู้เงิน
0: ไปตอนนั้นอะไร
1: เท่าไหร่นะคะตอนนั้นก็คือ
0: เป็นแสนล้าน
1: ใช่ค่ะไทยเข้มแข็ง
0: อะไรไทยเข้มแข็ง
1: พอพระราชกำหนดเหมือนกันไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400,000,000 บาทปรากฏก็ถูกฟ้องเหมือนกันคุณเอกนิติว่าตอนนั้นน่ะผมมาไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญย้อนนะผมนี่แหละไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์อธิบายในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าใจ
0: แฮมเบอร์เกอร์คริส
1: ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคำว่าวิกฤตถูกไหมคะวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจิ้มไปก็คือว่าเขาบอกมันไม่ใช่ภาวะวิกฤตการกู้เงินของไทยแต่ละครั้งเนี่ยมันคือวิกฤตครั้งนี้มันยังไม่วิกฤตก็โอเคไปเถียงกันเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวเข้าใจบทบาทคุณกรณ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณ์เองก็เข้าใจคุณเอกนิติมันมีอยู่เรื่องนึงที่คุณกรณ์พูดว่าผมว่าไม่ใช่ฝีมือคุณเอกนิติถ้าคุณเอกนิติทำต้องดีกันนี่จำได้ไหมครับที่อาจารย
0: ์เรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเองนึกไม่ออกนะคะก็ส่วนสุสิริกัญญาเนี่ยก็บอกว่าพรกฉบับนี้ให้แม้กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้รายละเอียดมาทีหลังไอ้ที่ว่าเหมือนตีเช็คเปล่าแหละแล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยก็พูดหมดนะคะไอ้นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีวัตถุประสงค์นี่ไอ้ที่บอกว่าพรกฉบับนี้เป็นกระสุนในการบรรเทาซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเนี่ยนะคะว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องก็คุณเอกนิติอ่ะสวนคุณสิริกัญญาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าไม่ใช่ที่ว่ารายละเอียดจะมาทีหลังแต่ว่าหลายประเทศมองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวดังนั้นจึงต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวตอนนี้ก็รอวัดกันก็แล้วกันว่าพรรคประชาชนจะว่ายังไงหลังจากที่นิดาโพออกมาใช่ไหมฮะพี่ไพศาลสุรสิทธิ์โพที่ออกมาปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านแต่คะแนนสูงว่าคุณแทน
0: เรตติ้งในสายตาผู้ที่
1: 28ตอบแบบกับ15
0: สูงกว่าพรรคประชาชน
1: 28กับ15
0: พรรคประชาชนหัวหน้าพรรคก็มาเป็นรองลูกพรรคได
1: ้ราชนกได้23
0: คุณไอราชนกมาที่2
1: ราชนกได้23% เปิดวิสิตได้28
0: ครับ
1: หัวหน้าได้15 เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยคิดดูให้ดี
0: ก็ดูที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นชิ้นเป็นอันมากก็คือประชาธิปัตย์นะที่เขาจะส่งสารน้ำนูนส่วนการวิพากษ์วิจารณ์การ
1: ที่ไรสารเขาส่งเองไม่ได
0: ้การไม่พ
1: อเสียงมันไม่พอค่ะเขาแค่ยี่สิบ
0: เสียงก็25ไม่พอ
1: ใช่ค่ะไม่มันต้องใช้ถึงในต้องใช้ร้อยเลยค่ะค่ะ
0: ก็ต้องมีพรรคประชาชนมาร่วมถึงจะพอ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5,000,000 บาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: ครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของกู้เงินนะคะพี่เมษา
2: ครับอนุสนธิจากที่สสพรรคประชาชนปลายพิปรายและพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ปรากฏว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยกขบวนกันมาที่สภาวันนี้ตอนนี้ผู้อภิปรายสสทันทิน
3: น่วมอะไรนั่น
2: น่วมเจิมใช่ไหมสสกทมเนี่ย
3: น่วมเลย
2: เขาก็แถลงขอโทษขอโพยอะไรมาสองรอบสามรอบนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็วิปรัฐบาลก็คือเห็นยืนถ่ายภาพกันก็ภูมิใจไทยล้วนนะแสดงจุดยืนและตอบรับคำขอโทษจากสสพันทินแล้วนะหลังอภิปรายพาดพิงเหมารวมเอี่ยวยาเสพติดขอบคุณที่กล้ารับผิดชอบคำพูดทางด้านมท.2มท.2ก็ออกมารับหนังสือ2คนเลยนะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรศิษย์เรียนประสิทธิ์นะโคราชกับสตูลใช่ไหม2ท่านเนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็เป็นตัวก็มารับหนังสือจากคุณยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเข้ายื่นหนังสือแล้วก็มีรัฐมนตรีและสสจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มาร่วมรับฟังการแสดงจุดยืนของชมรมหลังถูกสสพันดินร่วมเจิมเนี่ยอภิปรายพาดพิงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ายาเสพติดคุณยงยศก็ขอบคุณคุณกรวีสสอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณต่อองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องยาเสพติดทำให้ได้มาสภาก่อนหน้านี้พร้อมบอกว่าขณะนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอได้สั่งปิดห้องเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติดซึ่งหลายอำเภอกำลังดำเนินการเพราะเราถูกพาดพิงว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของตนที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจสอบยาเสพติดซึ่งในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นครอบครัวสีขาวและบอกว่าการมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ออกแถลงการฉบับที่2ตอบรับคำขอโทษและแสดงจุดยืนต่อกรณีการอภิปรายของสสพันทินที่ได้อภิปรายไปวันที่30เมษายนซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงและลักษณะด้อยค่าทำลายเกียรติภูมิของพี่น้องนักปกครองทั่วประเทศและต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาสสพันทินก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศและวันที่3พฤษภาคมพรรคประชาชนในฐานะพรรคต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทสรุปต่อกรณีดังกล่าวด้วยการรับคำขอโทษด้วยความยินดีและขอบคุณที่สสตระหนักถึงความผิดและกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่กล้าพูดและแถลงยอมรับทั้งตัวสสและพรรคต้นสังกัดซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญแก่ผู้ทรงเกียรติในสภาทุกท่านแต่เห็นว่าสสพรรคฝ่ายค้านด้วยกันอย่างอะไรนะกล้าทำนี่เขาจะขอให้สภาพิจารณาในประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องจริยธรรมเลยนะ
3: พิจารณาอย่างในรูปแบบไหนได
2: ้ก็ให้สภาส่งให้ประธานสภาส่งไปให้ปปช.สอบเรื่องจริยธรรมก็เหมือนที่สวนันทนาพิปรายอะไรนะแม่ค้าหมูแม่ค้าขายหมูอะไรนะ

0: บุลลี่
1: สวเข้าชื่อกันแล้วส่งไปให้ปปช.เลยพิจารณาเลยว่าถือว่าขาดจริยธรรมหรือเปล่าดีว่ารู้สึกปปช.เขาตีตกไปถึงไหน
0: ไม่เขาบอกว่าก็แค่ตักเตือนไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปตัดส่งสิทธิ์อะไรอะค่ะ
1: ไม่ต้องส่งไปที่ศาลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันก็ดีนะส่งไปที่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพันทินเนี่ยเขาจะขอโทษแค่นั้นหรือเขาจะสู้
1: อันนี้ประเภทไฟแรงๆก็ต้องระมัดระวังกันนะในการอภิปรายต่างๆประเภทสสไฟแรง
0: ไหนๆพูดเรื่องกระทรวงมหาดไทยพูดเรื่องสสแล้วพูดเรื่องข้าราชการบ้างดีกว่าคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศเป็นที่ดีกลมเลยนะครับปภค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้สำนักข่าว Next News รายงานว่าทางปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงรายของคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยถ้าตั้งเป็นอธิบดีทุกๆ3ปีอะค่ะก็จะต้องเอาบัญชีตอนเริ่มต้นเท่าไหร่3ปีที่แล้วตอนนี้3ปีรวยขึ้นจนลงอะไรยังไงไอ้นี่มันหายไปหรือเปล่ามีอะไรอยู่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็น่าสนใจนะคุณธีรพัฒน์แล้วก็ภรรยาเนี่ยนางสาวอังสนาอยู่กินฉันภรรยาตามที่ปปช.กำหนดไม่น่าจะไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่กินฉันภรรยาเขาก็แจ้งคู่อะค่ะมีทรัพย์สินสูงถึง429ล้านนะคะเกือบ430ล้านเพราะว่า 429.99 อะแล้วก็มีหนี้แค่14,000เองแล้วก็ลายของคุณธีรพัฒน์อ่ะมีถึง416ล้านส่วนภรรยาที่เพิ่งแต่งงานด้วยอ่ะค่ะมีที่อยู่ด้วยกันมี13ล้านแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เอามาแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการแต่งงานด้วยค่ะเป็นสินสอดเพราะฉะนั้นจะเป็นของคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศทั้งหมดนั่นแหละมีเงินสดอยู่ล้านสองมีเงินฝาก17บัญชี93ล้าน5แสนค่ะมีเงินลงทุน56ล้าน7แสน9หมื่นก็แทบจะเรียกว่ามีเงินสดเป็น100ล้านแหละใช่ไหมฮะ100กว่าล้านได้ซ้ำไปเพราะว่าเงินสด93ล้านแล้วก็เงินลงทุนน่ะมัน56ล้านมีที่ดินเป็นเศรษฐีที่ดินค่ะที่ดินของแกนี่นะคะมีตั้งแต่นนทบุรีพิษณุโลกกรุงเทพชลบุรีประจวบมุกดาหารก็เท่ากับว่าภาคตะวันออกภาคตะวันตกประจวบอีสานเหนือพิษณุโลกแกมีหมดเลย141แปลงมูลค่าที่ดินเนี่ย210ล้านนะคะมูลค่าที่ดิน210ล้านเงินฝาก93ล้านเงินลงทุน56ล้านมีบ้านทั้ง15หลังนะคะ 14.4 ล้านบาทสิทธิสัมปทาน31ล้านมีแหวนมีปืนมีงาช้าง3ล้าน9ส่วนคุณอังสนาที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยมี13ล้านไม่มากค่ะเงินฝาก12บัญชี4ล้าน5อย่างเงี้ยแล้วก็คุณธีรพัฒน์เขาก็มีรายได้ต่อปี12ล้านแล้วก็มากๆ ก็คือเขาก็ได้เงินดอกเบี้ยจากสหกรณ์ตั้งล้านหนึ่งค่าเช่าที่ดิน2ล้าน8เนี่ยคุณอังคณาก็เช่นเดียวกันแล้วก็บัญชีที่แจ้งมา13ล้านเนี่ยเป็นของมั่นงานแต่ง3ล้านนะคะขายอาหารทะเล 2,400,000 ต่อปีอะค่ะร้านกาแฟ 2,400,000 รายได้ต่อปีประมาณ7ล้าน8ค่ะค่ะพี่ไพศาลรู้จักไหมคะคุณธีรพัฒน์คุ้นนามสกุลเหมือนกันนะฮะ
1: เป็นลูกชายคุณสาโรจน์ดีรองปลัดมหาดไทยคุณพ่อก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง
0: เป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะ
1: สาโรจน์คัจฉมาศก็แสดงว่ามรดกมรดกตกทอดมา
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็หมูเฮงดีฮะหมูเฮงดีเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: จะหล่อทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนสวนกุหลาบ
1: หล่อดีมากฮะสวนกุหลาบคอนเนคชั่นนี่หล่อทุกคนนะครับก็จบโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่น108
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปจบรัฐศาสตร์รามคำแหงจากนั้นไปต่อปริญญาโทด้านบริหารรัฐกิจ

0: ที่นิวเฮเวนหมายเวลานิวเฮเวนสหรัฐอเมริกาน
1: ิวเฮเวนอยู่ที่ได้นะเมืองนิวเฮเวนเยลอยู่ที่นิวเฮเวนนะฮะ
0: แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจบปริญญาเอกจากสวนดุสิตนะ
1: ค่ะ
0: เส้นทางรับราชการก็เริ่มต้นในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านงานสำคัญหลายด้านที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์อ่างทองก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการต่อมาเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีแม่หาโหเฮงดีจริงๆ
1: ไม่รู้จักกับคุณแน่ๆเลยอะค่ะชาดาอะไรเนี่ย
0: เอาคงไม่รู้จักนะครับเข้าใจว่าคงไม่รู้จักนะคงจะรู้จักไทเศษทั้งหมดนะฮะไม่คนคุณชาดาคนเดียวคง
1: ไม่ใช่อาจจะคุณมานันเดีย
0: ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างผลงานและเครือข่ายสำคัญในพื้นที่จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14ตุลาคม68ให้ดำรงตำแหน่งที่ดีปอพ
1: อ่านจากที่ไหนอ่ะ
0: แสดงว่ามาจากอุทัยนะ
1: อ่านจากที่ไหนไม่แฟร์แล้วข้อมูลถูกต้องป่ะคะ
0: รู้สึกจะคัดมาจากปปช.เป็นคนบันทึกไว
1: ้นะ อ๋อมาเหรอฮะ
0: มาจากอุทัย
1: มาจากอุทัยเลย
0: มาจากอุทัยแล้วมานั่งปปช.เลยเขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดดเด่นมากที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ว่าอุทัยน
1: ะ
0: จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14ตุลา68
1: ค่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปถามคุณเท้ง
0: สิงหากันยา
1: ตุลาไปยกมือให้ใคร
0: อ๋อคุณอนุทินมาแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวต้องไปถามคุณเท้งว่ายกมือ
0: ตุลาที่คุณอนุทินมากลับมาอีกรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละเอายกมาจากไทยเอ้ยยกมาจากอุทัยเลย ขึ้นมาเป็นปอพอเลยแล้วโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการเมื่อ12พฤศจิกายน
1: ค่ะ
0: ปี68มีรายงานจากปปช.ผมไม่ได้บอกว่าปปช.นี่ย่อมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะเอาว่าปปช.
1: ประชาชนก็ได้อ่ะรายงานจาก
0: ประชาชนช่วยชาติประชาชนช่วยของชาติเลยนะช่วยเปิดเผยข้อมูลให้ชาตินะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคุณธีรพัฒน์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 386.85 ล้านบาทประกอบด้วยเยอะที่สุดเลยคือที่ดิน142แปลงในหลายจังหวัด
1: เงิน
0: ฝากและเงินลงทุนมูลค่าสูงรวมถึงทรัพย์สินที่มีค่าเช่นอะไรนะฮะงาช้าง3คู่แหวนเพชรนาฬิกาหรูซึ่งทำให้สังคมจับตามองด้านฐานะที่มาทรัพย์สินเป็นอย่างมากการปฏิบัติภารกิจแรกในตำแหน่งอธิบดีปอพอถือเป็นบททดสอบสำคัญเมื่อภาคใต้9จังหวัดเผชิญอุทกภัยมาก็เจอเลยครับ ดอกแรกหนักเลยฮะโดยเฉพาะที่พื้นที่สงขลาและหาดใหญ่ได้รับผลกระทบหนักคุณธีรพัฒน์ต้องระดมกำลังจากศูนย์ปอพอเขตทั่วประเทศทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เสริมกำลังลงพื้นที่พร้อมทำหน้าที่สั่งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานการณ์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: เดี๋ยวเราพักก่อนไหมคะพี่ประธานดูภาพประวัติท่านจะยาวอะค่ะ
0: ครับครับพักสักครู่ครับ
1: พ
0: ัก
1: สักครู่ก่อนนะคะค่ะ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว

0: อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับ
2: ค่ะ
1: ก็ปปชก็หมดแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมั้ง
2: เติมเองก็ได้นะคะมีเพิ่มไหมคะข้อมูลส่วนตัวค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มี
2: โอเคโอเคไม่มีเพิ่มเติม
1: ก็เนี่ยละผมก็คิดว่าโง่เฮงดีกันหนึ่งเนี่ยจบสวนกุหลาบจบรัฐศาสตร์รามนี่ผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าจบสวนกุหลาบเนี่ยผมถือว่าโง่เฮงดีมากคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆแบบนี้นะร้านที่สองก็อยู่จังหวัดดีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่แบบโอ้โห
2: อุทัย
1: มีใช่เป็นจังหวัดที
2: ่ไม่อุทัยก็ไปบุรีรัมย์ก็ได
1: ้ก็เนี่ยบุรีรัมย์ก็เป็นรัฐมนตรีกี่คนเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานที่สภานี่ก็อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์
2: ค่ะขอมาที่ Facebook หน่อยสวัสดีคุณเอื้อมพรคุณสุภชัยคุณไมค์ก๊อดคุณไมค์ก๊อดพูดถึงอะไรอ่ะบอกว่านครสีอะไรอ่ะยาเสพติดเยอะนะคะแล้วก
1: ็นี่ไงเขาบอกนายอำเภอประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกนายอำเภอเรียกประชุมด่วนแล้วก็จับตรวจหมดเลยจับตรวจปัสสาวะด่วนหมดเลย
2: ค่ะ
1: ปิดห้องจับตรวจเลยครับ
2: มาถึงจุดนี้ก็น่าคิดแล้วล่ะคุณไมค์ก็บอกอีกข้างหนึ่งบอกข้างบ้านนะครับรถซื้อยาวันละ3เวลาก่อนอาหารเอาแล้วไปไม่ซื้อทีเดียวมาเผื่อออกไปทีเดียวก็พอน้ำมันแพงคุณวิชัยบอกฟ้ามีตาคุณสันบอกว่าอัสสัมชัญก็หล่อไม่แพ้นะคุณอานจ้าขาวแดงเหรอหรือแดงขาว
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร
2: ่อันนั้นเขาไปเน้นคุณหนูแหละ
1: เขาไม่ค่อยเน้นเขาเน้นวป
2: อลายนั้นน่ะเหรอคะ
1: เขาเน้นวปอเพื่อนวปอนี่โอเคผมเห็นมีหลายรายชื่ออยู่ไปนั่งเป็นบอร์ดเบิร์ดนี่เยอะคือเป็นรุ่นที่แบบมีความสามารถสูงแล้วล่ะถึงได้คัดมาเรียนวปอไงครับ
2: ค่ะแล้วก็มาเรื่องอื่นกันดีกว่านะคะมันจะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลดิเล่นเวลาที่เราแสดงบัญชีทรัพย์สินนะเราต้องมีพระไปแสดงถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่สะสมพระแล้วก็ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินว่ามีพระเนี่ยเขาจะทำให้เราดูแบบว่าไม่มีเทสหรือไม่มีศรัทธาอะไรไหมคะสมมติว่าเรามีวาสนาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะเพราะที่ฉันเห็นแต่ละท่านมาแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะมันต้องมีพระด้วยนะคะ
1: กลัวนักร้องมากกว่าไอ้เรื่องว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่มีรสนิยมกลัวนักร้อง
2: ไม่มีศรัทธาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่นักร้องไปร้องเลยบอกโอ้โหเนี่ยสมเด็จองค์เนี้ยในตลาดเขาตีกัน20ล้านไม่แจ้งได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ไปกราบนิมนต์มาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าคนมีสตุ้งสตังเนี่ยเรื่องพระเครื่องอะไรต่างๆ
2: เช่าพระไว้
1: เพราะเขาบางทีมันมีราคาสูงจริง
2: เป็นการลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่าถึงเวลาก็ไม่ได้เชิญมาใส่คอไว้อะค
1: ่ะบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นนะบ้านเราเนี่ยเป็นถูกมงคลอะไรพวกนี้เยอะก็คุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยยังมีเลยต้องไหนแล้วก็รายก็แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะ
2: ทีนี
1: ้เครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็บอกว่าเอ้าคุณชาดาคุณเป็นมุสลิมไม่ใช่เหรอ
2: ค
1: ุณชาดาก็บอกอันที่มันเป็นเรื่องของโบราณวัตถุแล้วคุณต้องนึกถึงว่าผมเป็นมุสลิมอยู่อุทัยนะแทบจะนับคนกันได้เลยแล้วย่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมอย่างไหนนะคนไทยนี่แหละปู่ผมมาแล้วก็ต้องมาแต่งกับสาวไทยนี่แหละเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามาเป็นมุสลิมคุณชาดาเคยอธิบายนะ
2: พี่อสารแล้วอย่างโทนบางแคอย่างเงี้ยเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมคะ
1: ไอ้พวกมีประเภทที่มีชื่อแล้วนำแล้วมีไอจีแบบเนี้ยผม
2: จะกลัวใช่ไหมคะ
1: ผมกลัวจะกลัวไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาอะ
2: แล้วทำไม
1: ไม่ใช่ไปยุ่งเขาเพราะว่าเนวัดดาวเนี่ยนะแล้ววันนี้มันมีข่าวเนี้ย
2: โทนบางแค
1: นอกจากโทนบางแคแล้วมันมีข่าวเนี้ยคุณนันเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆนะ
2: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนพี่ก็เลยสงสัยว่าทำไมมาดามเก่งอ่ะแกทำธุรกิจเป็นเจ้าของ

0: 2มีหุ้นส่วนในโรงงานผลิตเหล็กแบบเหนียวมากชนิดที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาสร้างก่อสร้างที่ทำให้สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้อะแกมีหุ้นอยู่ในโรงเหล็กแบบนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินเนี่ยไปดูสิแกให้สัมภาษณ์เปิดประวัติมาแล้วดีดีแล้วทำไมมาดามเก่งเขาไม่กลัวแบบว่าเวลามีคนมีฉายาไปหาค่ะพี่พิสารพี่พิสารยังกลัวเลย
2: คือ
0: แล้วเขาไปให้กู้เงินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ย
2: ใช
0: ่เออไอเราเนี่ยกลัวนะทำไมแกไม่กลัวไม่รู้
2: คืออุกรุงเกษมเนี่ยเขาก็เป็นเซียนพระใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: วันนี้เขาก็มาช่วยร่วมชี้แจงอยู่เนี่ยกับมาดามเก่งอะไรเนี่ยแล้วก็ทนายความอุกรุงเกษมเนี่ยเขาบอกว่ามาดามเก่งเนี่ย
0: ใจถึง
2: เขาเป็นผู้มีทรัพย์แล้วก็ใจนักเลงแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยววงการพระมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยแล้วพวกเราเนี่ยเซียนพระเนี่ยก็มาเขาใช้ศัพท์คำว่าอะไรมั้ย
0: ไปลุมกินแก
2: ไปลุมกินแกแต่ว่าแกก็เป็นคนแบบใจนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถูกหลอกถูกพวกเซียนพระหลอกตกลุมไปหมดอ่ะ
0: นั่นน่ะสิทำไมเขาไม่กลัวทำไมเขาไม่กลัวแบบเวลาเรากลัวอ่ะฮะเวลาคนมีฉายาเดินมาหาเราจะกลัวถูกไหมฮะทำไมมาดามแกไม่กลัวฮะ
2: ก็อุกรุงเกษมก็บอกว่ามันคนมันพวกเหล่านี้มันรู้จักประจบประแจงแล้วมันก็คงจะมายกยอปอปั้นประจบประแจงมาก็รู้ว่ามาดามเก่งเนี่ยชอบล่ำสุราแบบโกเล้งใช่ไหมก็จะเอาวายติดวายติดเฮนเนสซี่ประเภทหวานหงายหวานบินอะไรมาเนี่ย
0: เอา
2: แล้วมาแบบมาชวนกินมาชวนชนกันเงี้ยชนกันพอมาดามเก่งแกนี่อู้เขาเล่าน
0: ะ
2: พอแกเคลิ้มแกอะไรสักนิดหนึ่งกินลงกินเหล้าไปนิดหน่อยเงี้ยแกก็ใจใหญ่ละก็ขอมาปล่อยกันครับ
0: ระหว่างรู้จักกับพวกเซียนที่มีฉายากับรู้จักกับบิ๊กเต่าเนี่ยมาดามแกรู้จักใครก่อนกันฮะ
2: คือบิ๊กเต่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหน
0: คนสุพรรณเนอขนาดนั้น
2: สุพรรณใช่ไหมที่สุพรรณเนี่ยมีเซียนพระคนหนึ่งที่ดังมากเขาเรียกป๋องสุพรรณ
0: ค่ะ
2: เซียนป๋องสุพรรณเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาเป็นคนสุพรรณแล้วเขาสนิทกับรองเต่า
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วพอมาดามเก่งเนี่ยเขามีปัญหากับทางโทนบางแคเนี่ยพวกอุกรุงเกษมพวกเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาสงสารเขาก็รู้ว่าคนในวงการเราเนี่ยไปแบบ
0: ไปทำแบบนี้
2: หลอกลวงเขาอะไรไม่ดีอย่างเงี้ย
0: นะ
2: ไปเขาก็เลยใช้คอนเนคชั่นที่เขามีกับรองเต่าเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากรองเต่านะเพราะผมเนี่ยรู้ว่าป๋องกับทางเพราะป๋องกับผมนี่รู้จักกันนะผมรู้ว่าเขาเนี่ยเขารู้จักกันเขาสนิทกัน
0: เขา
2: สุพรรณคอนเนคชั่น
0: ไม่ได้จบสวนกุหลาบแต่เป็นคนสุพรรณฮะ
2: สุพรรณคอนเนคชั่นนี้เขาจะประเภทอยู่ในวงที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอำนาจเขายุ่งกันเรื่องแบบมาด้วยกันไปด้วยกัน
0: ไปไหนก
2: ็มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเว้ย
0: คนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวา
2: เนี่ยก็เลยดึงรองเต่ามาพอดึงรองเต่ามาคราวนี้ก็อลเวงกันเนี่ยแล้วมาดามเก่งก็เลยต้องออกมา
0: ต้องมาร้องไห้โชว์
2: ร้องไห้ขอโทษขอโพยรองเต่าแกก็คงแบบกลัวกันนะว่าโอ้โหดึงตำรวจที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้เขาคือไปพูดว่าเขายิงคนหรืออะไรเนี้ยเขายังไม่โกรธเท่ากับบอกว่าไปว่าเขารับทรัพย์นะถูกไหมแต่ว่าเขามีผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหเขาถือว่าเสียหาย
0: หมด
2: อย่างรองเต่านะ
0: โอเคก็ดิฉันก็ดูเรื่องนี้ฟังสตอรี่ทั้งหมดแล้วมีแต่คำถามเอางี้ดีกว่ามีแต่คำถาม
2: ผมเนี่ยเห็นชื่อคนประเภทที่มีชื่อนำหน้าแล้วมี IG ตามหลังเนี่ยผมกลัว
0: นั่นน่ะสิแต่มาดามนี่แกแบบไม่รู้ว่าวิธีคิดกันยังไงแกไม่กลัวคน
2: ไม่กลัวไม่กล
0: ั
2: ว
0: ตอนนี้ยังกลัวจริงนะคะ
2: แต่ว่าแกก็มีคนที่มายืนอยู่ข้างมาดามเก่งเพราะหลายคนนะอุ๊กรุงเกษมนี่ก็มีป๋องสุพรรณพวกนี้ก็มี IG หมดทุกคนนะไม่ใช่ IG เขาเรียก IG ใช่ไหม
0: แต่ว่าถ้า
2: ระบุ
0: ฉายาเขาเรียกฉายา
2: ระบุไอ้อะไรนะ

0: ฉายาที่มาและอย่างเรา
1: ที
0: ่
1: มาถิ่นฐานถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ย
0: อย่างพี่ไพศาลอย่างดิฉันเนี่ยอยู่แถวเนี้ยถ้าไประบุถิ่นฐานใครจะครบ
1: เ
0: ราอยู่เราอยู่ลำควายตายกันคนนึงอยู่ลำกะโหลกคนนึง
1: สารลำกะโหลกโอ้โห
0: อันลำควายตาย
1: เอาเปลี่ยนเป็นเอาชื่อไม่เป็นไม่ดีเลยขอเป็นกีบหมูดีกว่าเป็นสารไพศาลกีบหมูอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: อันเนี้ยฮะมีข่าวอยู่ใกล้ๆกับเปิดเส้นทางมาดามเก่งโทนบางแคนะตำรวจโชว์ผลงานรวบบอลบอมศรีราชาพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เงินหมุนเวียน200ล้านขยายผลพบยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดเห็นไหมบอมศรีราชาต้องมีชื่อมีไอจีอย่างเงี้ยน่ากลัว
0: น่ากลัวก็ให้กำลังใจมาดามเก่งไปก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าก็เชื่อตามที่มาดามเล่าก็แล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเรามันคนอยู่ห่างไกลที่จะไปรู้จักคนแนวๆนั้นน่ะแล้วก็ถ้ายิ่งมีฉายามาที่เรียนกับพี่ไพศาลหนีก่อนเลยค่ะโอ้ถ้าไม่แน่จริงไม่มีฉายาหรอกถูกป่ะคะ
1: แสดงว่าไอ้เรื่องน้ำมันที่มันขึ้นกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วนะกู้สี่แสนล้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันต้องเริ่มเปิดพื้นที่ให้ข่าวพวกนี้บนหน้าสื่อแล้วผมสังเกตนะสื่อเริ่มหันมาเล่นข่าวโทนบางแคมาดามเก่งอะไรเงี้ยนะผมแสดงว่าพื้นที่ข่าวประเภทเครียดๆมันเริ่มมันคงจะเริ่มอยู่ตัวแล้วล่ะ
0: แต่มันเป็นคดีอาชญากรรมอะไรที่มันน่ากลัวมากเลยนะคะผู้หญิงที่ขับรถชนผู้ชายแล้วลงมาอะไรอ่ะถอยมาเหยียบซ้ำแล้วไปเอาเท้า
1: เป็นมาอยู่กินกันนี่ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ข่าวน่ากลัวอีกคนนึงก็เอาน้ำกรดไปสาดผู้ชายโอ้โหเดี๋ยวเองก็ดูข่าวทั่วไปไม่ได้นะพี่ไพศาล
1: ม
0: ันดูโหดร้ายมากสังคมพอมาดูมากระดามเก่งเดี๋ยวก็ไม่คอยตามอีกก็สงสัยนู่นนี่นั่นตามเรื่องไปอ้าวอย่างนั้นเปลี่ยนมาเรื่องอื่นบ้างเราต้องพักอีกสักรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ
1: พักสักครู่ครับเพื่อที่จะตัดสัญญาณจากทางต่างจังหวัดนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
0: ค่ะ

0: 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทน
2: พระหายพระหายหาเจอแล้วนี่ก็มีนะผมก็
3: ทีแรกก็ถามตามตรงเรียนถามตามตัวอดีตท่านอ่านให้ก็ได้ก็คือก่อนหน้านี้เป็นเดือนมาแล้วเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่งแท็กซี่ออกจากบ้านออกจากวัดจะไปรับลูกที่ราชบุรี
2: เป็นรถแกร็บรถอะไรเงี้ย
3: แล้วเสร็จแล้วก็ไปรับลูกที่ราชบุรีซึ่งลูกเนี่ยก็มีอาการทางจิตแล้วก็นั่งรถกับลูกเอาไปส่งให้กับภรรยาที่ขอนแก่นพอเอาลูกไปส่งให้ภรรยาที่ขอนแก่นปุ๊บตัวเองก็หายไปเลยไม่กลับวัดไอ้ตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นตั้งแต่6พฤษภาคมเนี่ยไอ้ใช่ค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะก็มีคนบอกว่าท่านเนี่ยมีเงินติดตัวไปเป็นแสนเนื่องจากว่าจะต้องกลับมาทำจัดงานอะไรไม่รู้ที่วัด
2: มีบวชสามเณรอะไร
3: มีบวชสามเณรที่วัด

0: อพกเงินเป็นแสนเลยปรากฏตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ข่าวคราวจนเมื่อคืนอยู่ๆเดินขึ้นสอนอบางรัก
1: บางรักกรุงเทพ
0: และ
1: เน
0: ให
1: ี่
0: ้
1: ย
0: พามาที่วัดสนามชัยที่อยุธยาให้มาปรากฏตัวว่ายังอยู่ยังไม่ตายโดยสรุปก็คือเขาก็เอามาที่อยุธยาแล้วก็มาดูซิว่ามีอะไรของวัดที่หายไปไหมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องมารับผิดชอบเผื่อมันมีอะไรหายเพราะว่ามันเป็นเรื่องผูกพันทางกฎหมายก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็เหมือนกับว่าอยากจะให้กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมอ่ะแต่เขาบอกว่าในคนเนี้ยชื่อสมบัติเนี่ยนะคะบอกว่าไม่แล้วพออยากจะมีทางของตัวเองอยากจะให้ชีวิตปกติแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาในวัดไม่แล้วไม่กลับมาพี่ไพศาลเรียนพี่ไพศาลช่วยวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้หน่อยค่ะเบื่อหลายอย่างที่สะสมมาในช่วงที่จะเอาวาด
1: ผม
0: ตอนน
1: ต
0: ี้
1: ก
0: ไม่
1: ใจ
0: บาปแล้วเขาสึกแล้วไม่บาปอ่ะเต็มที่เลยค่ะ
1: ผมตกใจตรงที่ว่าปกติแล้วคนเป็นฆราวาสแล้วมันไม่ไหวมันตกทุกข์ได้ยากหรือมัน
0: ต้องไปปล่อยบวช
1: ก็ต้องไปบวชซะไปหาทางสงบใช่ไหมตัดกิเลสหาทางสงบซะซึ่งครั้งหนึ่งท่านก็ทำไปแล้วนะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆเห็นว่าเคยเป็นอดีตทหารด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รับราชการทหารก็ตัดทางโลกมาแล้วก็มาบวชมาก็น่าจะบวชได้นานบวชนานทีเดียวจนได้เป็นเจ้าอาวาสนะแล้วจู่ๆบอกว่าไม่ไหวแล้วขออยู่เป็นพระร้อนเหลือเกินขอออกมาเป็นฆราวาสดีกว่าไอ้ผมตกใจคือว่าบวชเป็นพระแล้วยังร้อนเลยเนี่ยนะโอ้มันเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรที่มันร้อนรนขนาดที่ว่าอยู่ไม่ไหวแล้วพาเหลืองร้อนแล้วต้องไปแล้ว
0: แล้วตำรวจไปห่วงเขาว่ากลัวว่าเขาจะทำมาหากินไม่เป็นพี่ไพศาลห่วงไหมคะ
1: ผมว่าตำรวจคงไม่ได้ห่วงส่วนตัวเราห่วงว่าจะไปทำอะไรยังไงบ้างแต่เห็นเจ้าตัวยอมรับว่ามีคดีติดตัวอยู่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคือมีประวัติมีคดีติดตัวอยู่เป็นคดีไม่แน่ใจว่าเป็นคดีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็คือถ้าในการบวชเนี่ยถ้ามันมีคดีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกปรากฏเป็นหลักฐานมาเนี่ยถือว่าบวชไม่ได้นะ
0: เมื่อก่อนค่ะบวชได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้กว่าจะบวชเนี่ยจะต้องเช็คประวัติอาชญากรรมค่ะแต่เมื่อก่อนก็หนีคดีไปบวชกันเท่านั้นนะคะ
1: สมัยนั้นมันไม่ออนไลน
0: ์มันไม่อะเพิ่งจะเอาจริงเอาจังกันยุคพิตูนี่เองบวชยากขึ้นก่อนหน้านี้หนีไปบวชทั้งนั้นแล้วค่ะ
1: ก็ไม่รู้เดี๋ยวขนาดทางตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรับตัวที่สน.บางรักนะแล้วก็พากลับมาที่อยุธยาแล้วก็บอกว่าจะแถลงข่าววันนี้แต่ว่าเราก็ดูแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องข่าวสารก็ไม่ทราบว่าจะต้องแถลงหรือเปล่าเอาแต่ว่าก็สบายใจได้อย่างนึงคือฟังข่าวที่แรกเนี่ยผมก็เกรงว่าท่านจะมีเพศภัยอะไรหรือเปล่านะ
0: อ๋อนึกว่ามีสี
1: ตาผมคิดไปคือเงียบไปแล้วติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีพิรุธตอนที่ว่าตกลงไปรถกี่คันบ้างก็บอกไปด้วยรถสีฟ้าบ้างก็บอกรถสีขาวอะไรเงี้ย
0: ไปซื้อตั๋วอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรบ้างสารพัด
1: ก็พบอยู่จังหวัดตากบ้างอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรเงี้ยดูแล้วมันแปลกๆไปรับลูกราชบุรีไปส่งขอนแก่นมาพบอีกทีหนึ่งมีผู้พบเห็นอยู่ที่จังหวัดตากแล้วต่อมามีผู้พบเห็นอยู่พิษณุโลกโอ้โห
0: และนี่อดีตภรรยาเรียกให้ไปช่วยเอาลูกมาเลี้ยงด้วย
1: คนที่ว่า
0: พอเลี้ยงไม่ไหว
1: ม
0: ี
1: ปัญหาทางจิตนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะปัญหาซับซ้อนหลายอย่างอ่ะดูต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าดิ้นก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเป็นเพียงแค่เรื่องคดีจริงหรือเปล่าวันนี้เอามาเรื่องของงานบ้านงานเมืองบ้างนะคะธงเขียวพลัสเกิดขึ้นแล้วราคาประหยัดค่ะเป็นการลดต้นทุนเกษตรกรอย่างสูงสุดก็คือว่าเป็นการจัดงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในไปเยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตเวลาที่เกษตรกรบอกช่วยลดปัจจัยการผลิตหน่อยเอาปุ๋ยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงเขาจัดและธงเขียวราคาประหยัดพลัสตอนนี้เริ่มไปจัดที่คลองลานดิฉันคิดว่าเขาคงจะไปจัดหลายๆที่อะค่ะมีการเอาปุ๋ยเคมีไป

0: ออกร้านจำหน่ายพี่สารนะเขาจะมีเงินสดมาซื้อไหมคะอ๋อเขาก็จะร่วมอย่างนี้ด้วยก็คือให้สิทธิพิเศษเกษตรกรที่มีบัตรดินดีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าร่วมโครงการทุกเงื่อนไขรับจะได้รับเงินสนับสนุนรวมประมาณ2,100 บาทไปซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษสรุปแล้วก็คงจะซื้อแล้วก็เข้าธกส.เหมือนเดิมหรือเปล่าเกษตรกรส่วนใหญ่อ่ะเขาไปเอาจากพวกร้านปุ๋ยประจำหมู่บ้านไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาลประจำอำเภอ
1: ก็จะมีเจ้าประจำอยู่
0: เออแต่กู้เนี่ยกู้ธกส.แต่ไปเอามาก่อนจากร้านปุ๋ยน่าสนใจนะคะว่าโครงการแบบนี้เกษตรกรเอาเงินสดหรือว่ากู้มาซื้อได้ทันทีหรอแต่ที่ฉันสนใจก็คือว่าเขาก็มีปุ๋ยยี่ห้อต่างๆไปออกร้านขายนะคะบางร้านที่ฉันซูมดูเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่เคยเห็นโฆษณาอยู่ในทีวีอะไรมานานและหลายสิบปีตาหัววัวอย่างเงี้ยนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยค่ะที่ฉันซูมให้ดูก็แล้วกันพี่สารเคยเห็นไหมคะชื่อว่าบริษัทศักดิ์สยามอะค่ะและปุ๋ยเขาชื่อศักดิ์สยามด้วยค่ะ
1: เคยได้ยินชื่ออยู่โฆษณาอยู
0: ่จริงเหรอ
1: ครับ
0: นานหรือยังอะคะ
1: ไม่ได้เกี่ยวคุณศักดิ์สยามคนดังเขาชื่ออย่างนั้นจริง
0: ๆนานหรือยังอะคะเขามาก่อนคุณศักดิ์สยามหรือคุณศักดิ์สยามมาก่อนนะคะ
1: อันนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าเขามีโฆษณาอยู่
0: วันนี้เลยสนใจมากเลย
1: ป
0: ุ
1: ๋ยแบรนด์นี้มีอยู่มี
0: ปุ๋ยยี่ห้อศักดิ์สยามแล้วสีเขียวด้วยนะโลโก้เขาเรียกเขียวทุกอย่างเลยค่ะ
1: ครับไม่รู้ทำไมเขาใช้ชื่อนี้ไม่รู้อะแต่ว่ามีผมเห็นเขามีการโฆษณามีการอะไรกันอยู่ครับ
0: แล้วก็
1: หัวบัวคันไถนี่ก็มีโฆษณาอยู
0: ่อันนี้รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าอะไรไหมคะทั้งศักดิ์สยามทั้งยาสีฟันตาเทพไทยอะนักการเมืองพวกนี้โดนตัดสิทธิ์มาเลยนะคะพี่เฮงสารถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ชื่อศักดิ์สยามก็เหลือเพียงปุ๋ยชื่อเทพไทยก็เหลือเพียงยาสีฟันนะคะพี่อาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าแบบไม่พูดออกเฟซบุ๊กอะไรของตัวเองอ่ะก็ไม่เป็นนักการเมืองแล้วล่ะค่ะเพราะถูกตัดสิทธิ์หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีบทบาทนะไม่งั้นคุณจะถูกแค่ยาสีฟันกับปุ๋ยเอาชื่อไปใช้นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เอาฟังข่าวดีบ้างฮะคุณนันมูดี้สชูประเทศไทยติดท็อป5สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ที
0: ่ฝ่าวิกฤตเก่งม
1: าก รับแรงกระแทกเศรษฐกิจโลกดีที่สุดจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจแต่เนิ่นๆและทุนสำรองที่แข็งแกร่งแต่เตือนให้ระวังหนี้ภาครัฐยังมีอุตสาหดอดเตือนด้วยนะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้สเรตติ้งออกบทวิเคราะห์เชิงออกบทความเชิงวิเคราะห์ล่าสุดว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งรวมถึงประเทศไทยสามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นโดยไม่เจอการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของต้นทุนความเสี่ยงหรือว่าลิสพรีเมียมหรือสูญเสียความสามารถการระดมทุนในตลาดเหมือนวิกฤตที่ผ่านๆมาก็คือเขานับตั้งแต่โควิดมานะ5ปีเนี่ยคือนับตั้งแต่โควิดมาประเทศไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของ5ประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ได้แก่มาเลเซียอินเดียไทยอินโดนีเซียและเม็กซิโกที่สามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกตลอด5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นแม้ต้องเผชิญทั้งวิกฤตโควิด-19 วงจรขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกความตึงเครียดในภาคธนาคารและความขัดแย้งด้านการค้าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยให้รับมือวิกฤตได้ดีขึ้นมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจตั้งแต่เนิ่นๆและการสะสมกันชนทางการเงินและทุนสำรองระหว่างประเทศรวมถึงสภาพคล่องโลกที่ยังเอื้ออำนวยในช่วงที่ผ่านมาทำให้แรงกดดันด้านตลาดสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์เป็นส่วนใหญ่มากกว่าจะสะท้อนผ่านการปรับเพิ่มความเสี่ยงเครดิตของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญมูดี้สอธิบายว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งยังเผชิญความผันผวนด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินตามวัฏจักรดอกเบี้ยโลก แต่ส่วนต่าง

0: ความเสี่ยงเครดิตหรือว่าริสพรีเมียมไม่ได้พุ่งขึ้นรุนแรงเหมือนวิกฤตในอดีตสะท้อนว่าตลาดยังเชื่อมั่นต่อกรอบนโยบายเศรษฐกิจและความสามารถในการบริหารเสถียรภาพของประเทศเหล่านี้นะรายงานแบ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ออกเป็น3กลุ่มหลักนะครับได้แก่กลุ่มที่มีความยืดหยุ่นสูงกลุ่มที่ยังยืดหยุ่นแต่มีเงื่อนไขและกลุ่มเปราะบางโดย5ประเทศอย่างอินเดียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยมีการปฏิรูปนโยบายล่วงหน้าโดยเฉพาะด้านกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อความยืดหยุ่นด้านอัตราแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาตลาดเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับแรงกระแทกผ่านกลไกตลาดได้โดยไม่ลุกลามเป็นวิกฤตด้านเครดิตหรือการระดมทุนนะครับส่วนประเทศตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรียอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่สุดเผชิญกับแรงกดดันด้านตลาดสูงจากข้อจำกัดด้านนโยบายเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านต่างประเทศ3ประเทศนะตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรีย
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: เปราะบางที่สุดครับฮะพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับนะครับมาคุยต่อนะครับ
1: ค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ฟังก็เขียนเข้ามาบอกว่ามีนานแล้วปุ๋ยยี่ห้อเนี้ยไม่ใช่เรื่องการเมือง
0: จักรยาน
1: ขอบคุณมากค่ะที่ก็สังเกตท่านเองว่าไม่

0: สีฟัน
1: บางปุยบ้างโดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่เลยค่ะโอเคมาข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะคะพี่ไรสารมีการเปิดเผยขึ้นมาจำได้ไหมคะเมื่อตอนโควิดน่ะองค์การคลังสินค้าบอกคลังสินค้าทั้งที่ไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาและจำหน่ายบริษัทนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเลยแต่ไปเอาบริษัทนี้เข้ามาขายถุงมือยางให้องค์การคลังสินค้าแล้วก็ยังไม่ได้วางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาหรือจำหน่ายแล้วก็ไม่มีการเร่งรีบเสนอโครงการจัดซื้อถุงมือยางแสนล้านโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าไม่ติดประกาศที่เปิดเผยไม่มีราคาอ้างอิงโดยใช้ข้ออ้างว่ามีลูกค้ารองรับซื้อต่อล่วงหน้าแล้วเท่านั้นเองเพื่อมุ่งหมายและมีวัตถุประสงค์ที่จะเอื้ออำนวยให้กับบริษัทเนี้ยที่ไม่ได้มีอาชีพขายถุงมือยางเลยอ่ะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า
0: ครับ
1: โดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้เสนอราคารายอื่นด้วยนะเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเพื่อเป็นข้ออ้างในการถอนเงินขององค์การคลังสินค้าที่ได้ฝากประจำไว้ไปจ่ายล่วงหน้านอกจากจ่ายล่วงหน้าเขา 2,000 ล้านแล้วยังเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้จากการฝากประจำอีก 3.7 ล้านด้วยครับพี่ไพศาล 2,307 ล้านนะที่เสียหาย 2,000 ล้านให้เขาเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้ 3.7 ล้านค่ะปรากฏว่าคดีนี้สู้กันมาจนถึงวันนี้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดเลยค่ะนอกจากยกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์ด้วยศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค1ยกฟ้องเหตุผลก็คือเป็นการดำเนินการค้าขายตามวัตถุประสงค์ไม่เข้าข่ายพ.ร.บ.หัวหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทุจริต
0: เราทำให้รัฐเสียหายไหม
1: เห็นว่า
0: เงินที่ไปจ่ายเจอ
1: ซื้อถุงมือยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการค้าตามวัตถุประสงค์ขององค์การคลังสินค้าที่ให้อำนาจคณะกรรมการดำเนินการการที่จำเลยทำสัญญากับบริษัทเอกชนไปโดยไม่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าแล้วก็ไม่ติดประกาศในที่เปิดเผยรวมทั้งไม่มีราคาอ้างอิงนั้นไม่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของรัฐพ.ศ.42ส่วนการที่ปปช.เห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูลเบื้องต้นเชื่อว่าในการทำสัญญาซื้อขายถุงมือระหว่างอกส.กับเอกชนรายเนี้ยเป็นการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมของอัยการสูงสุดที่พิจารณาไว้แล้วก็คือไม่อุทธรณ์ค่ะส่วนกลุ่มจำเลยอื่นที่เป็นผู้เข้ามาทำสัญญาหรือได้รับประโยชน์อื่นใดจากการทำสัญญาดังกล่าวพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ากระทำความผิดที่ศาลชั้นต้นพิจารณายกฟ้องนั้นชอบแล้วค่ะศาลชั้นต้นยกฟ้องอัยการไม่อุทธรณ์ 2,000 ล้านให้เอกชนใน Next News เขียนว่าอย่างนี้ค่ะแหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้ากล่าวกับ Next News ว่าการที่อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์คดีนี้อาจส่งผลทำให้องค์การคลังสินค้าสูญเสียเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทที่จ่ายให้เอกชนไปแล้วและยังไม่ได้คืนกลับมาแล้วยังจะมีผลต่อรูปคดีการฟ้องร้องทางละเมิดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะถุงมือก็ไม่ได้เงินก็เสีย
0: เงินจะเสีย
1: ถอนเงินมา 2,000 ล้านไปจ่ายให้เขาไอ้ดอกเบี้ยเงิน 2,000 ล้านอีก 3.7 ล้านก็ไม่ได้ไม่ติดคุกไม่มีใครผิดเลย
0: ในทางคดีมันยังไงผมก็แปลกๆดูรูปการมันแล้วเนี่ยมันรัฐเสียหายแน่นอนใช่ไหมเอาเงินไปให้เขาถึงว่าจะทำสัญญงสัญญาถูกต้องไอ้ของไม่มีอ่ะพูดง่ายๆเอาเงินไปให้เขาแล้วของไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: และบริษัทก็ไม่ได้มีอาชีพในการขายถุงมือยางเลย
0: อ่ะก็เนี่ยเขาก็สืบค้นกันมาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอะไรเลยด้วยซ้ำไปดูแล้วมันก็ผมว่ามันรอดมาได้อย่างไรอาจจะไปฟ้องผิดข้อหาหรือว่าฟ้องผิด ไปอะไรยังไงก็ไม่รู้
1: แต่ตามคำอธิบายเขาบอก

0: ว่าเขามีหน้าที่ทําตามปกติการที่ไม่ประกาศการที่ไม่เทียบราคาไม่อะไรเลยไม่ใช่ความผิดก็ทําตามหน้าที่เขาก็เหมือนกับบริษัทอะไรที่ได้สัญญาจากกรมประมง53สัญญาน่ะแล้วที่มาทำแอปปลานู่นปลานี่อ่ะเขาบอกเขาไม่มีผิดสักอันเลยเขาผ่านสตง.ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็เขาชำนาญนะเขาถึงได้ตั้ง53สัญญาก็ชำนาญนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวรอถ้าสมมติว่าเงินหายไปทางองค์การคลังสินค้าก็ต้องค่อยไปร้องไปเป็นผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความอีกทีหรือไงก็ไม่ทราบ
0: แต่พี่ประสานเชื่อไหมคะว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เขาไปวัดเรื่องดัชนีการรับรู้การทุจริต
1: ก็เป็นไปได้
0: เพราะว่าไอ้การคำนวณดัชนีรับรู้การทุจริตที่เราเนี่ยได้33เต็มร้อยแล้วก็เกือบต่ำสุดในอาเซียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเอาไปวิเคราะห์ก็คือการวัดเกี่ยวกับความเรื่องของความหลากหลายของประชาธิปไตยการทวงดุลของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการด้วยค่ะ
1: ครับ
0: มันอยู่ในนั้นค่ะทั้งหมดอ่ะ
1: ครับก่อนจะไปเบรกกันผมรายงานสถานการณ์ล่าสุดของราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ทราบกันสักนิดนะคุณอันนะท่านผู้ฟังครับก็จากข่าวที่มีสื่อออนไลน์ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในรูปแบบของ MOU บันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าจำนวน14ข้อเพื่อยุติสงครามและวางกรอบสำหรับการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่จะมีรายละเอียดมากขึ้นต่อไปเนี่ยซึ่งคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับสหรัฐภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่แหล่งข่าวระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ก็ส่งผลทันทีให้ราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กนะครับน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยร่วงลงทันที12เหรียญ28เซนต์หรือ 12.01% มาอยู่ที่89เหรียญ99ครับจากประมาณ102เหรียญนะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลงมา12เหรียญนี่ 10.92% ก็มาอยู่ที่ 97.87 เหรียญต่อบาร์เรลขณะนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาก็ไอ้ที่ลดลง12เหรียญก็เหลือประมาณ10เหรียญ9เหรียญประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าทั้งเบรนท์แล้วก็ WTI ก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า100เหรียญอยู่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันขณะที่ทองคำครับกระโดดพรวดขึ้นไปทันทีเลย130เหรียญครับ
0: มันเป็น400เท่าไหร่ละคะ
1: ไอ้4,000 4,700กว่าเหรียญ
0: โถ
1: จาก 4,500 กว่า
0: ไม่ถึง 5,000 สักที
1: กระโดดเขาบอกว่าทองขยับขึ้นทันที 3% จากข่าวที่ว่าจะเกิดสันติภาพขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็ดอลลาร์ก็อ่อนค่ายวบน้ำมันก็ร่วงลงอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันที
0: ดีค่ะรู้แล้วแต่ดีพี่สารคะพี่สารรู้จักคุณดร.โจชัยวัฒน์นี่ไหมฮะดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะ
1: ก็รู้ตอนเข้ามาเป็นส.ส.อะไรเงี้ยเป็นคนจากแบงค์ชาติเป็นอะไรต่าง
0: ๆไม่รู้จักส่วนตัวใช่ไหมฮะ
1: รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักเลย
0: ถ้ารู้จักเนี่ยพี่สารจะให้เขาลาออกจากส.ส.มาสมัครผู้ว่าไหมคะ
1: ผมไม่ใช่นักการเมืองความคิดผมอาจจะไม่เหมือนกับพวกเขาอยู่ไม่กล้าตอบเหมือนกันนะ
0: ถ้าเราแบบรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นผู้ใหญ
1: ่จะให้ข้อแนะนำอะไรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คงดูแล้วว่าคนที่จะมานี่เป็นคุณเพชรกรุณพลเขาก็คุณเพชรนี่ก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ในขณะนี้พรรคประชาชนต้องการคนที่เป็นกระบอกเสียงคนที่คุยกับสื่อคนที่มีเสน่ห์ที่สื่อจะยังเกาะติดรายงานคงรายงานข่าวได้อยู่เพราะคนเหล่านี้ค่อยๆหายไปคุณเท่งเองก็ไม่เป็นคนที่ดึงดูดเหมือนกับคุณพิธาตอนเป็นหัวหน้าเรตติ้งก็ไม่สู้ดีเพราะได้คุณเพชรมาเนี่ยดร.โจเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เคยเป็นข่าวเลยนะไม่ค่อยจะเป็นข่าวเลยนะแต่ถ้าคุณเพชรกรุณพลซึ่งเขาเป็นดารามาก่อน
0: เขาเป็นดาราเขาดังเพราะเป็นดาราแล้วเขาก็มีอะไรแจ๋วแจ๋วของเขาอยู่ในเฟซบุ๊กเขามีคนรักมากแล้วก็มีคนที่ตามอารวาสเขาอยู่มานานแล้ว
1: นะคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะต้องมาสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องลาออกไหม
0: ลาแล้วลาออกแล้วแล้วก็ขยับคุณเพชรออกมาฮะ
1: เขาลาออกแล้วแต่ว่า
0: ลาออกแล้วแล้วเขาบอกเขาคิดหนักอยู่ต้องลาออกค่ะแล้วเขาบอกเขาคิดหนักมากตอนเขาลาออกก็นี่แหละที่คิดว่าเขากำลังสูญเสียการเป็นส.ส.ก็เลยคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเนี่ย
1: แต่อนาคตทางการเมืองนะก็จากส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งแล้วมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยนะมันก็ชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดานะผมบอกตรงนะ
0: แล้วผมก็
1: เชื่อว่าคะแนนเขาเนี่ยถ้าจะแพ้ก็ไม่น่าขี้เละดูจากพื้นฐานที่ทางพรรคประชาชนเขากวาดทุกที่นั่งมาในเขตกรุงเทพอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าคะแนนพื้นฐานเขาน่าจะแข็งแกร่งทีเดียวแล้ววิเคราะห์กันนะขนาดนี้ว่าไม่น่าจะสู้ผู้ว่าชาติชาติได้แต่ว่าผมว่าคะแนนไม่ขี้เหร่แน่นอน
0: เดนวันนี้ฉันเดนเริ่มอ่านบทวิเคราะห์ซึ่งก็ค่อนข้างจะคล้อยตามไปด้วยนะคะพี่ไพศาลวิเคราะห์ว่าพรรคประชาชนเนี่ยปัญหาของพรรคประชาชนคืออะไรกันแน่ความนิยมผู้นำฝ่ายค้านตัวคุณเท้งเนี่ยแพ้คุณอภิสิทธิ์ขนาดนี้แล้วก็บทบาทในการเป็นฝ่ายค้านมันก็ดูไม่ได้โดดเด่นเวลาที่อภิปรายแต่ละครั้งอ่ะแกแทบจะเอาข้อมูลจาก Next News อ่ะจากคุณประสงค์ที่ทำไว้เหลืองเสียตือตั้งแต่เรื่องอุ้ยตั้งแต่สมัยคุณรังสิมันโรมเรื่องที่โดนเขาฟ้องอ่ะเขาเขียนในอิสลามาทั้งนั้นเลยนะคะพี่ไพศาลเขาก็เอาไปอภิปรายเท่านั้นเองอ่ะมันก็เลยคิดว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำขนาดไหนอะค่ะความสามารถในการที่เป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มมีคนตั้งคำถามตรงเนี้ยเป็นส.ส.เข้ามาทำงานในสภาน่ะได้แต่ถ้าระดับที่จะมาเป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มถูกตั้งคำถามถึงความสามารถเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์แกบอกยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วเต็มลุยชิงผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมจะไปข้างหน้าเป็นเมืองที่คอยโอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากและเป็นเมืองให้โอกาสในวันที่คุณอยากก้าวกระโดด
1: เป็นงานวรรณกรรมเลยนะ
0: มันพูดอย่างเงี้ยพี่เอกสารดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเมื่อวันเปิดตัว5พฤษภาคมกรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมจินตนาการตาม
1: คือก็ผมก็คิดว่าสู้ผู้ว่าแห่งชาติก็ต้องมาแนวอย่างเงี้ยคือต้องเป็นจินตนาการเป็นความฝันเพราะผู้ว่าแห่งชาติผู้ว่าชาติชาติก็ไม่มีอะไรเนี่ยทำงานไม่ต้องมี
0: เป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมไปข้างหน้า
1: เ
0: ป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากใครบอกอุ้มเราเวลาที่เรา
1: อันนี้ที่ไล่มา
0: ไม่มีกัน
1: ไอ้ที่ไล่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อบทเพลงทั้งนั้นเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณอยากจะก้าวกระโดด
1: เป็นชื่อส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปดูแล้วมันเป็นท่อนวัดทองของพวกบทเพลงบทกวี
0: กลัวคนจะหาว่าแกเป็นลิเกจริงเลยตอนคุณพิธาก็โดนไปทีนึงแล้วอันนี้กลัวนะคะกลัวว่าแกจะโดนหาว่าเป็นลิเกตอนคุณพิธาก็โดนล้อเลียนไปทีนึงแล้ว
1: อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่ ถ้าคนรุ่นอย่างคุณอันอย่างผมนี่อาจจะเรียกเอาไปละแต่เขาอาจจะเขาถ้าเขาสื่อสารลักษณะนี้ผมเชื่อว่าเขาคงคิดว่าน่าจะเข้ากับจริตของฐานเสียงเขาอยู
0: ่ล้มลุก
1: มี
0: ลมใต้ปีกไม่รู้อ่ะแต่นี
1: ่ You are my wind beneath You are my wind beneath my wing
0: แต่นี่ได้เป็นไอเราเป็นผู้หญิงอ่ะงานพวกงานบ้านอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนจุกจิกนี่ก็ยังเห็นขยะที่อยู่ริมขอบถนนพวกทางยกระดับไม่ว่าจะตรงลาดพร้าวอ่ะพี่สารจากวิภาวดีมาลงผลโยธินจากพระรามเก้าข้ามมาลงตรงหน้าพวกอะไรอ่ะลาเดฟองวิทเลซีเคร็ดอะไรอ่ะสกปรกสกปรกไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยพี่ไพศาล
1: สกปรก
0: จริงมันเป็นทางยกระดับมาจากแถวหน้าโรงพยาบาลปิยเวชใช่ไหมคะแล้วก็ยกระดับมาลงหน้าอาบอบนวดเวิร์กนั้นทั้งเวิร์กอ่ะ
1: อ๋อมันไม่ใช่ทางด่วนใช่ไหมเพราะทางด่วน
0: มันเป็นทางยก
1: ทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะมันเป็นทางยกระดับ
1: ทางยกระดับนี่ของกทม
0: สกปรกมากสกปรกที่สุด
1: ไม่เข้าใจว่ากทมไม่มีรถเก็บขยะไอ้ประเภทที่มาคอยกวาดขยะขอบ
0: ๆเอาเงินไปซื้อเครื่องออกกำลังกายหมดเหรอคะ
1: ไม่ทราบกันไปจัดเต้นนอร์บิทแล้วทำดนตรีในสวนหรือเปล่าไม่รู้
0: ทางยกระดับบุสะพานทุกสะพานสกปรกที่สุดค่ะเพราะว่าคนกวาดเขาขึ้นไปกวาดไม่ได้ผ่านทุกวันหงุดหงิดทุกวันเลยครับพี่ไพศาลค่ะ
1: แจ้งทราฟิกฟังดูแล้วก็ยังไม่คืบหน้าใช่ไหม
0: ขี้เกียจยุ่งแล้วเบื่ออื
1: ม
0: แล้วก็ตอนเขาไปทำก็จะส่งรูปให้เราดูนิดนึงตอนทำก็เก็บไม่หมดเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ครับค่ะอ่ะครับขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: อนุญาตค่ะอนุญาตค่ะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เอาละครับมา
0: คุยต่อก่อน
1: คุยต่อนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยมีคนที่คุยกับเราเรื่องนี้มาคุณไพฑูรย์บอกคนกวาดอันตรายถูกต้องคุณไพฑูรย์เรียนกับพี่ไพศาลถึงบอกแล้วมันต้องใช้รถขึ้นไปกวาดเพราะสังเกตว่าทางยกระดับทั้งหมดจะสกปรกหมดเลยเพราะว่าคนขึ้นไปกวาดไม่ได้คุณชวันบอกต้องไปดูหลังหมอชิด2ครับเหมือนสลัมเลยจริงที่สุดเพราะว่าใต้ทางด่วนของหมอชิดเนี่ยค่ะพี่ไพศาลเขาจะทำรั้วลวดอ่ะสูงๆไว้คนก็จะเอาขยะทุกอย่างไปซุกใต้รั้วเป็นกองขยะลาเต็มไปหมดเลยมันเป็นพื้นที่ทางด่วนกทมก็ไม่ได้เข้าไปเก็บแต่ไอตอนคนทิ้งอ่ะเหวี่ยงเข้าไปใต้ทางด่วนเราผ่านไปเราจะเห็นยิ่งกว่าสลัมสกปรกมากค่ะนะค่ะ
1: มาดูเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สภานะฮะวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ครม.ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่ค้างจากสภาชุดที่ผ่านมาให้เดินหน้าพิจารณาต่อในสมัยสภาปัจจุบันว่าตามขั้นตอนเนี่ยต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ลงมติเห็นชอบตามที่ครม.เสนอหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนจะมีร่างพรบ.ฉบับใดที่ครม.ร้องขอให้สภาพิจารณาต่อนั้นตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งนี้ทราบว่าไม่มีการยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ค้างการพิจารณาวาระ2ของรัฐสภาชุดที่ผ่านมาอันนี้ตกไปแน่นอนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยนะ
0: ไอ้ที่ใน เวลาที่เราเลือกตั้งอ่ะเหรอคะที่ลงมติในรัฐธรรมนูญตอนที่เราเห็นชอบจะเลือกตั้งในตอนเลือกตั้งอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่นี่จะให้แก้เข้าใจว่าจะไปตัดไอ้เรื่องของบทบาทสวหรืออะไรต่าง256นะจะมีรายละเอียดอะไรผมจำอะไรไม่ได้นะขออภัยด้วยแต่เอาเป็นว่าร่างแก้ไขอันเนี้ยซึ่งผ่านสภามาแล้วนะในวาระแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็รัฐบาลก็จะไม่ยืนยันร่างนี้ให
0: ้
1: เพื่อให้พิจารณาต่อในวาระ 2-3 ต
0: ้
1: องเพราะว่าอำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าไอ้ร่างกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะมีทั้งหมด8ฉบับนะอย่างเรื่องอากาศสะอาดอะไรเงี้ยเข้าใจว่ารัฐบาลเขาจะยืนยันว่าให้เดินหน้าได้ต่อขณะที่คุณนิกรจำนงในฐานะรองประธานวิปก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีครม.ไม่ยืนยันต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าตนเข้าใจว่าเป็นเพราะรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อนคือปัญหาวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนขณะที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการเห็นชอบประชามตินั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพียงแต่ว่าอาจต้องจัดลำดับการทำงานและแก้ปัญหาของรัฐบาลให้ดีพูดทำนองว่าก็คงยังไม่ใช่เร่งด่วนที่ต้องทำรวดเร็วคุณนิกรบอกว่าในฐานะที่ตนก็ติดตามเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีบทบาทต่อการศึกษาต่อการทำงานศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมและประชามติหลายครั้งมองว่ารัฐบาลยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้แม้จะไม่ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของสภาชุดก่อนหน้านี้และมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องอื่นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นขณะเดียวกันก็มองว่าในขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต้องพ่วงกับการทำประชามติอีก2ครั้งมีความจำเป็นที่ต้องหารือกับคณะกรรมการเลือกตั้งต่องบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีวิธีทำให้ลดการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามที่กฎหมายประชามติฉบับแก้ไขกำหนดไว้ให้ทำได้คือผ่านระบบไปรษณีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง1,000 ล้านบาทจากเดิมที่ต้องใช้ 3,500 ล้านบาท
0: วันนี้อ่านซูมคุณสมชายกุศลสมบัตินะคะท่านพูดเหมือนเราเลยท่านบอกว่าไอ้เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยออกมาเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิและเสียเวลาที่เราเนี่ยหัวที่เอาไปสนใจเรื่องอื่นมันเหมือนกับตอนเสอะอันนี้ในบทความท่านเขียนอย่างนั้นนะคะเราก็เคยพูดอย่างเงี้ยว่ามันเสียสมาธิมันเสียเวลามากเลยเรื่องแลนด์บริดจ์เรียนเปรียบเทียบเหมือนตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งแกจะทำคาสิโนอ่ะซึ่งเราก็วุ่นวายการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคาสิโนตอนคุณเศรษฐาจะทำบล็อกเชนเราก็วุ่นวายกับการทำบล็อกเชนแต่ไอ้นี่หนักไปกว่าอีกนะคะพี่ไพศาล ม
1: ัน
0: ต้องใช้เงินด้วยนะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแค่ 5,000 ล้านเนี่ยไม่มีเงินเลยค่ะนี่ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องใช้เงินทำประชามติจะไปเสนออะไรก็ต้องใช้เงินค่ะพี่ไพศาลค่ะเรียนว่านะบางทีเราก็ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้มากพอสมควรจริงๆเรื่องใหญ่ให้นักการเมืองมา move on เป็นเรื่องอื่นบ้างค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นไปตามที่คุณดันคิดอ่ะก็คือผมคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยก็คงไม่รีบผลักดันอะไรมากมาย
0: ใช่
1: เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญคงดูอาจจะเรียกว่าใน4ปีนี้เขาอาจจะยังไม่มีอ่ะ
0: แล้วไอ้ตึงก็ไม่เห็นพูดอะไรแล้วเนี่ยไอ้ตึงก็พูดเรื่องอื่นแล้ว
1: ก็ไม่รู้จะ
0: ทำปกติไอ้ตึงต้องพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะ
1: ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันก็มีประชามติออกมาแล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรได้ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
0: ค่ะไอ้ตึงก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าท่านพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ
1: ไอ้ตึงก
0: ็
1: ไอ้ตึงจะมาตกลงจะมาเป็นวิปฝ่ายค้านนี่ใช่ไหมเห็นว่าเที่ยวนี้จะมาเป็นวิปฝ่ายค้านเนี่ย
0: ก็น้าหลานก็ทำงานก
1: ันออกจากโฆษกแล้วนี่ไม่ได้เป็นโฆษกแล้ว พอตามรายงานข่าวเขาบอกว่าที่ไม่เป็นโฆษกแล้วคุณลิซ่าพักกมลมาเป็นแทนเนี่ยเพราะว่าไอติมเขาจะมาเป็นวิฝ่ายค้านมาเป็นประธานวิฝ่ายค้านครับ
0: พี่ลิซ่ารู้จักทนายอั๋นไหมคะ
1: ทนายอั๋นบุรีรัมย์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็รู้จักตามข่าวท่านนะครับ
0: แกอยู่ไหนอะคะทุกวันเนี้ยนี่ถ้าเหตุเกิด
1: เข้าใจว่าแกน่าจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวๆปปช.หรือกกต.อะไรเงี้ยครับน่าจะกกต.ฮะครับคงเช่าอพาร์ตเมนต์หรือเช่าคอนโดอะไรอยู
0: ่ฝากดูด้วยนะถ้าใครอ่ะขับรถจากบุรีรัมย์มากรุงเทพอ่ะถ้าเห็นใครแกพาวิ่งอยู่ข้างถนนเนี
1: ่
0: ย
1: เอาแกว่างั้นเหรอ
0: ช่วยดูหน่อยว่าใช่เปล่า
1: แกบอกจะแล้วจะมาชกจะประท้วงอ่ะ
0: ก็แกเคยโพสต์เมื่อวันที่4มกราคมนะคะถ้าพักน้ำเงินได้ถึง40เก้าอี้ขึ้นไปอ่ะทนายอั๋นบุรีรัมย์จะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะค่ะ
1: พูดนานแล้วไม่ใช่เหรอคนยังจำได้อยู่น่าจะลืมไปแล้ว
0: มันเขียนนะคะถ้าพูดเนี่ยคงอาจจะจำได้ไม่ได้บ้าง
1: มีคนบันทึกไว้นะ
0: เขียนไว้เมื่อวันที่4มกราคมเจ้าตัวอาจจะลบไปแล้วก็ได้แล้วกล่าวอะไรสักอย่างก่อนจะอำลาวงการหาลูกเมียทำนาตามประชาคนจนต่อไป
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ควรจะถอดตัวตอนน
4: ั้นว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อไปก่อนไงแล้วก็บอบอกต้องรูปไลฟ์ให้ร่างกายมีพลังงานขึ้นมาก็บางทีมันก็เคลิ้มกันไปมันก็เออหรอต้องทำเหรอเออก็เอาคืออาจารย์คนนี้เขาอายุเยอะแล้วด้วยนะเราก็อาจจะคิดว่าต้องหรือว่าแกมีชื่อเสียงคนก็อาจจะเกรงใจหนึ่งสองก็อายุเยอะคงไม่ทำอะไรเราอย่างนั้นบ้างนั่นแหละจนเริ่มมาแบบลุ่มล่ามเรามากเกินเนี้ยเขาก็เริ่มผิดปกติแล้วเขาเลยถ่ายติดเอาไว้นะฮะ
3: เอาจังหวะไปถ่ายคลิปไปดูนะ
4: ครับ
3: ถ่ายคลิปไปด้วยคลิปไปดู
4: เก็บหลักฐานนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สายใหม่ต้องเราจะพาไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อเอาผิดกับอาจารย์ที่ทำพิธีคนนี
3: ้
4: นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพันธ์นะครับกับดีเจน้องดงจามากิจสภาคนะครับน้องดงสวัสดีน้องดงเดี๋ยวน้องดงกำลังมาคุณผู้ฟังฮะเป็นยังไงฮะช่วงที่แล้วโอ้โหข่าวยาวบางข่าวขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังฮะทำให้รวบรัดตัดตอนไม่ทันเลยจริงๆเพราะว่าบางข่าวก็อยากเล่าละเอียดอ่ะเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ได้รู้ที่มาที่ไปอย่างเช่นข่าวของมาดามเก่งเนี่ยเรื่องของเซียนพระเนี่ยมันอะไรยังไงกันแต่ว่านี่นะฮะก็ชัดเจนเดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าซึ่งก็มีการแจ้งความด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีของท่านบิ๊กเต่าไงบิ๊กเต่าเองท่านก็ทำหลายคดีพอมีชื่อเสียงแบบนี้เนี่ยก็คนอาจจะสงสัยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้ารู้จักพี่เต่าผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะเพราะท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคุณผู้ฟังนะไปติดตามกันอีก10ข่าวครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10คิดว่ามีแต่คนไทยนะเจ้าของห้องพังงะไปปล่อยคอนโดให้สาวเมืองผู้ดีเช่า6เดือนเปิดห้องดูอีกทีเจอขยะกองโตเสื้อผ้าเน่าเหม็นครุ้งทาสีเลอะเทอะค่าซ่อมแซมครึ่งล้านแล้วโทรทัศน์เนี่ยก็หายไปด้วยคุณผู้ฟังฮะวันนี้นางสาวฉันธนีอายุ41ปีฮะเป็นแม่บ้านดูแลคอนโดแถวแถวจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.ภูพิงราชนิเวศว่าขอติดตามตัวนางสาวแอนชาวอังกฤษอายุประมาณสัก35ปีหลังจากมาดามแอนเนี่ยฮะได้ทำสัญญากับทางเจ้าของคอนโดขอเช่าห้องราคาเดือนละ 2,500 บาทโดยเช่ากันทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมที่ผ่านปีที่ผ่านมานะถึงมีนาคมปีนี้ปีนี้ก็มีนาและเมษานี่ครับพฤษภาก็เดือนกว่าโดยแม่บ้านผิดสังเกตเนื่องจากห้องดังกล่าวมันมีกลิ่นเหม็นไม่มีผู้เช่าแล้วทำไมมันมีกลิ่นเหม็นก็เลยนำกุญแจสำรองเปิดเข้าห้องถึงกับผงะฮะเนื่องจากสภาพในห้องเต็มไปด้วยขยะกางเกงในเสื้อผ้าขยะเน่าเหม็นเต็มห้องถูกทิ้งเรี่ยราดและเพราะว่ามีการนำสีมาทาตามผนังห้องเลอะเทอะอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าทรัพย์สินเสียหายเช่นเตียงโซฟาผุพังสกปรกสภาพห้องเสียหายอย่างหนักโดยให้ช่างมาตรวจสอบคาดว่าหากมีการซ่อมแซมให้กลับมาดังเดิมคงจะเสียหายประมาณสัก 500,000 คุณฟังฮะค่ารีโนเวทค่าตกแต่งค่ารื้อทำความสะอาดใหม่ 500,000 ค่าเช่าที่เก็บมา6เดือนเนี่ยไหวไหมอยู่ไหมแล้วก็พบอีกว่าทีวีจอแบนก็หายไปด้วยซึ่งผู้เช่าคงจะรักขโมยไปแหมแสบจริงๆมาดามแอนก็อยากจะเตือนผู้ที่มีคอนโดหรือว่าห้องเช่าให้ระวังนะแล้วก็หมั่นตรวจสอบความเสียหายของห้องว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนหรือเปล่าโดยที่ผ่านมาก็เห็นแต่คลิปข่าวว่ามีคนไทยเช่าห้องคอนโดแล้วเดือดทำเจ้าของห้องเดือดร้อนทำสกปรกไม่คิดเลยว่าสาวเมืองผู้ดีอังกฤษอย่างนางสาวแอนคนนี้จะเช่าห้องแล้วก็ทำให้เจ้าของห้องต้องตกตะลึงแล้วก็เสียค่าซ่อมถึง 500,000 เนี่ยฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ไปแต่งหน้าสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่บอยครับ
2: สวัสดีครับโดง
4: มาอันดับ9ใช่ไหมพี
2: ่
4: มาดูเรื่องคราวของพี่ไรเดอร
2: ์ครับ
4: นะครับชีวิตเหนื่อยทั้งวันอยู่แล้วเนาะวิ่งตากแดดทำมือถือตกท่อร่วงไปแบบฝาตะแกรงท่อตกลงไปนะฮะก็ว่าเคาะลายแล้ว
2: ครับ
4: ล้วงไปหยิบหยิบถึง
2: ครับ
4: นึกว่าดวงดี
2: เออ
4: มือติดอีกมือติดตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กฝาระบายน้ำติดอยู่เนี่ยนะฮะร่วมๆเกือบครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
4: นะฮะก็ในที่สุดเนี่ยนะครับต้องตามเจ้าหน้าที่มาช่วยนะฮะเหตุการณ์นี้กู้ภัยของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็มาช่วยนะตัดเหล็กกันนะครับเพื่อให้มือพี่ไรเดอร์เนี่ยนะเออนะออกมาได้นะครับโอ้พี่แกอายุ24ปีนะครับนะโอ้ชื่อเพราะด้วยชื่อว่าคุณกันกาญจนพิทักษ
2: ์
4: โอ้ชื่อยาวนะ
2: ครับ
4: นะเออก็ทำอาชีพ
2: ชื่อจามอนสมศักดิ
4: ์อันนี้สงสัยแบบว่าน่าจะเหมาะดูนะกันกาญจนพิทักษ์ ถ้าเด็กๆนี่ชื่ออย่างนี้แล้วโดนครูคัดร้อยจบนี่โกรธครูเลยนะ
2: เออ
4: ไม่โกรธพ่อแม่นะโกรธครู
2: ไปซื้อตรายางมาเลยผมประทับปับปับปับ
4: เออแกบอกว่าพลาดทำมือถือหลุดลงไปนะครับในท่อก็คิดว่าล้วงถึงนะก็นะเออใช้มือล้วงลงไปปรากฏว่าเอ้าตอนจะเอาขึ้นมาแขนติดอยู่ครับดึงออกมาไม่ได้โอ้โหนะอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนี่พี่เขาเลยนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนักข่าวก็ไปทำข่าวว่าเป็นอุทาหรณ์ระวังนะอะไรตกท่อเนี่ยทางที่ดีเรียกเจ้าหน้าที่ดีกว่า
2: ใช่แล้วบางครั้งเราก็รู้อะไรอยู่ในตัวในท่อนะแย่มือเข้าไปฟับมือเราม
4: ือหายเลย
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อคุณฟังฮานายราเชียศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวันนี้ท่านเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปมอบนโยบายและสั่งการเจ้าที่ฝนหลวงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่พร้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ของพิษณุโลกและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยวันนี้คุณราเชนเนี่ยก็ถือฤกษ์งามยามดีเดินทางมากราบขอพรพระครูสิทธิธรรมวิภัทรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพระอารามหลวงแล้วก็เจอมือนะมะมนมนนางพญาโด่งสนใจไหมพิษณุโลก
4: ช่วยเรื่องอะไรพี่ช่วยเรื่องอะ
2: ไรที่พี่ที่คนมีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยเช่นคุณอนุทินภริยาเนี่ยก็เคยมาขอพรแล้วเจอมือกับท่านพระครูมาแล้ววันนี้คุณราเชนก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าก็ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมาเพื่อศักดิ์ศรีราชการไม่ยอมให้นักการเมืองมารังแกตนเป็นคนขอพระเจ้าอยู่ตนเป็นคนของพระเจ้าอยู่หัวนี่คุณราเชนว่
4: า
2: หลังจากนั้นคุณราเชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งและการทำฝนหลวงในพื้นที่บอกว่าวันนี้มาติดตามสถานการณ์เพราะว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญคือปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงซึ่งช่วงนี้กำลังจะเริ่มแล้วก็มาวันนี้ก็มาดูมาจากเดิมที่เราเคยวางแผนไว้เพื่อมาติดตามสถานการณ์คาดว่าจะเกิดความแห้งแล้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราชิงโอกาสว่ามันมีความชื้นอยู่ก็ต้องเร่งชิงทำให้ฝนมาตกลงมาเสียก่อนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมีน้ำกักเก็บในพื้นที่โอ้นี่อีก 2-3 เดือนเหรอถ้าเกิดมันน่าจะแล้งอ่ะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแถวบ้านฝนตกก็ตกนิดๆหน่อยๆอ่ะโด่งเหมือนแบบหยิมๆอ่ะ
4: ครับ
2: คือเดือนเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสอีกเดือนนึงที่จะทำฝนหลวงได้ไปถึงต้นมิถุนายนไม่งั้นหลังจากนั้นก็อากาศคงจะยากแล้วแหละโอ
3: ้มหานครรอบทิศอันดับ7
4: วันนี้ศาลให้ประกันนะครับแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงค
2: ุ
4: ณป้า2ร้านเนี่ยพี่ที่เชียงใหม่เขาตั้งร้านอยู่บนฟุตบาทใกล้กันเจ้านึงอยู่ติดกำแพงเจ้านึงอยู่ริมถนนแล้วตรงกลางเป็นฟุตบาทให้คนเดิน
2: ครับ
4: นะฮะก็ขายของเหมือนกันอยู่ด้วยกันปรากฏทะเลาะกัน
2: อ้าวทำไมล่ะ
4: ก็เธอขายดีฉันขายไม่ดี
2: แค่นี้เอง
4: เธอไปบอกลูกค้าว่าร้านเธออร่อยกว่าร้านฉันเธอไปบอกลูกค้าว่ากินของฉันไม่ค้างคืนของอีกร้านค้างคืนมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยนะครับเข้าหูกันและกันนะก็ทะเลาะกันในที่สุดนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะร้านหนึ่งไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาคุณป้าอายุ63
2: ครับ
4: คุณป้าขายมะม่วงอายุ63แล้วนะครับปรากฏว่าร้านคู่กรณีเนี่ยไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาแล้วเหมือนทำท่าจะเอาเก้าอี้พลาสติกเนี่ยฟาดเธอ
2: เ
4: ธอก็สู้นะครับเธอก็เต็มสู้ปรากฏว่าคนนึงเนี่ยนะครับมากระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาด
2: ครับ
4: เธอเลยเอามีดปอกมะม่วงเนี่ยแทงเข้าไป
2: โอ้โห
4: นะฮะปรากฏว่ามันคงไปโดนจุดสำคัญผู้ชายคนนั้นล้มลงเสียชีวิตครับ
2: โอ้โห
4: เธอโดนจับนะฮะส่งศาลวันนี้ศาลเมตตานะครับให้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะฮะด้วยหลักทรัพย์โฉนดที่ดินราคา 400,000 บาทนะฮะก็ให้ออกมาต่อสู้คดีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกลับทางแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงร้านคู่กรณีเหมือนกันนะรุมทำร้ายฉันฉันจะผิดฝ่ายเดียวได้ยังไงฉันป้องกันตัวในภาพก็เห็นอยู่ว่า3คนเนี่ยคนนึงมาจับเธอล็อกอีกคนนึงกระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาดพอเธอดิ้นหลุดออกมาได้เธอก็เอามีดเนี่ยนะฮะกวัดไปแกว่งมาเพื่อป้องกันตัวเธอว่าอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าโอ้โหนี่ฮะสึกแย่งที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่เชียงใหม่คือเราไปเชียงใหม่เนี่ยเมืองมันใหญ่มากนะเมืองมันใหญ่มากๆนะฮะแต่ว่า คนเรานะพอเนี่ยมาขายของอยู่ตรงข้ามกันที่เดียวกันได้แล้วก็มีเรื่องมีราว
2: คนจังหวัดเดียวกันด้วยนะ
4: โอ้นะครับ
2: เมืองมันใหญ่นะแต่ว่าใจมันแคบ
4: โอ้ยคมกริบคมกริบ
2: ต้องไม่รู้เหรอแต่ว่าไม่มีมีดก็ใช้พี่ตะปอกมะม่วงสองมือพี่
4: โอ้ยคมกว่ามีดเนี่ยพี่บอยเนี่ย
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: คุณผู้ฟังครับเคาะแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเรามีสิทธิ์กันไหมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้เติมเน็ตได้เลยด้ง
4: 25พฤษภาคมแล้วเหรอ
2: คนละครึ่งพาสเติมเน็ตได้เลยนะหรือเน็ตไม่ทันกดไม่ได้สิทธิ์กับเขาไงคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ด้วยจอพิจารณาเงื่อนไขบัตรคนจนใหม่เรามีไหมบัตรคนจน
4: ไม่มีสิเรามีเงินเดือนนี่ก็ไม่ได้แล้ว
2: เอาเหร
4: อ
2: แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังจะเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนี
4: ้
2: จากนั้นจะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคม29สน19เสนอครม25พฤษภาคมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
4: 25วันจันทร์นะคุณผู้ฟังจ
2: ัน
4: ทร์สุดท้ายของเดือน
2: แล้วก็จะเริ่มใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายน
4: เดือนละ 1,000
2: นะสำหรับรายละเอียดของคนละครึ่งพลัสอันนี้ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะคนละครึ่งพลัสนะเบื้องต้นเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา1สัปดาห์แจกเงินรวม4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 4,000 บาท
4: ก็ไม่ต้องรีบไปแย่งกันในวันที่25
2: ก็จำสิทธิ์จะหมดไงถูกไหมล่ะแบ่งเป็นเงินรัฐบาลจ่ายให้ 60% เงินผู้มีสิทธิ์ร่วมเนี่ยจ่าย 40% กินกาแฟ100บาทก็เราจ่าย60หลวงจ่าย
4: เราจ่าย40
2: หลวงจ่าย60คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ขณะที่ส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะเปิดลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนจะเปิดการลงทะเบียนใหม่ตามเงื่อนไขนะของกระทรวงการคลังที่กำหนดขึ้นก็ผู้ลงทะเบียนแค่กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และรอการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
4: ่
2: ในส่วนของการเยียวยากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะยึดกลุ่มเดิมคือ 13.4 ล้านสิทธิ
4: ์
2: ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ 13.2 ล้านสิทธิ์เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตโอ้ยตายไปต้อง2ล้าน2แสนหร
4: อ
2: ก็โดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคเครื่องเหมือนกับซื้อของอุปโภคบริโภคอีก300บาทต่อเดือนแล้วก็อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลานาน4เดือนผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนโดยรัฐบาลจะจ่ายสมทบเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสเลย
4: ก็คือเดิมจากได้เดือนละ300เป็น700รัฐบาลให้เลย 1,000
2: ใช่ใช่ใช่ก็ได้เป็น 1,000
4: คุณไม่ต้องเติมเงินกลุ่มนี้ไม่ต้องเติมเงินเหมือนเรากล
2: ุ่
4: มนี้คือได้เงินเข้าบัตรไปใช้เลย
2: แต่ว่าเราไม่ต้องโหลดแอปใหม่ใช่ไหมใช้คนใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิมเหรอ
4: ใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิม
2: ใช่ไหม
4: ใช่
2: เออมันเสถียรแล้วอย่างที่ผมบอกว่าคือวันนั้นก็จัดรายการก็เลยบอกว่าฝากไปด้วยเพราะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันเสถียรแล้วใช้กันมานานทุกคนมีและเคยชินถ้าไปโหลดใหม่เดี๋ยวไม่จัดที่มาเด
4: ี๋
2: ยวไปโหลดเอาหนึ่งยุ่งยากทุกคนไม่มีสมาร์ทโฟนสองไปกดลิงก์โหลดอะไรของโจรหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะแทนที่ได้เงินหลวงกลายเป็นเสียเงินให้โจรไป
4: มันจะมีช่วงหนึ่งไปใช้แอปทางรัฐจำได้ไหมทางรัฐ
2: ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
4: ก็กลับมาเป๋าตังค์ดีกว่าคนชาวบ้านซื้อหัวอยู่แล้ว
2: ใช่
4: ครับผม
3: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: งอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: โอเค
5: นะครับมาเบรกสุดท้ายก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็คนกรุงเทพนี่ก็ใช้ชีวิตแบบปิดเทอมรถไม่ติดกันสัปดาห์สุดท้ายแล้วพี่บอยเพราะว่าบางโรงเรียนในวันศุกร์หน้าเปิดบางโรงเรียนก็ไปวันจันทร์เปิดนะครับบรรยากาศของการก่อนเปิดเทอมนะครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่หาดใหญ่นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังพาลูกหลานนะออกไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
4: ก็มันจำเป็นอ่ะ
5: ใช่ซื้อแค่เท่าที่จำเป็น
4: ต้องซื้อไหมปีนี้
5: อาจจะต้องซื้อกระโปรง
4: เอาไม่เอาชุดของแอนฟิลมาใส่
5: ไม่มันผู้ชายกับผู้หญิงมันคนละชุดกัน
4: อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งแยกไหมเผื่อถามน้องหรือยัง
5: ไม่คนละโรงเรียนคนละโรงเรียนด้วย
4: ลูกเสือก็ยังเหลือแค่ผ้าพันคอเลย
5: ใช่โรงเรียนลูกมีผ้าพันคอเยอะอยู่แล้ว
4: ต่อไปก็อนุโลมใส่ทุกต่อไปอย่างนี้ใส่ชุดไปเวทไปแล้วก็มีสัญลักษณ์โรงเรียนห้อยคอไป
5: เออ
4: โรงเรียนอะไร
5: ก็อย่างไรก็ดีนะ
4: เออ
5: ไงก็ซื้อนะฮะก็นี่แหละนะครับผู้ปกครองที่หาดใหญ่นะครับพาลูกไปซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดนักเรียนหลายครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเลยยังไม่ฟื้นนะขายของอะไรยังไม่ดีนะครับหมดเงินไปการซ่อมแซมบ้านนะเพราะฉะนั้นการมาเลือกซื้อของนะครับในเทอมนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าบอกเด็กบอกลูกอะไรก็เข้าใจเอาที่มันจำเป็นนะอย่างเช่นกล่องดินสอถ้ามันเก่าถ้ามันเลอะก็ใช้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่นะครับกระเป๋านักเรียนถ้ามันยังใช้ได้ก็ใช้กระเป๋าใบเดิมไปอะไรอย่างเงี้ยขอแค่เอาแค่ว่ารองเท้าอย่างเงี้ยมันจำเป็นเนาะรองเท้ามันคับกระโปรงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละแต่ละครอบครัวก็เลือกซื้อของน้อยลงเห็นได้ชัดเลยสภาพเศรษฐกิจที่หาดใหญ่ยังไม่ฟื้นนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อันดับ4อันนี้เป็นข่าวตั้งแต่กลางดึกต่อเนื่องเช้าแล้วตลอดทั้งวันนี้นะฮะเรื่องของพระครูปรัตสมบัติเจ้าวัดวัดสนามชัยคุณผู้ฟังที่ว่าหายตัวไปปริศนาล่าสุดก็ปรากฏตัวแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของพระครูปรัตสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าวัดวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดเจ้าที่พบตัวแล้วโดยพระครูเนี่ยได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สน.บางรักด้วยตัวเองเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาแสดงความประสงค์ไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุอย่างเป็นทางการว่าทำไมถึงหายไปแล้วก็สึกเป็นคฤหัสถ์จากการตรวจสอบของชุดสืบสวนพบว่าหลังหายตัวไปเนี่ยตัวพระครูปรัตสมบัติเนี่ยออกจากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ18มีนาคม69มุ่งหน้าไปวัดป่าแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกเพื่อลาสิกขาแสดงว่าไปสึกเลยนะคุณผู้ฟังต่อมาได้มีการเดินทางด้วยการซื้อรถจักรยานยนต์ปั่นขออภัยนะซื้อจักรยานนะปั่นไปยังจังหวัดเชียงรายดง
5: ใช่ใช่
4: โอ้ถ้าจะไปสายปั่นเหรอ
5: โอ
4: ้
5: โห
4: แล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะ
5: จากอยุธยาจากอะไรเขาดูนะปั่นยังไปถึงเลยนะโอ้โหแข็งแรงนะดูนะ
4: โอ้โหแล้วก
5: ็แดดก็ร้อนนะ
4: แต่สุดท้ายไปโบกรถกลับมา
5: ไปถ
4: ึ
5: งนะไม่ไหวหรอก
4: ไปถึงแล้วโบกรถกลับมากรุงเทพแล้วเข้ามาตำรวจที่เพื่อแสดงตัวกลืนหน้าท่านแดงหมดเลยอ่ะจากนั้นก็ประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยามารับตัวไปแต่คุณผู้ฟังฮะก็ตอนนี้ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็สาเหตุของการลาสิกขาโอ้ก็ถือว่าเป็นการคลี่คลายคดีการหายตัวไปเพราะทุกคนก็สงสัยว่าท่านหายไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรสุดท้ายท่านปลอดภัยดีแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าหายไปเพราะเหตุใด
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: วันนี้นะเป็นโจรเนี่ยนะฮะคิดจะเป็นโจรเนี่ยนะวันยังไงวันนึงนะเวรกรรมมันก็ต้องตามทันแต่โจรคนนี้เรียกว่าติดจรวดเลยครับพี่กรรมติดจรวดเลยเข้าไปงัดบ้านปรากฏว่าไปจ๊ะเอกับเจ้าของ
4: โอ้โห
5: เจอเจ้าของยิงปืนสวนขึ้นมาครับดับเลยเสียชีวิตเลยฮะ นี่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับตำรวจสภ.กุมภาวะปีนะฮะที่อุดรธานีได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
4: ครับ
5: ก็ไปตรวจสอบนะครับพบศพนะฮะพบศพของคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะถูกยิงเข้า2นัดนะฮะคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่บุญช่วยนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าออกไปส่งลูกสาวกับลูกชายที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะออกก่อนที่นี่แหละจะกลับมาที่บ้านก็มาเจอเขาบอกมาเจอคนร้ายพอดีคนร้ายเนี่ยชักมีดจะแทงเขาก่อนนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างรับเหมาทำประตูหน้าต่างฝ้าเพดานนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะฮะก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งที่ลูกสาวกับลูกชายอยู่นั่นแหละนะก็เลยประกาศขายบ้านหลังนี้แต่ยังไม่มีคนมาซื้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีขโมยขโจรเนี่ยเข้ามาประจำ
4: ครับ
5: มายกแอร์ไปบ้างล่ะ
4: โอ
5: ้ยกเครื่องซักผ้าไปบ้างล่ะนะครับคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในบ้านหลังนี้เนี่ยหายเกลี้ยงนะจนกระทั่งนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้นึกอะไรขับรถอยากมาดูบ้านหน่อยนะสี่ทุ่มนะขับมาดูบ้านเกือบสี่ทุ่มนะสามสี่ทุ่มมันแหละนะฮะมาดูบ้านนะกะว่ามาดูดิว่ากลางคืนแบบเนี้ยเราจะเจอโจรไหมก็เป็นไงก็เจอจริงก่อนหน้านี้ก็เคยสุ่มมานะแต่ไม่เจอนะเมื่อคืนเนี่ยแหมดวงคนร้ายเนี่ยมันซวยจริงๆนะครับคุณตรงมันซวยจริงๆก็มาเจอกับคนร้ายรายนี้นะงัดบ้านเข้ามาพอดีเขาก็นั่นแหละนะครับพกปืนมาด้วยนะก็บอกให้คนร้ายหยุดคนร้ายเนี่ยนะครับชักมีดออกมาจะสู้เหมือนจะแทงเขาตอนนั้นเขาบอกมันมืดอ่ะบ้านมันมืดไม่ได้เปิดไฟอ่ะนะก็ยิงสวนออกไปไม่รู้หรอกโดนหรือไม่โดนนะฮะพอตั้งสติได้พบคนเสียชีวิตครับเขายิงแม่นซะด้วยพี่เขายิงแม่นนะเบื้องต้นเนี่ยโดนเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องได้ไปต่อสู้ในชั้นศาลนะพี่นะว่าอย่างนี้มันเป็นการป้องกันตัวไหมถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเขาถือมีดอยู่ในมือจริงจะเข้ามาทำร้ายเขาจริงๆก็ต้องไปพิสูจน์กันนะแต่เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
4: เอามาดูคุณลุงวัย72ปีแม่ข่าวนี้ก็ไม่เป็นธรรมเนาะ
5: ยังไง
4: บางทีอายุ49เป็นผู้หญิงได้คุณป้า49 พอนี้อายุ72บอกลุง นักข่าวไม่เป็นธรรม
5: จริงๆ49ยังไม่ได้นะป้าเนี่ยยังไม่ได้มั้ง
4: แต่บางสื่อออนไลน์เรียกป้าแต่พอรอบนี้ลุง72บอกคุณท่านนี้ผู้ชายอายุ72บอกลุง
5: 72เนี่ยได้เรียกลุงได้
4: เรียกป้าได้นะ72เป็นคุณตาได้นะแต่เรียกลุงบอกนักข่าวไม่เป็นธรรม
5: คร
4: ับ วันนี้ฮะทางตำรวจสน.แสมดำเขารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนพอไปตรวจสอบแล้วก็มีกู้ภัยมีดับเพลิงไปด้วยก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้รถเก๋งยี่ห้อนิสสันเซฟิโร่นะก็ลุกลามไปยังหัวจ่ายน้ำมันด้วยเพราะว่าเขาเข้าไปเติมน้ำมันก็ต้องใช้โฟมดับประมาณ20นาทีโฟมจึงไฟจึงดับลงผู้บาดเจ็บไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีรถเสียหายทั้งคันแล้วก็หัวใจน้ำมันก็เสียหายโอ้นี่น่าจะแพงนะนายโสพลเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันที่เพลิงลุกไหม้บอกว่าตอนเช้าเนี่ยนำรถคันนี้มาเติมน้ำมันแล้วก็ลงไปเติมลมยางต่อแต่ว่าไอ้จุกเนี่ยเขาว่าเติมลมมันห่างออกไปประมาณ20เมตรไอ้จุดที่เติมลมเนี่ยแต่ขณะเติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมมันหายหาไม่เจอแล้วคิดว่าจุกลมอาจหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งรถมันพุ่งไปชนตู้จ่ายน้ำมันจนเพลิงลุกไหม้ตามภาพ ก็พยายามนำรถออกจากที่เกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกรถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายเพลิงก็ลุกไหม้จนหมดโอ้โหตามสภาพฮะ
5: ครับผมนี่แหละนะเขาบอกว่าลุงแกเนี่ยเริ่มจากหาจุกยาง
4: ใช่
5: ไหมจุกยางรถยนต์เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ฟังนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: อันดับ1นะครับวันนี้มีคำยืนยันจากท่านนายกมาล่าสุดนะครับบอกว่าจะทำเต็มที่ให้คนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลกเมื่อวานท่านบอกไปแล้วรอบนึงนะครับว่าก็ได้ดูกันมาทุกรัฐบาลแล้วทำไมรัฐบาลผมคนไทยจะไม่ได้ดูแล้วก็บอกเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้นะมีคำยืนล่าสุดนะครับจากท่านนายกอนุทินนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับทางประธานกสทช.นะครับนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คุยกันถึงเรื่องถ่ายทอดฟุตบอลโลกด้วยนะมีการพูดคุยหารือกันถึงวิธีการนะครับแต่ท่านนายกบอกว่าพอดีตัวท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนบอลไม่ได้ติดตามเรื่องกีฬาฟุตบอลนะก็เลยเพิ่งมาทราบว่าเอ้ยจะมีบอลโลกเดือนหน้านี้แล้วก็พยายามเต็มที่นะครับถามว่าจะเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนหรืออย่างไรนะฮะท่านนายกบอกรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้ทราบแต่รัฐบาลเนี่ยซื้อเองไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องใช้งบเยอะก็ต้องได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ต้องห่วงคนไทยทุกคนไม่ต้องห่วงจะได้ดูฟุตบอลครบแน่นอนปีนี้เพิ่มมาเป็น48ทีม100กว่าแมตช
4: ์ครับ
5: 100กว่าแมตช์นะฮะทุกปีเนี่ยเราจะรู้กันเนี่ยคือฟุตบอลโลกวันพรุ่งนี้จะเริ่มอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะได้ดูช่องไหน
4: ครับ
5: นะปีนี้ก็หวังว่าขอท่านนายกว่าเอาเร็วกว่านั้นสักนิดนึงให้แฟนๆได้อุ่นใจหน่อย
4: แต่คุณรู้ไหมว่าเขมรก่อนหน้านี้ไปข่าวเป็นสัปดาห์แล้วว่าเขารู้แล้วเขาได้ดู
5: เฮ้ยเขมรได้ดูบอลโลกเหรอ
4: ก็ทำไมเขาจะไม่ได้ล่ะ
5: เฮ้ยแล้วคนไทยอ่ะกดดันกดดันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับ
4: แต่เป็นอย่างนี้ทุกปีเน
5: า
4: ะ
5: ก็อย่างนี้แหละก็เร็วใกล้ๆก่อนปีนี้ขออย่างที่บอกขอเร็วสักอาทิตย์นึงจะได้รู้ว่าจะดูช่องไหนยังไงต้องเสียเงินไหมยังไง
4: ก็ดูฟรีสิ
5: แน่นอนแน่นอนท่านนายกบอกต้องได้ดูฟรี
4: ครับ
5: นะครับไปละครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
11: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาบริษัท BL Trading จำกัดบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยและนางสาวเบญจบาทรุจิรวงศ์ทายาทพลตำรวจเอกประเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิรวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดยะโสธรสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นเทศบาลนครรังสิตสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทปั้นทองเจริญวิศวกรรมจำกัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด101และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงใหม่สวดบัติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะกรรมการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25และบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัด ป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแม่ปูคาจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาคณะอนุกรรมการ LTC

0: ขตราชบูรณะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

นี่ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุกนกันละกันนะครับผมวันนี้วันที่6นะฮะวันพุธที่6พฤษภาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาในช่วงของต้นเดือนนิดๆแล้วเนาะโอ้โหคิดถึงทุกท่านเหลือเกินนะครับก็อยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับชอบศิลปินท่านไหนอยากสนับสนุนศิลปินคนไหนนะฮะแล้วก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้เด้อทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของเรานะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุชิรานะครับเป็นบอกขอเพลงเข้ามากลางดาวนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับเด้อทักทายพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับผมสบายดีสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับแล้วก็ยายนามาแล้วนะครับยายนาอาหารตามสั่งมาแล้วแล้วก็พี่ฮักพอกำก้านี่มาแล้วพี่นุริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหล่อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมพี่มังกรบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสขอเพลงได้อย่างเสียอย่างอัศนีโชติกุลวสันต์ครับโอ้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทางอุบลฝนตกบ่นอกอุบลครับมื้อนี้กรุงเทพกําลังสิตกพี่น้องครับโอ้ยฟ้ามืดคักๆเลยล่ะผมขับรถมานะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีจ้ามาแล้วนะทุกคนนะวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็ทักทายพี่ออยด้วยนะจ้าพี่ออยมาแล้วนี่สวัสดีเจ้าร้อนจังเลยเจ้าเอ้าคนเหนือแต๊ะกะคนเหนือฮ้อนบอกคนเหนือนี่โอเคครับทักทายพี่น้องทุกเสียงทุกสายครับขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามมนนั่งก็แล้วกันนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าไม่ตกนะฮะฝนวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกแรงเลยใช่ไหมพี่ที่อุบลน่าจะใช่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตกแรงนะครับสวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามมนด้วยนะวันนี้ก็จะอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะช่วงหน้าโทรมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะฮะโทรมาขอเพลงพี่น้องครับหนุ่มหนามมนเงาเงาอยากได้ยินเสียงพี่น้องนะครับผมว่าอยู่จังหวัดใดแน่นะโทรเข้ามาโหลดนะพี่น้องครับผมอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมในช่วงของสายชิมหัวใจเนาะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอส
1: ถูกต้องพี่หนึ่งสวัสดีจ้า
2: ครับผม
1: เป็นไงบ้างครับพี่หนึ่งสบายดีนะ
2: ดีครับ
1: โอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลย
2: ครับ
1: พี่หนึ่งโทรมาจากที่ไหนสุวรรณภูมิใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ฝนตกไหมพี่แถวบ้านเราเนี่ยฝนตกหรือเปล่าเนี่ย
2: ยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่เลยครับ
1: อ๋อมีลมไหมพี่ลมแรงไหมตอนนี้ครับ
2: แต่มันคึมคึม
1: อ๋อ
2: ไม่เมื่อก่อนโทรหาน้องบ้ามัน 2-3 เมตรแล้วมันก็หายเลยครับ
1: อ๋อก็คือมันปล่อยๆตกค่อยๆ
2: ครับ
1: พี่หนึ่งวันนี้เลยสายน้ำใหม่ขอเพลงอะไรเข้ามาครับอันนี้ครับ
2: เพลงของวงฟินิกส์ครับ
1: วงฟินิกส์นะครับเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงนางฟ้าของฉันครับ
1: ไอ้ย่านางฟ้าของฉันเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือให้ภรรยาผมเนี่ยครับ
1: นางฟ้าของฉันพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เด้อ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่หนึ่งนะครับหลวงก๊อกโทรมาจากสุวรรณภูมินั่นเองนะขอเพลงเข้ามานางฟ้าของฉันนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมและรับฟังกันอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญพิเศษให้ภรรยาสวยๆของพี่หนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับนางฟ้าของฉันจ้า

0: โหจบไปแล้วเนี่ยสำหรับผลงานเพลงนางฟ้าของฉันจากวงฟินิกนะฮะจากสายน้ำไม้ของเรานะครับพี่หนึ่งลงกอกนั่นเองครับที่ขอเข้ามาครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: โอ้โหครับผมในช่วงของซาขออภัยครับมานครไลท์นั่นเองครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆนะฮะทุกท่านสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเต้นหน้าไปด้วยกันนะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับสไตล์พี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะ49คนนะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะแอบส่องดีกว่าเรียกว่าแอบส่องนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามานะฮะอย่านินทาดีเจนะดีเจเห็นอยู่นะดีเจเห็นในนี้นะช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะฮะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆกันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายนะครับผมพังผมช็อตต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Green Bio Super Treatment Cream นะครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองผสมผสานพลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากฮะแล้วก็กลิ่นนี่แบบหอมชื่นใจที่สำคัญใช้ง่ายด้วยครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้2-5 นาทีนะฮะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะฮะต้องบอกว่าพอล้างออกเสร็จปั๊บนี่แบบแน่นอนครับผมนี่เงาวับนุ่มต้องบอกว่าสวยมีน้ำหนักอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปทำสปาในราคาที่แบบเบาจากผู้ใช้งานจริงนะผมบอกก่อนนะผมใช้เหมือนกันนะโดยเฉพาะทรีทเมนต์นี่ผมของผมนี่ต้องบอกว่าเส้นใหญ่มากนะพอผมใช้แล้วหมักแล้วก็ล้างออกนี่แบบนุ่มเงางามผมรับประกันเลยจากผมเนี่ยผมของผมที่มันเส้นแข็งๆอ่ะเจอทรีทเมนต์ตัวนี้เข้าไปนี่ต้องบอกว่านุ่มจริงๆจากผู้ใช้งานจริงเพราะผมใช้มาแล้วผมเลยอยากแนะนำให้ทุกคนนะฮะผลิตภัณฑ์สินค้าลอกเลียนแบบนะฮะของแท้ต้องมี Green Bio เท่านั้นนะจ๊ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับแล้วก็สำหรับพี่ๆคนไหนครับที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางมีรังแคนะฮะขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษครับ Green Bio ซองสีแดงนั่นเองฮะช่วยดูแลปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางรังแคนะฮะทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นฟูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงนั่นเองนะฮะสองสูตรนี้แบบใช้คู่กันดีแชมพูเนี่ยสระก่อนเสร็จใช่ไหมต่อไปทรีทเมนต์บำรุงแช่ไว้ประมาณสัก2-5 นาทีแล้วค่อยล้างออกผมรับประกันเลยว่านุ่มผมนุ่มเงางามมีน้ำหนักแน่นอนนะฮะจากผู้ใช้งานจริงโดยเฉพาะผมก็ใช้อยู่ประจำทุกวันนี้นะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับทรีทเมนต์กรีนไบโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้าเด้อ

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: Hey

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับในปีนี้ร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหน้าไปเลยนะครับผมท้ายชั่วโมงแรกขออนุญาตส่งเพลงนี้เพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับพิเศษเอาใจคนสายเพื่อชีวิตสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรมาได้เลยหนุ่มหน้ามนแบบอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะฮะทักทายกันฟังเพลงยาวๆกันนะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับหนุ่มน้ำมนต์เปิดสายหน้าไมค์รอรับสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่นิ่งนอนใจกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้น5รายในข้อหาบุกรุกแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จากการตรวจสอบพบว่าผู้บุกรุกบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่มีการนำป้ายไปติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของรวม5แปลงซึ่งมีการวัดพิกัดพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอีกทั้งมีบางแปลงมีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของข้าราชการและกลุ่มนายทุนอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองสภ.กะรนเร่งประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนให้ปากคำเร่งรัดดำเนินคดียืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีการละเว้นหรือปล่อยผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้วันที่7พฤษภาคมทางฝ่ายปกครองจังหวัดเตรียมนำชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียที่ถูกหลอกขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มูลค่ากว่า16ล้านบาทเข้าแจ้งความที่สภ.ป่าตองหลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงมีผู้เสียหายรวมอย่างน้อย8รายตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกุมเฮโรอีนกว่า6กิโลกรัมซุกซ่อนมาในผ้าไหมเตรียมส่งขายออสเตรเลียสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตแถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมของกลางถูกซุกซ่อนในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวบรรจุในพัสดุ2กระสอบเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคดีนี้เริ่มจากการสืบสวนพบพัสดุต้องสงสัยส่งจากจังหวัดเลยมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเฝ้าติดตามกระทั่งผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังถูกว่าจ้างผ่านเฟซบุ๊กให้นำของไปส่งต่อยังต่างประเทศจึงนำพัสดุมาตรวจสอบและพบยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นประเมินมูลค่าในประเทศไทยประมาณ 2.4 ล้านบาทแต่หากส่งออกสำเร็จอาจมีมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนระมัดระวังการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนค่ะ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:06 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคเอาล่ะตอนนี้แสนหน้าไมค์พร้อมแล้วสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องบอส
3: สวัสดีครับลุงต่อยใช่ไหมจ๊ะ
4: เราไม่เคยคุยกันเลยนะ
3: อันนี้ครั้งแรกเนาะครับใช่ไหมฮะ
4: ครั้งแรกที่โทรติดครับ
3: ลุงต่อยโทรจากที่ไหนครับเนี่ยครับ
4: จันทบุรีครับ
3: อ๋อจันทบุรีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ที่จัน
4: ก็ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกครับ
3: อ๋อก็คือตกอันนี้ตกนานยังครับ
4: ก็ไม่นานแล้วคือแต่ไม่แรงดีใจที่ไม่แรงก็ดีทุเรียนร่วง
3: อ๋อโอ้ใช่จันทบุรีเนี่ยขึ้นชื่อทุเรียนโอ้โห
4: อยากจะพูดระยองไม่ได้เนื้อระยองอร่อยกว่า
3: อ้าวของระยองใช่ไหมจ๊ะ
4: ระยองอร่อยกว่าแต่ระยองหมุนเร็วออกเร็วหมุนเร็ว
3: แต่ของจันผมต้องลองชิมของจันแล้ว
4: ครับก็ว่างเขาเชิญสวนลุงต่อยได้นะ
3: เอาได้เลยฮะยินดีมากเลยฮะลุงต่อย
4: ไม่ผิดหวังครับจะกินเนื้อหรือกินเปลือกบอกนะครับ
3: เอาเนื้อดีกว่าฮะลุงต่อยครับวันนี้โอ้โหครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับลุงต่อยวันนี้ขอเพลงอะไรครับลุงต่อยครับฮัลโหลครับ
4: ก็ฟังอยู่ก็อยากให้บอสคุยอ่ะขอฟังทุกวัน
3: เอาได้เลยครับวันนี้ลุงต่อยโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
4: ต้องมีสักวันครับ
3: ต้องมีสักวันของพี่ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมครับ
4: แฟนก็อยากฟังเพลงนี้ผมร้องยังไม่ได
3: ้อ๋อได้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงต่อยครับ
4: แฟนผมอยู่ข้างๆนี่แหละ
3: พิเศษให้แฟนสุดสวยของต่อย
4: ผมไม่ร้องคาราเกะผมยังร้องไม่ได้ครับจำเนื้อไม่ได้ครับ
3: พอดีแหละเดี๋ยวเนี่ยผมจัดให้เลยลุงต่อยครับ
4: ครับ
3: ไอ้ก่อนลุงต่อยครับผมรบกวนหน่อยก่อนวางสายผมรบกวนลุงต่อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: โอ้มันยาจัดเลยช่วงนี้อ่ะ
3: เดี๋ยวผมนำให้
4: ครับ
3: ได้เลยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: เกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยดุจใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: อะไรนะ
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบพระคุณมากครับลุงต่อยเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
4: ขอบคุณมากครับน้องบอส
3: ครับครับ

0: ผมครับไปเจอกันนะครับ
1: ครับสวัสดีค
0: คร รับ
1: ั
0: สวัสด
1: บ
0: ีครับเอาละฮะโอ้โหลุงต่อยครั้งแรกเลยนะที่ได้คุยสายหน้าไมค์กับคุณลุงเขานะฮะขอเพลงเข้ามาต้องมีสักวันที่ขอเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าร้องไม่ได้เพราะว่าเมียนั่งอยู่ข้างนะอยากร้องให้เมียฟังแต่ลุงต่อยยังร้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากลุงต่อยกันเลยกันครับพิเศษให้ภรรยาสุดสวยของลุงต่อยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้กันเลยครับ

0: ลูกชายบังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แพงแพงแพงแพงมากใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้แพงจริงๆนะฮะแพงทุกอย่างเลยนะผลงานเพลงแพงแพงแพงนะครับผมของพี่นุชรีศรีราชานะครับผมสังกัดอิสระนั่นเองนะครับผมคำร้องทำนองอาจารย์เสด็จขอไปฮะอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาครับเรียบเรียงอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับผลงานเพลงใหม่นะจากพี่นุชรีศรีราชานะครับผลงานเพลงแพงแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงนะครับผมจะเอาแรงที่ไหนหาเงินใช่ไหมเออของแพงจะเอาแรงที่ไหนหาเงินซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่นุชรีศรีราชาครับแพงแพงแพงครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:40 นะฮะในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะฮะตอนนี้ก็56ท่านแล้วเนาะแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลมอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์ครับผม21:43เนาะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พี่ป้าตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะทั้งหมดโอ้55คนเลยนะฮะเดี๋ยวก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมยังไงก็จะเจอกันใหม่อีกพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะ20:00จนถึง20:00นะครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ก็เจอได้นะฮะที่วันจันทร์อังคารเนาะ20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเมื่อกี้ก็แอบเห็นในไลฟ์อยู่นะฮะในไลฟ์คอมเมนต์นะในโทรศัพท์ตัวเองนะจะได้เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆเลยนะครับผม
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
2: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะฮะก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆความสนุกความมันรอทุกคนอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะ LTM FM 95 Official นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็ LTM FM 95นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับผมนอนหลับฝันดีด้วยพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเท่มาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้สุขสุขคนนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับหนุ่มบอสนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00จนถึง20:00นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์และบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ในช่วง4ทุ่มนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นะมีเพลงเพราะๆนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงดึกๆในช่วงก่อนเข้านอนนะคะแต่ก็จะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าดึกๆนี่แหละนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะวันนี้พูดถึงงานเพลงของเราก่อนดีกว่านะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนวันนี้เลือกเพลงแบบหวานๆนะคะลูกทุ่งหวานๆนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะดีเจก็เป็นคนหวานๆไงเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะงานเพราะๆจากพี่ดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยทวงรักฝากลมนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนคิดถึงมากๆก็เลยจัดให้เลยนะคะกับรักเธอทุกพศนะคะในเวอร์ชันของพี่วิรดาวงเทวันนะคะ3งานเพลงเลยวันนี้นะคะฟังแล้วซึ้งนะคะเข้ากับบรรยากาศหลังฝนตกอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะวันนี้ตอนแรกนึกว่าแบบโอ้จะมาทำงานได้ไหมเนี่ยเห็นช่วงแบบว่ากลางวันนี้หนักมากฝนตกหนักมากเลยนะคะแถวแบบกรุงเทพปริมณฑลคุณผู้ฟังนะอากาศเย็นเลยนะแต่ก็ดีแล้วแหละน้องพวกเราก็บ่นร้อนกันมาแบบหลายสัปดาห์คุณผู้ฟังนะคะบรรยากาศแบบหลังฝนตกนะคะแบบเย็นๆฟังเพลงเย็นๆด้วยฟังเพลงแบบนะซึ้งกินใจให้เข้ากับบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์จองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้ค่ะตอนนี้เลยตอนนี้นะคะก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยหลังไมค์ตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่เลยนะคะนะคะส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์เดียวกันนี้เลย02-248-1366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาได้นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วนะคะจากพี่เบลนะคะพี่เบลนี้ข้อความแรกเข้ามาเลยบอกขอเพลงของท็อปพัสุพัฒน์เพลงใหม่นะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสือเด้อนะคะเดี๋ยวรอจ่อคิวฮิตด้วยนะคะเพลงนี้แล้วก็กลางดาวจากพี่วิภานะคะแล้วก็ล่าสุดพี่โจมิเตอร์นะคะบอกมารายงานตัวครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook FanpageLTM FM 95นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็นะคะพิมพ์ข้อความทักทายกันได้เลยหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์หัวใจกดไลค์กดแชร์ยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆ2ชั่วโมงนะคะนะวันนี้ใครเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาแชร์กันได้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าที่กาญจนบุรีร้อนมากเลยอ้าวหรอนะคะฝนไปไม่ถึงตรงโน้นใช่ไหมคะแต่มีอาจจะมีบางอำเภอหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าที่ส่งข้อความเข้ามาอยู่แถวไหนเนาะทางกาญจนบุรีแต่ว่าวันนี้นะคะที่ไหนร้อนที่ไหนฝนตกนะคะเป็นยังไงนะคะสามารถส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะผู้ฟังนะผู้ชมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอสายหน้าใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆกันละกันเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงช้าๆกันไปแล้วเป็นเพลงที่อย่าอวยพรล่วงหน้าเลยเผื่อว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะมีพลาดไปบ้างบางตัว ตัวเลขงวดหน้าขอให้สมหวังนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มากันเลยค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะเอาละสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีครับน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่เรียกน้องลูกโหนดเหรอคะ
2: ก็เคยคุยกันแล้วก็ไม่เคยเรียกน้องลูกเรียกน้องลูกตาลทุกครั้ง
1: ไม่ใช่เพราะว่ามีพี่ๆเวลาโทรมาจากทางใต้อะไรอย่างงี้ไงก็จะแบบว่าเรียกน้องลูกโหนดอะไรแบบนี้ค่ะพี่มนัส
2: ครับผม
1: นะโอเคที่นครเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: คืนนี้ฝนตกเยอะเลย
1: วันนี้ฝนตกเยอะเลยโอ้อากาศเย็นเนาะ
2: ตกเมื่อตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายอีกครั้งนึง
1: โอ้ตอนเที่ยงก็ตกตอนบ่ายก็ตกนะงั้นคืนนี้ก็นอนสบายๆเนาะพี่มนัสเน
2: า
1: ะ
2: สบายครับสบายครับ
1: ค่ะวันนี้ฟังยาวๆไหมจ้าฟังถึงกี่โมงดีล่ะวันนี้อากาศดี
2: ฟังจนถึงน้องเป๊ะเนาะ
1: โอ้ตีห้านะ
2: ครับผม
1: สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสครับเพลงอะไรดีจ้า
2: ขอเพลงทุ่งทอง
1: ทุ่งทองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณพี่มนัสมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับงานเพลงนี้ทุ่งทองสายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: คุณแม่ทามิชาบอกว่าโอ้โหวันนี้สายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากเลยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงด้วยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงเก่าๆมาให้เราได้ฟังกันนุ่มได้โยกเนาะได้โยกแบบขยับจังหวะกันนิดนึงด้วยนะคะทุ่งทองสายันสัญญาค่ะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนพี่มนัสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะส่วนเพลงอื่นๆเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่022481366ค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่คงนภานะคะพี่ระวิภาด้วยนะคะน้องคุณชัยบอยคนเดิมนะเราก็มีพี่ธีรวัฒน์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สุด้วยนะคะบอกว่ากำลังเลิกงานกลับบ้านละเจ้านะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่คมด้วยโอ้โหพี่คมคมคายเพิ่งเจอกันเนาะเมื่อวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็น้องนีใช่ไหมคะสุรีนี่คือน้องนีอุบลเมื่อวานนี้แม่บอกอยากฟังคุณนายขาแมลงสาบหน่อยค่ะพี่ลูกตาโอ้โหเพลงนี้นี่ร้องแต่ช่วงแบบเป็นเด็กๆเลยนะตอนร้องเพลงสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะคุณนายค่ะแมลงสาบค่ะคุณนายแล้วก็จำได้ว่าตัวเองแบบว่าร้องเพลงนี้แล้วก็ใส่กางเกงหนังอะหนังแก้วมันๆอะโหเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะงานของพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะเพลงนี้เนาะแล้วก็มีสวัสดีพี่วันเพ็ญนะคะพี่อภิวัฒน์นะคะพี่อานนท์พี่อัญชลีค่ะพี่วิจิตนะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยค่ะทักทายทุกๆคนเลยน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะจ๊ะนะเมื่อกี้ก็บอกว่ากาญจนบุรีนะคะที่บอกร้อนแต่ก็มีตกบ้างบางพื้นที่เนาะพี่ชัญญานะคะพี่แม็กชาติไทยพี่กาบแก้วบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณแม่ทามิชาแซวบอกวันนี้ดีเจเสียงหวานหวานเพราะว่ากินทุเรียนไปแล้ว1ลูกใหญ่ๆขอบคุณทุเรียนกับแตงโมจากแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเนี่ยข้อความด้านบนอ่านไปไม่ถึงสักทีถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะทาง Facebook เดี๋ยวยังไงพิมพ์ข้อความเข้ามาอีกครั้งนึงละกันเนาะแล้วก็พี่หมวดป๊อกนะจ๊ะทักทายเข้ามาแล้วว่าอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะคะโอเคทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะนะคะฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรแวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกน้องลูกตาลฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงต่อเลยนะคะนะหลังไมค์มาและมาเข้ามารัวๆเลยทยอยจัดให้เลยดีกว่าเนาะจากใครก่อนดีอ้าวจากพี่อนันต์โคราชงอนแต่เป็นชื่อเพลงนะคะงานจากกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะ

0: ิดวันนี้เดี๋ยวจะไปตามถึงบ้านเลยย้ายถึงกระนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเนี่ยก็ขอมาได้นะคะเรื่อยๆเลยสำหรับงานเพลงที่อยากจะฟังก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะสวัสดีพี่นารีนะคะพี่นารีเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็สวัสดีพี่อานนท์นะคะบอกชอบทุกเพลงเลยครับที่เปิดให้ฟังนะคะแล้วก็พี่กลินนะบอกสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลที่น่ารักนะคะน้องมีบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกเพราะว่าอยากเห็นหน้าดีเจสาวสวยเมื่อวานนี้โทรเข้ามาสายหน้าใหม่ใช่ไหมคะจำได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผู้ฟังจ๋านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคือทาง Facebook Live แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทางคลื่นเราได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95 LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95แบบนี้แล้วก็สามารถเซิร์ชด้วยชื่อนี้คุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มในทุกโซเชียลมีเดียเลยพิมพ์แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้หรือ FM 95อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเจอเราในทุกที่นี่รับรองว่าไม่มีการขาดการติดต่อกันแน่นอน นะYouTube มีนะคะ TikTok นี่นะคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ Facebook นะคะก็ติดตามกันได้ Instagram นะ IG เราก็มีฝากกด follow นะทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่สารีนะคะแล้วก็มีพี่กมลรัตน์บอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยจากนาทวีนะคะบอกว่าอยากฟังรอพี่ที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะแนะนำเข้ามาด้วยพี่กาบแก้วบอกอยากฟังเจ้านางเอ๋ยของเบียร์ด้วยนะจ๊ะนะทักทายขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความแล้วก็พี่นุเจริญกับพี่ประวิมด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยกับวันแรงงานแห่งชาตินะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติของเรานะคะก็โหสนุกสนานกันมากๆเลยที่ลานคอนเทนเนอร์ค่ะตลาดไทยปทุมธานีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกคนเลยนะคะที่ไปเจอกันนะบางคนโหไปกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายๆนะงานเริ่มบ่าย 3:00 น.บางคนมาก่อนดีเจอีกนะจริงๆน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางตลาดไทยนะคะสถานที่เราก็นะคะสะดวกสบายนะทุกคนก็มานั่งเก้าอี้กันแล้วก็มีกิจกรรมมากมายด้วยก่อนเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับศิลปินนะคะศิลปินที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ต่ายอรไทยนะคะพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามนะคะแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคอรพัชยานะคะพี่ดงดีศรีวิชัยน้องแป้งรำศิวนารีนะคะกิมกลอยไทดอลมิวสิกพี่แหม่มพี่มันรำนะคะธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาสยามเนาะนะคะน้องไข่มุกเพนซินีนะคะท็อปพัสุพัฒน์แล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยปิดท้ายคอนได้แบบโอ้โหเต็มที่ complete เลยนะคะนะหลายๆคนอยู่กันจนจดงานด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะวัยไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven อาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริงค่ะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีทรงต่อลักให้กัน Lucky Flame แชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะตัดผมฟรีนะคะหลายๆคนได้ไปตัดผมได้ทรงใหม่แบบสวยๆเท่ๆกันเลยนะคะโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะแล้วก็ยังได้ตรวจเช็คสุขภาพฟรีเบื้องต้นจากโรงพยาบาลพัฒธระธนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับบริการดีๆรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ด้วยค่ะขอบคุณอาหารอร่อยๆทั้งข้าวและหวานนะคะด้านหลังเวทีเป็นฟู้ดซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องอาหารการกินเข้ามา ขนมจีบอันนี้อร่อยมากๆเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะพี่นิดโดยพี่วาวีนะคะไอศครีมผลไม้พี่มรกตบางนานะคะร้านนครข้าวมันไก่น้ำส้มคั้นสด150ขวดนะคะจากพี่ๆแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะแตงโมหวานๆจากพี่พีระค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระวิภารามแล้วก็ขนมโดนัทจากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆความน่ารักจากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับแฟนๆหลายๆคนนะบางคนเดินเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้มาพูดคุยกันเอาของมาฝากด้วยแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยฟังอยู่ทุกวันเลยนะทุกคืนเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยส่วนใครที่พลาดงานนี้ไปยังไม่ได้มาเจอกันอาจจะติดงานติดธุระหรืออยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ไกลนะคะก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมครั้งหน้าเนาะเผื่อว่าเราอาจจะมีสัญจรไปใกล้ๆบ้านของคุณผู้ฟังหรือเปล่าหรือว่าจะแบบอุ๊ยตรงช่วงเวลาที่ว่างที่สะดวกพอดีก็มาเจอกันได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยของ LTM FM 95ค่ะช่วงนี้เราไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะหลายๆคนที่พลาดงานวันที่1ก็อยากจะฟังบันทึกการแสดงสดจากวันที่1แต่รออีกนิดนึงนะคะวันนี้เอาแบบว่าความสนุกมาฝากเหมือนกันแต่ว่าย้อนไปนิดนึงนะคะเมื่อตอนมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เพลงนี้ซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยกับซอยไฮบริด2026
3: เรียกฝากตอนพี่น้องเป็นผลงาน

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จัดให้เลย2งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปกับขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะแนะนำเข้ามาจากน้องแก้วอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหลงลับแหล่นะคะพี่จ่อยรวมมิตรนะคะจากอ๋อไม่ใช่อ้าวสลับกันเดี๋ยวนะขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมิจากอ๋อพี่น้องใหม่จากทุ่งสงเอ้ยพี่น้องใหม่งงแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เช่นขอไม่ใช่เหรอเนี่ย แล้วก็หลงลับแปลจากแก้วอุตรดิตนะคะจัดให้กันเลยนะคะในช่วงนี้ 22:57 ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามากับดอกไม้ให้คุณจะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันในชั่วโมงที่2ของเรานะคะกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะและในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าค่ะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยนะคะไม่ไกลเลยล่ะไม่ไกลจากสมทค่ะจากบึงกลุ่มนี้เองสวัสดีค่ะพี่แนง
4: สวัสดีค่ะน้องตาลชนทิชา
3: โอ้โหมาแบบเต็มยศเลย ขอบคุณมากๆค่ะพี่แนงวันนี้แถวบ้านฝนตกไหมคะบึงกลุ่ม
4: คือแค่ฟ้ามืดฟ้าร้องแต่ไม่ลงนะคะ
3: แ
4: ล้วก็เดี๋ยวแดดออกมั่งเลยมั่งค่ะ
3: มาแบบว่าสร้างบรรยากาศ
4: ลงยากค่ะลงยากตกยากค่ะถ้าตกที่ก็ตกอย่างหนักเลยค่ะ
3: เนาะตกแล้วก็ตกอย่างหนักเลยเขาสร้างบรรยากาศให้ก่อนอาจจะเร็วๆนี้อาจจะฝนตกให้เราแบบเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เน่ง
4: ค่ะก็แฟนเก็บขยะก็สงสารเขาด้วย
3: อ
4: ะเวลาฝนตกอะบางทีน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยก็ต้องลุยน้ำกันนะคะ
3: ค่ะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์เนาะอย่างแบบรองเท้าบูทอะไรงี้ด้วยใช่ไหมคะเวลาออกไปทำงาน
4: ตามปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะถุงมือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแม็กมันก็ต้องมีอ่ะค่ะ
3: ค่ะค่ะโอเคไป

0: ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่แนงคะ
1: ขอจองเป็นแรงใจของไม้พิรมพรค่ะ
0: ค่ะขอจองเป็นแรงใจไม้พิรมพรอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจน้องลูกตาลชนทิชาแล้วก็น้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยส่งต่อกำลังใจเนาะพี่หนิงเนาะ
1: ค
0: ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่หนิงพูดตามหนูเลยนะคะ
1: พูดได้ค่ะ
0: พูดได้ทั้งหมดเลยนะโอเคค่ะพี่แดงคะจัดมาเลย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: บราโวโหสุดยอดเลยโอ้พี่แดงน่ารักมากเลยอะค่ะอันนี้คือฟังทุกวันแน่นอนอยู่แล้วแบบนี
1: ้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดต้องว่างก็อยู่แต่ FM 95มาตลอดตั้งแต่มีวิทยุมาไม่เคยหมุนขึ้นอื่นค่ะแล้วก็ฟังตลอดเวลาทุกดีเจอะอยู่ที่ว่าจะติดหรือไม่ติดจะได้โทรไหมจะไปธุระไหมเท่านั้นแหละค่ะ
0: จ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แดงค่ะเคยมาเจอกันบ้างหรือยังคะตามกิจกรรมของลูกทุ่งมหานคร
1: ไม่เคยไปค่ะใจก็อยากจะไปแต่ไม่ได้ไปอะค่ะ
0: ค่ะยังไม่เคยเจอเผื่อว่าถ้าวันไหนครั้งไหนมีโอกาสมาเจอกันนะพี่แดงนะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ในกรุงเทพ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆประทับใจสุดๆเลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะกับขอจองเป็นแรงใจวันนี้ขอบคุณพี่เหน่งอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่เสมอแล้วก็พี่ๆที่ทำงานด้วยกันด้วยนะคะ
1: คุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกับบนพาเรทกับเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังคะขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรและในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆค่ะ

0: ฮ็ดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีกันเพลงเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันเลยกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขีดอันตรายค่ะผู้ฟังงานจากออยแสงสินนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมียื้อนะคะยื้อที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสับเปร่อนะคะปรีชาปัดภัยแล้วก็ผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูณนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากน้องนีใช่ไหมน้องนีสุรีอุบล นะจ๊ะแล้วก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะกับขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรนั่นเองนะคะโอ้โหเพราะมากเลยอ่ะเนาะสี่งานเพลงแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยทุกๆเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะพี่เอกกรินแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะทักทายเด้อสบายดีนะคะสบายดีจ้านะคะฟังวิทยุไม่ได้ก็ฟังทางออนไลน์ได้นะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะนะคะมีใครอีกมีใครอีกพยายามจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเด้งดึงเด้งดึงกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเห็นนะคะเห็นทุกข้อความเลยพี่สุภาพด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงให้พี่สุภาพหน่อยดีกว่านะคะขอมาหลายวันแล้วแต่ว่าหนูดองไว้นะเนี่ยนะคะงานของน้องลีโออาทิตย์ค่ะจัดให้เลยวันนี้กับรักเข้าไส้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจากรักเข้าไส้ของน้องลิโออาทิตย์นะคะมากันที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายนะคะงานจากนิวพงศกรจากค่าย TIG ค่ะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยโชเล่นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันว่าเมืองหลวงใจร้ายจะเป็นยังไงจากนิวพงศกรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะกับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะที่จบไปกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะงานจากน้องนันอนันต์นะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโอ้ดวงใจค่ะเมธิชานะคะอยู่ในฮิตที่13นะคะจากค่ายทองมณีมิวสิกนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสาวล่วงหน้าด้วยนะคะอีก15นาทีนะ เขาเกิดวันที่7พฤษภาคมนะคะก็นะขอให้น้องสาวมีความสุขมากๆล่วงหน้าไปเลยแล้วก็เขามีกิจกรรมงานบุญอะไรของเขาด้วยนะในวันเกิดเขาวันพรุ่งนี้ก็รวมบุญไปแล้วเรียบร้อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจอกันทุกวันนะคะก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรเพราะว่าก็คุยกันอยู่ตลอดนะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ทุกๆเรื่องละกันเนาะนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ฮิตต่อเนื่องด้วยคุณผู้ฟังนะคะกับโอ้ดวงใจนะคะอ่ะ2งานเพลงในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อไปกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงยังมีนะยังมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2งานเพลงเลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะรักมา5ปีซ้อนเพชรสอนสุพรรณจากพี่แสวงปัตตานีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับคอยนวลที่สวนลำไยออสโฟเอสจากแม่พรด้วยไม่ลืมนะจ๊ะเปิดให้อยู่แล้ว
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
2: มจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์มสดชื่นแบบเฮิร์มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์มมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงว้าเวของวงเพื่อนให้กันละกันเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับเจ้าของวันเกิดด้วยน้องเมธิชาวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำนักงานเพลงจัดไปนะคะนัดพบหน้าอำเภอจากเอิญนะคะตามมาด้วยสยามโมนะคะคอยพี่ที่ BTS ตอนแรกไปอำเภอแล้วก็ไปลง BTS แล้วก็ไปอยู่ที่ร้านส้มตำ จากดวงตาคงทองนะคะมนรักส้มตำนะสามผลงานเพลงจัดให้ในช่องของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะเข้าสู่วันที่7พฤษภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็นะคะขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยกันละกันนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นจริงๆก็ตอนแรกปกติหนูจะเขินๆเนอะแล้วมีคนมาพูดอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็จะแบบว่าค้ำๆแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนรายการของเราน่ารักอ่ะสักนิดนึงนะคะสวัสดีพี่สมเจตด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีพี่มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีพี่นุชเจริญนะคะที่รักจ๋าด้วยเอ้ยตั้งชื่อเฟซแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่รักจ๋าเนี่ยเห็นไหมใครเรียกเราก็เป็นที่รักไปหมดเลยสวัสดีพี่ก้องนภานะคะสวัสดีพี่ต่อจตุพลด้วยนะบอกว่ามหานครศรีธรรมราชนะจ๊ะมหานครศรีธรรมราชได้เนาะลูกทุ่งมหานครนครลูกทุ่งมหานครสวรรค์อย่างเงี้ยสวัสดีด้วยนะคะพี่ชาติชายบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งของอายอดรักด้วยเมื่อวานเปิดมนรักลูกทุ่งไปนะนะแล้วก็เนี่ยกวางอ่ะไปพิมพ์ว่าขอกราบเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมอวยพรวันเกิดจะบ้าเหรอไม่ได้แบบแหมอยากจะทำตัวเป็นมคทายกอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคนกวางอ่ะเขาแกล้งหนูทุกปีเขาก็จะแบบว่ามีปริ้นใบอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยแล้วก็แปะหน้าประตูเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอ่ะหนูรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูกำลังบวชเรียนอยู่อะไรอย่างงี้หลังจากที่ตอนนั้นมีคนบอกว่าอะไรนะบวชเพื่อจะเตรียมไปแต่งงานพี่ออดอ่ะนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกคนเอาจริงๆน้องเมย์เห็นนะแต่ว่ามันเลื่อนไปไม่ได้อะสวัสดีพี่เดชด้วยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มันอ่านไม่ได้มันเด้งลงมาอีกแล้วเอาเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าน้องเมย์เห็นทุกคนนะแล้วก็อ่านทุกคนนะคะแล้วขออภัยถ้าแบบไม่ได้พูดออกอากาศหรือยังไงเพราะว่าจริงๆมันเห็นแล้วแต่มันเลื่อนไปไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นมานานแล้วพี่พิทวัฒน์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับขอให้มีนั่นเลื่อนไปแกขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะครับอยู่คู่กับ FM 95ไปนานๆนะจ๊ะจากหนุ่มชลบุรีคนเดิมพี่มาลัยก็บอกว่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่เลดมิขอสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะมีคนบอกว่าอายุ

สุขีสุขังอายุวโนสุขังพลังโอเคสาธุจ้าขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะประมาณนี้นะคะขออภัยถ้าไม่ได้อ่านข้อความของใครแต่น้องเมย์เห็นจริงๆนะเห็นแล้วแหละแต่ว่าโอ้ยมันอ่านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามานะจ๊ะโทรศัพท์เข้ามาเปลี่ยนเพลงกันบ้างใครขอเบอร์เพลงเดิมๆเบอร์เดิมๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนเพลงบ้างลูกพี่นะจ๊ะเปลี่ยนหน่อยนะมีแต่ขอแบบผิดหวังซ้ำเท่าอย่างเงี้ยไม่ถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนในห้องฟังหรือเปล่าขออยู่คนเดียวขอเพลงเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเนี่ยพี่หาเปลี่ยนเพลงเร็วโทรมาใหม่ เปลี่ยนเพลงก่อนน้องแวนนี่ก็เอิ้นขวัญเหมือนเดิม เปลี่ยน เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เข้าปีใหม่เข้าปีใหม่ของวันเกิดน้องเมย์แล้วเพราะฉะนั้นโอ๊ย กวางอ่ะมันบังโลโก้ขึ้นเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยกันนะแต่ละคนน่ะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ๊ยไม่ต้องบอกอายุก็ได้โอ้ตายแล้วน้องไบร์ทนิสัยอ่ะเอาเป็นว่าหนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นการขอบคุณด้วยกันละกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์รับสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะ02 2481366บอกขอให้สมหวังอยากได้อะไรซื้อเอาเองโตแล้วโอเคเลิศแหละได้นะขอบคุณพี่เบเบดด้วยนะขอบคุณทุกๆคนโลโก้ใหญ่มากนี่ใส่กว้างเอาลงอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงกับเพลงนี้นะคะจากมินตราอินทิรามอบให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าโทรมานะใครที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยนะรวบรวมความกล้านิดนึงจริงๆไม่ต้องถึงขนาดรวบรวมความกล้าก็ได้นะหนูฉีดยาแล้วเด้อใช่ปะออกจะแบบว่าเรียบร้อยพูดน้อยขนาดนี้ผลงานเพลงนี้ค่ะจับใจจากมินตราอินทิรารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่หนูละเหนื่อยใจกับทีมงานเหลือเกินไม่เอาโลโก้ Happy Birthday ขึ้นข้างๆก็เอาขึ้นปิดหน้าหนูไปเลยไงเพื่ออะไรเนี่ยนะคะอ่ะใส่ชิวๆใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนบอกไม่ใช่วันเกิดแล้ววันแกงแล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ใน Facebook Live นะคะจะเห็นว่าหนูโดนแกล้งอะไรบ้างแล้วจะรู้ว่าทำไมหนูถึงต้องพูดปกติหนูก็จะข้ามๆไปนะคะมีคนบอกว่าส่งน้องลูกตาลกลับบ้านทักทายครูเมย์คนสวยจ้าสวัสดีพี่อัมพลใช่พี่อัมพลที่ร่วมทำบุญวันเกิดกับหนูด้วยใช่ไหมนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อย
2: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: แนะนำตัวหน่อย
2: ผมเอ็นพิจิตรครับ
1: บอกด้วยว่าเด็กชาย
2: เด็กชายเอ็นครับอยู่พิจิตรครับอำเภอตะพานหินบ้านเดียวกับอายอดรักครับ
1: อยู่บ้านเดียวกับญาติหนูเหมือนกัน
2: นั่นแหละครับผมอยู่ตะพานหินแต่ว่าอาแอลเขาอยู่หาดแตงโมครับ
1: หนูก็อยู่ตะพานหิน
2: อยู่ตรงไหนคำว่าไม่นะครับ
1: จำไม่ได้แล้วชื่อร้านเพื่อนเกษตรมั้ง
2: อ๋อร้านเพื่อนเกษตรที่ขายปุ๋ยยาอยู่ครับรู้จักครับ
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับผมก็ซื้อปุ๋ยยาผมปลูกทุเรียนอยู่ครับ
1: ว้ายเจอลูกค้า
2: ปลูกทุเรียนอยู่ครับจ่ามอนเขารู้ครับเพราะเคยคุยกับจ่ามอนแล้วเขารู้ครับผมบ้านเดียวกับพ่อจ่ามอนบ้านพ่อจ่ามอนอยู่บางนาคร
1: ับเดี๋ยวใครคือจ่ามอนอ
2: ่
1: ะ
2: จ่ามอนจ่ามอนละกัน
1: จ่ามอนคือใคร
2: บอกให้ฟังทุกวันนะครับ
1: หรอแต่ร้านเพื่อนเกษตรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหนูเริ่มไม่มั่นใจชื่อร้านแล
2: ้
1: ว
2: ผมจำได้ครับร้านเนี้ย
1: จริงเหรอแต่ว่า
2: จริงครับ
1: ไม่
2: เคยไปซื้อปุ๋ยซื้อยาเขาด้วยครับ
1: ร้านอาหนูชื่อนะ
2: อ๋อ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จักหรือเปล่าแต่หนูไม่รู้นะว่าร้านชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวไปถามมาใหม่ก่อนแต่รู้ว่าอยู่ตะพานหินนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นด้วยกันเมื่อก่อน
2: ตะพานหินนะมาตรงไหนผมรู้จักหมดครับผมคนตะพานหินบ้านเกิดเลย
1: หรออ
2: ยู่วัดต้นทุ่งแสงครับแต่ว่ามาได้แฟนอยู่ทับปูปลูกทุเรียนอยู่เจ้าแรกทับปูครับ
1: พ่อหนูคนชุมแสงแต่หนูย้ายไปอยู่พิจิตรตะพานหินแล้วลุงหนูก็อยู่ถัดไปจากร้านนั้นน่ะ2คูหาเดินผ่านกันก็เจอเลยคำถามคือจะตะโกนกันทำไม
2: ก็ใช่สิ
1: เลอคนพิจิตรเลอ
2: แง่แง่
1: จริงแง
2: ่แง่คนตะพานหินก็จะพูดแง่แง
1: ่โอ้ยเหนื่อยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงของ IL แล้วกันครับ
1: เดี๋ยวตอนแรกขออะไรไว
2: ้ตอนแรกพอชวนน้องไปล่องใต้ลืม
1: เปลี่ยนเฉย
2: ไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะชวนน้องไปล่องใต้ของราชเชนดีกว่าเพราะว่า
1: คนกึ่งจะไปทางเหนืออยู่แล้วอยู่ดีๆลงใต้เฉย
2: ลงใต้ลงใต้เพราะว่ามีญาติอยู่ทางใต้เกาะพังงานเยอะจ้า
1: อยู่เกาะพังงานอยู่จังหวัด
2: สุราษฎร์ธานีค่ะเกาะสมุยค่ะ
1: ถ้าหนูไม่รู้หนูจะบอกว่าเป็นพังงาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกับเขาว่า
2: แต่

0: แจ้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ว่าน้ำมันไปลอยทะเลไม่ใช่นะ
1: มีเหรอ
0: มี
1: เลยยังไม่ได้เช็คข่าวเลย
0: ฮะ
1: โอ้ตายแล้วตายแล้วตกข่าว
0: ตกข่าวตกข่าว
1: เดี๋ยวไปสืบไปสอบแป๊บนึงเป็นแก๊งอะไรนะ
0: แก๊งแบบลอยทะเลอยู่ที่ที่แถวสุราษฎร์อะครับนั่นแหละไอ้77ล้านลิตรอะไรเขาเนี่ยครับ
1: อยู่ดีๆก็ไปลอยทะเลอย่างเงี้ย
0: ไปลอยทะเลครับพอราคาดีปั๊บวิ่งเข้าทะเลค่ะวิ่งเข้าฝั่งค่ะ
1: เดี๋ยวหนูจะแบบแกดแพทช่มยมให้หมดเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟล่อพ่อทำงานการรถไฟพอดีเลย
0: อ๋อโรงพยาบาลหินนั่นแหละครับหลังโรงพยาบาลหินจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นรู้จักครับ
1: รอป้าหนูเปิดร้านอาหาร
0: อยู่ตรงไหน
1: หนูพูดเล่น
0: หลังโรงพยาบาลหิน
1: หนูอยากมีส่วนร่วมไงเดี๋ยวคือหนูอยากมีส่วนร่วม
0: จ้า
1: หนูก็เลยแบบอ่ะหาญาติโกโหติกาเข้ากันให้หมดเลย
0: โอ้แต่ปั้นเห็นนะเอ่ยมันดีตรงไหนรู้จักหมดครับ
1: ไม่แต่ว่าเอาจริงคืออาหนูเขาขายปุ๋ยอยู่ที่พิจิตรจริงๆอยู่ทะพานหินนี่แหละแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยอะไรเพื่อนเกษตรนี่แหละหนูจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เฮ้ยออกวิทยุอยู่เพื่อนเกษตรอะ
1: หนูก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาหนูชื่อมานะ
0: อ๋อมานะ
1: นามสกุลเดียวกันโอ้ยหนูเหนื่อยกับกวางมากเลยเอาจริง
0: มานะที่ชา
1: อ๋อไม่หนูหนูชื่อมานะนามสกุลเดียวกันก็คือเทศขำนี่แหละ
0: อ๋อ
1: ต้องไปดูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านหาชื่ออะไร
0: อ๋อจ้าจ้าน
1: ะคะ
0: แต่ปั้นหินรู้จักหมดทุกร้าน
1: คุณผู้ฟังช่วยหนูด้วยอ่ะ
0: เปิดกูเกิลแป๊บเดียวก็รู
1: ้หรอ
0: เพราะฉะนั้นคือเนี่ยวันนี้ก็มีปุ๋ยมาส่งผมแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรก็มาส่งผมไอ้16เป็ดแผล
1: หนูไม่ได้มาจัดรายการนะหนูมาตีกับโคโปรแกรมจริงๆ เนี่ยดูดิ เขาเอาผ้าอะไรนะผ้าไตอย่างเงี้ยหรอฉันวันเกิดฉันไม่ได้จะบวชเธอ
0: เออใช่
1: บวชจะอะไรขนาดนั้น
0: ได
1: ้โอ้ย
0: บวชทีพราม
1: โอ้ยหนูอยู่เป็นสุขเถิดเดี๋ยวได้มีเวรต่อกันละกันเลย
0: จ้าโอ้โหสี่กรรมด้วยนะคะ
1: อวยพรวันเกิดก่อนไม่ใช่ว่าเอาโหสิกรรมอะไรล่ะ
0: อ๋ออวยพรวันเกิด
1: เออ
0: ขอให้มีฟัง
1: โอเค
0: ๆขอให้มีความสุขขีสุขขังกระตังเต็มเป๋า
1: สาธุ
0: สุขขีสุขขังตังเต็มเป๋าคิดถึงสิ่งใดได้สิ่งนั้นทันที
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: คิดถึง
0: ไม่มีขอให้มีแต่ความสุขเงินทองเต็มฝั่งเต็มฝาแล้วกันแค่นี้ครับ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวว่าหลังจากทุเรียนไปฝากจ้ะ
1: อุ้ยกำลังจะพูดเล่นเลยบอกว่ากำลังมีสองอย่างเมื่อกี้บอกว่าคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นใช่ไหมหนูกำลังจะบอกว่าคิดว่าอยากจะได้ทุเรียนแล้วก็เก็บเปลือกอะเก็บเปลือกไปตีคนนู้น
0: ชอบกำปั้นละลูกใหญ่ละ
1: แซวเล่นขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวหนูไม่เปิดเพลงให้นะ
0: ฝากพี่ณเดชน์ด้วยนะแอร์ที่บ้านไม่มีคนล้างเลยน่ะ
1: ฝากพี่ณเดชน์เหรอ
0: เออมาล้างแอร์ให้หน่อยเจ้ที่บ้านนะ
1: พี่ณเดชน์ไปอยู่ไหนก่อนนะไม่ได้คุยกันเลยได้เดี๋ยวบอกให้ขอบคุณที่โทรมานะ
0: หนูเป็นพี่กิจแน่นะเคยคุยกันนะบอกอาเจี๊ยบก็ถามหาพี่ณเดชน์อยู
1: ่ได้เลยจัดให้นะจ๊ะ
0: จ้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ถามจริงก็คือวันเกิดหนูอ่ะไม่ต้องร้องนะ Happy Birthday to you ไม่ต้องร้องเปลี่ยนเป็นเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานอะไรเนี่ย คือหน้าจอนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพในขณะที่หนูจัดรายการอยู่นั้นนะคะตอนแรกก็ขึ้นมาเป็นสปอตว่าแบบ Happy Birthday อ่ะเราก็เฉยๆไม่มีอะไรสักพักใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่จนบังหน้าหนูเสร็จปั๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นเล็กไม่พอเปลี่ยนเป็นผ้าจีวรพระเสร็จปั๊บตอนนี้เป็นดอกบัวเรียบร้อยแล้วอ่ะดูซิว่าทีมงานจะไปสุดที่ตรงไหนในวันนี้ขอบคุณมากนะกวางนะพี่เข้าใจแหละว่าจริงๆกวางก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แต่จริงๆเดินมาพูดกันดีๆก็ได้อ่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากแนทราเชนจัดให้จ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จะอ่านพี่จะขำอ่ะร้อนๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีฝนตกบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ร้อนแบบร้อนอบอ้าวเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องพกพาเอาไว้นะคะจริงๆมันก็พกได้นะเออเพราะว่าก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยสิ่งนี้ก็คือคูลพลัสนะคะเอาอยู่เลยจะหน้าร้อนขนาดไหนก็สามารถเย็นฉ่ำได้พัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่นAV514 นะคะจะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศานะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะแล้วก็มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปี

0: เต็มหน้าร้อนนี้นะคะคูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นเองนะคะรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะวันนี้มาในผลงานเพลงที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าขอเวลาสัก3นาทีได้ไหมเล่า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่า

0: ไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: เมื่อสักครู่นะคะแอบไปเห็นคลิปหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่านะว่าน้องเมเห็นคลิปอะไรแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะรักคนอื่นเรารักตัวเองกันหรือยังกางแขนออกนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะจ๊ะบอกตัวเองด้วยวันนี้จริงๆมีคนโทรมาปรึกษาน้องเมนะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มลำบากแล้วแหละนะน้องเมก็เลยบอกเขาว่าให้บาลานซ์ชีวิตดีๆนะคะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถามตัวเองก่อนว่าถ้าการช่วยเหลือนั้นทำให้ตัวเองไม่สบายใจทำให้ตัวเองเครียดเดือดเนื้อร้อนใจก็ยังไม่ต้องช่วยนะคะมันไม่มีใครว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีหรอกแล้วก็ไม่มีใครจะมาว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะต้องแข็งแรงพอเป็นถ้าเป็นนกก็ต้องเป็นนกที่ปีกแข็งพอถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรงนะคะก่อนที่จะไปให้นกมากงมาเกาะนะเพราะบางทีนกอ่ะมันมาเกาะต้นไม้มันก็อาจจะเชิญชวนวัชพืชนู่นนี่นั่นมาทำร้องทำลายต้นไม้ได้เหมือนกันดังนั้นก่อนจะช่วยใครตัวเองจะต้องมั่นคงก่อนนะคะมาสักครู่นี้ที่น้องเมย์เปิดคลิปไปน้องเมย์ไปเจอสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นจริงๆก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกมันก็เป็นแมวจรนั่นแหละนะเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาโดนวางยาเบื่อนะคะแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายมาที่บ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งมันยังไม่ตายนะมันก็ยังหายใจอยู่นี่แหละคราวนี้น้องเมย์ก็คิดขึ้นได้ว่าเออจริงๆแล้วสาระดีๆนะบางทีเราอาจจะพูดถึงโรคภัยหรือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลของคนวันนี้ลองมาพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างเพราะจริงหลายครั้งมากหลายสายมากที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมีทั้งน้องหมาน้องแมวไม่นับรวมกบอึ่งอ่างตะกะตงตะกะแตนจิ้งหลงจิ้งหรีดนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะคะโดนวางยาเบื่อสิ่งสำคัญที่สุดนะคะจะช่วยยังไงให้มันปลอดภัยจริงๆก็ควรจะนำส่งสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหลายชนิดมันเราไม่รู้ฤทธิ์ยาถูกไหมมันบางชนิดเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วมากๆโดยเฉพาะพวกยาฆ่าหนูยาฆ่าแมลงสารพิษผสมอาหารต่างๆเนาะอาการที่มักจะพบบ่อยๆเลยก็คือน้ำลายฟูมปากนะคะมีอาการชักเกรงเดินเซอาเจียนท้องเสียหายใจแรงหอบซึมมากหมดสติเลือดออกผิดปกตินะคะบางชนิดเนี่ยทำให้เลือดไม่แข็งตัวเนาะมันก็เลยทำให้เลือดออกมากกว่าผิดปกตินะคะสิ่งที่ควรทำทันทีก็คือแยกสัตว์ออกจากจุดเกิดเหตุค่ะกันไม่ให้ไปกินเพิ่มเราไม่รู้นี่เนาะว่าเขาแฝงมากับอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นกันออกจากสัตว์ตัวอื่นด้วยบางทีมันจะอาจจะโดน1ตัวใช่ไหมแต่เราเลี้ยงสัก13ตัวอย่างเงี้ยเนาะก็แยกออกหน่อยนะคะอย่าเอามือเปล่าจับห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรของต้องสงสัยนะคะก็ต้องใส่ถุงมือก่อนหรือ

เอาถุงพลาสติกห่อมือนะเพราะว่าสารบางชนิดเนี่ยมันดูดซึมผ่านผิวของเราบางทีเราอยากช่วยไงเราก็รีบพอเรารีบเนี่ยมือเราอ่ะไปจับโดนสารพิษดังนั้นระมัดระวังนะคะใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงก๊อบแก๊ปหรือเอาผ้าอะไรก็ได้ห่อตัวน้องเขาไว้นะเราอย่าไปจับตัวน้องเขาแบบโดยตรงเก็บหลักฐานไปด้วยนะคะพวกเศษอาหารซองยาอาเจียนของน้องนะคะหรือว่ารูปถ่ายบริเวณนั้นจะได้ช่วยให้สัตวแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยเร็วขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรนะคะรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีนะคะเวลาสำคัญมากบางกรณีเนี่ยภายใน 1-2 ชั่วโมงนะคะยังอาจจะช่วยล้างท้องได้ทันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็รีบพาไปหาคุณหมอนะคะจะได้แก้พิษได้ทันถ้าสัตวยังรู้สึกตัวดีนะคะให้พักในที่อากาศถ่ายเทเงียบแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะก็คือแบบในระหว่างที่เราพาไปหาหมอก็ไม่ใช่ว่าตากแดดไปเลยจ้าอย่างเงี้ยก็หาอะไรมาบังๆให้น้องเขาหน่อยนะเปิดพัดลมเดี๋ยวนี้มันมีพัดลมแบบมือถืออ่ะเปิดทิ้งเอาไว้ให้น้องเขาหน่อยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออะไรบ้าง 1. อย่ากรอกนมลงไปจ้าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากรอกนมป้อนน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะดีเปล่าค่ะมันดูดซึมมันลงไปในกระเพาะเร็วขึ้นนะสินะอย่าพยายามทำให้อาเจียนเองมั่วๆนะคะเพราะว่าสารบางอย่างเนี่ยมันเป็นชนิดยิ่งย้อนขึ้นมามันยิ่งกัดหลอดอาหารนึกออกไหมเหมือนแบบมันยิ่งสำลักอ่ะเพราะมันสำลักแล้วมันเข้าปอดโอ้หนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากรอกนมอย่าป้อนน้ำเยอะอย่าพยายามทำให้อาเจียนนะจ๊ะถ้าสัตว์เริ่มชักอย่าจับปากมันนะคะบางทีต่อให้เราเคยเลี้ยงมันรักกันดียังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเก็บของแข็งรอบตัวออกนะใช้ผ้าห่มคลุมเบาๆแล้วก็ลดการไปกระตุ้นน้องรีบนำส่งห้องฉุกเฉินทันทีนะคะถ้าเป็นเคสที่วางยาโดยตั้งใจเนี่ยสามารถแจ้งได้สามารถแจ้งปศุสัตว์พื้นที่ได้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ก็ได้ตำรวจก็แจ้งความได้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์นะคะตามกฎหมายไทยก็มีรองรับตรงนี้อยู่แล้วถ้าเป็นสัตว์จรในพื้นที่ก็แนะนำให้เตือนคนแถวนั้นด้วยเพราะว่ามันมักจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวที่โดนมันน่าจะมีตัวอื่นๆที่โดนด้วยดังนั้นนะคะก็มีการบอกกล่าวคนรอบข้างด้วยนะว่าเนี่ยมันมีการอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีสัตว์มันอาจจะแบบว่ามีคนเลี้ยงใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมช่วยน้องๆ น้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเดือดร้อนถ้าคุณรู้สึกว่าหมาแมวตัวนั้นมันไปฉี่มันไปอยู่หน้าบ้านคุณบ่อยๆอ่ะแล้วคุณอยากจะจัดการก็ให้คุณน่ะเอาจริงๆบางคนมันก็ไม่ได้รักสัตว์เนาะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาแล้วกันนะคะจริงๆแจ้งมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปถึงขั้นเอาชีวิตกันทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันรักตัวกลัวตายอยู่แล้วเมื่อกี้หนูเห็นแล้วหนูยังแบบแบบโอ๊ยทำไมต้องทำขนาดนั้นล่ะสมมติว่าเราอะไปพูดจาไม่ดีใส่ใครสักคนอะแค่แบบไม่โดยไม่ตั้งใจแล้วเขาถึงขั้นจะเอาชีวิตเราอะเข้าใจใช่ไหมคือสัตว์มันก็คือสัตว์อ่ะมันไม่ได้มีความรู้ความคิดมันปวดฉี่มันก็ฉี่อ่ะจะให้แบบว่ารู้บอกว่าอย่ามาฉี่หน้าบ้านฉันนะจะไปรู้ได้ไงเพราะว่ากลิ่นมันอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วคุณก็อาจจะต้องหาสเปรย์อะไรที่ฉีดแล้วทำให้สัตว์มันดมกลิ่นตรงนั้นแล้วมันแบบเปลี่ยนที่ไปฉี่ที่อื่นคุณก็ต้องหาความรู้ในการจัดการหน่อยนึกออกไหมไม่ใช่ว่าอะไรจะไปวางยาน้องอ่ะเนาะก็จิตใจคนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มากับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมศนะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่เห็นไหมใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนะคะดังนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าตอนนี้ใส่ยังว่างอยู่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยใส่หน้าไมค์หรือเมื่อถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้ก็ได้นะว่าแบบใครเคยเห็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าหมาจรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบโดนวางยาก็ลองโทรมาแล้วกันนะคะจะได้มาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงข้างบ้านเขาทำหรือใครทำอะไรยังไงแล้วเรารู้ได้ยังไงนะคะก็โทรมาบอกเล่าเรื่องราวได้นะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะคะพร้อมกับเลไลไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ คุยวิดีโอคอลกันไปด้วยนี่นะคะก็เจ้าตัวก็อยู่ด้วยตอนนี้นะคะใครที่อยากพูดคุยนะคะเดี๋ยวก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครกันละกันนะดูกลัวเขาไม่รู้ว่ามีเพื่อนแซวๆอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรจ๊ะ
3: เด็กชายราชภัฏมีทุ่งครับ
2: ราชภัฏมีทุ่งจากสงขลา
3: จากสงขลาอำเภอจะนะครับ
2: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
3: ครั้งแรกครั้งก่อนโนผมได้คุยกับพี่สาวของน้องเมย์เนี่ย
2: พี่สาวของน้องเมย์มีหลายคนมากเลยพี่พิมดาพี่ลูกตาลเอาคนไหนดี
3: พี่ลูกตาล
2: พี่ลูกตาลชนทิชา
3: ครับ
2: อันนี้เข้าใจว่าเป็นพี่สาวพี่น้องตะคานตามกันมาหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ใช่เห็นนามสกุลเหมือนกัน
2: นามสกุลไม่เหมือนกันชื่อคล้ายกันเฉยๆลูกตาลชนทิชากับเมทิชาชื่อคล้ายกันเฉยๆไม่ใช่พี่น้องกัน
3: อย่าหลอกให้ผมชงนะ
2: จริงๆจริงๆเป็นไม่ใช่พี่น้องกันมาจัดรายการด้วยกันเหมือนกันเฉยๆแต่ชื่อคล้ายกัน
3: ใช่ใช่ใ
2: ช่นะครับเป็นยังไงบ้างส่งครับอากงอากาศฝนตกไหม
3: ต้นจอกช่องขึ้นแล้วขึ้นสักสิบนาทีได้นะ
2: ตกแล้วหรอล้างรถหรือยัง
3: ล้างแล้ว
2: ล้างรถแล้วใช่ไหมแล้วฝนก็ตกทันทีเลยใช่ไหม
3: ฝนก็ตกเลย
2: นะหนูก็เหมือนกันพอล้างรถปั๊บเอ๊ะฝนตกคืออะไรเนี่ยเศร้าอ่ะรู้งี้นะรอให้ฝนตกก่อนแล้วก็เอาผ้าไปรอถูดีกว่าน
3: ั่นแหละ
2: ใช่ไหมใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรล้างไปแล้วก็ขี่อีกนั่นแหละ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงของไปพงศธรนะบังเอิญมีหัวใจ
2: บังเอิญมีหัวใจบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ก็มอบให้คนที่อยู่กระแสงสุราษฎร์พิเศษก็ว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาครั้งหนึ่งก็คิดถึงเขาบอกว่าพ่อแม่เขาตอนนี้พันนี่คิดถึงเยอะๆเลยแต่ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันแล้วก็โอเคนะ
2: ไรเราก็ต้องรักครอบครัวเราสิใช่ไหม
3: ใช
2: ่นะมอบเรียบร้อยนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: จำไม่ได้น้องเมย
2: ์เอาแบบให้จำได้หรือเอาแบบให้จำไม่ได
3: ้ก็ให้น้องเมย์

0: ก็พูดตามน้องเมย์ดีกว่า
1: ให้น้องเมย์นำใช่ไหมนำไปไกลหรือนำใกล
0: ้ๆ นำอย่างไรก็ได้ให้ผมรู้ควัง
1: โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม

ค่ะในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งเจ็ดนาทีนะคะคุณเลไลก็ยังไม่หยุดกินอะไรสักทีก็ไม่เข้าใจว่าเธอรักษาหุ่นยังไงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าจัดรายการกันสองคนถ้าใครอยู่หน้า Facebook Live นะคะอ่ะเอาไปดูหน่อยทักทายแฟนรายการสนิทสักหน่อยนะเห็นกล้องเห็นกล้องก็โบกมือโบกไม้กันไปกินโชว์ไปอีกไอ้นะอ่ะสี่ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการที่แบบว่าเราก็ไม่ใช่แฟนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่บ้างนู่นนี่นั่นนะจ๊ะก็ผลงานเพลง เรามาฟังกันดูสี่ผลงานเพลงรัวๆพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงอีสานยังไงนะแคนแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงไงนะไหนคุณเลไลไหนออกเสียงมาให้หน่อยสิแคนห้างนางฟ้าเหมือนแม่ห้างอ่ะเหมือนแม่ห้าง
1: อ๋อ
0: แคนห้างนางฟ้า
1: ก็ออกเสียงอย่างนั้นเลยมันคือชื่อเพลงมันไม่ได้เป็นภาษา
0: โอเคมันก็จริงๆมันก็เป็นภาษาอีสานนั่นแหละแคนห้างนางฟ้านะคะผลงานเพลงนี้ค่ะจากกูแคนฟิชเชอริ่งกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นครบรอบ13ปี anniversary นะจ๊ะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยก้องสินฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะ2ผลงานเพลงขยับจังหวะกันขึ้นมาบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคะอยากจะให้สนุกสนานนะกับผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในฮิตอันดับที่11จากฮิตอันดับที่18โอ้ขึ้นมาม่วนๆกันนะคะกับอีก1ผลงานเพลงค่ะ2แม่ปาวลีพรพิมลนะคะและแม่ใบเตยอาสยามกับทั่วลงวันธงชัยตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่16อุ้ยล่วงลงมา3อันดับใครที่เป็นแฟนรายการนะคะแฟนเพลงของทั้ง2ท่านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้รัวๆเลยทั่วลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยาม2ผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกข้อความที่อวยพรมานะคะรวมถึง SMS ด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเมทิชานะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกกู๊ดมอร์นิ่งนะคะทุกคน ตื่นเช้าจังเลยอ่ะโอ้ยเช้ามากเลย 1:50 นะคะสวัสดีพี่ศักขจรด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรมาแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนั่นแหละนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะส่วนใครที่ร่วมทำบุญกันแล้วนะคะที่หน้า Facebook ของน้องเมย์เนาะตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ 26,009.78 เปล่าเผื่อคนอยากรู้เลขเออมีคนเขาถามไม่ใช่อะไรหรอกชอบมีคนแบบว่ามาถามว่าเอ๊ะน้องเมย์ตอนนี้เลขอะไรแล้วไม่ได้จะบริจาคนะจะถามเลขเฉยบอกแล้วนะถือว่า
2: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อน
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบริจาคทีหลังเงี้ยเหรอได้เลยได้เลยอ่ะช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะดอกไม้ให้คุณแล้วก็เดี๋ยวถ้าเวลาเหลือไงแถมกอดฉันจากพี่อ้วนวรุณีอีกหนึ่งผลงานเพลงสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ดยเมทิชาขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแนะนำเพลงกันหน่อยฮะโลกของผึ้งครับของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์ถนนค้นฝันนะครับบทเพลงจากพี่ตะกั่วแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่อยากจะขอมอบให้กับทุกท่านที่กำลังเข้ามาในเมืองกรุงเมืองหลวงนะครับแล้วก็ทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองหลวงในกทม.หรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็สู้ชีวิตเพื่อที่จะนำเงินกลับมานะครับจุนเจือครอบครัวใช่ไหมครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีครับส่วนทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับนี่คือ Facebook สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทักทายกันได้ขอเพลงกันได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตมาทักทายกันหน่อยนะฮะไหนขอดูซิมีใครบ้างขอเลื่อนไปคอมเมนต์แรกๆเลยนะครับไหนๆขอดูซิพี่สุคนกับเชิงนะครับมาคนแรกเลยวันนี้นะฮะขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีไปถึงหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พระรุ่งคัตติยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมนะแล้วก็ทักทายครับคุณพี่เอกชัยนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาชั่วโมงแรกเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภาพนะครับทักทายกันนะครับพี่แมวภูวการครับพี่สุพจน์ครับพี่อนุวิทย์นะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครนอกขอดูซิน้องลิซ่านะครับพี่นุเจริญนะฮะพี่สุดารัตน์นะครับทักทายนะครับพี่อัมภัยนะครับบอกว่าคิดถึงคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์หาเสียงที่ดีแบบต้นฉบับคุณแม่ยากมากๆนะครับคุณเพื่อจัดรายการดีมากๆเลยชอบฟังตอนตี3ถึงตี5นอนแต่หัววันเลยนะครับตื่นมาฟังเพลงเพราะๆนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะผมก็จัดบทเพลงตามคำขอนะครับตามคำขอไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางหลังไมค์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะครับน้องกวางน้อยๆ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ลองไปด้วยกันนะ

คุณมากค่ะจะเก็บภาพความรู้สึกดีๆในวันนี้

0: โหประทับใจมากเลย
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอบคุณครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเสียว่าสงสารจากพี่อ้อยกระท้อนจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: มาจากโคราชอำเภอสามสแกนแสงครับผม
3: โอ้ยแถวโคราชเลยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
4: วันนี้ไม่ตกครับตกที่ผ่านมา 2-3 วันนะครับ
3: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงเทพธิดาผ้าสิ้นของเอกราชสุวรรณภูมิครับ
3: เทพธิดาผ้าสิ้นแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณพี่เอกราชเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ

0: ขอมอบให้ครูเมธิชาครับแล้วก็น้องกวางหลังไมค์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายลูกทุ่งมหานครครับ
1: ได้เลยครับผมพี่เอกพี่อนันต์ขออภัยครับกันเลยบอกว่าพี่เอกราชนะฮะอุ้ยนะหาเพลงกันอยู่นะฮะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนะครับแม่เทพธิดาพาสิ้นนะครับก็ถ้าเป็นเวอร์ชันของคุณอาตอมเสรีนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้พี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับนำมาร้องคัฟเวอร์ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสายชิลฮิวใจครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ

0: พุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เสมอจากคุณอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับก่อนหน้านั้นครับเธอมีแฟนหรือยังที่พี่ธันวาราศีธนูหนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์อะไรก็ยอมจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live พี่ประเสริฐพี่สุมาลาพี่อลิสรานะครับบอกว่านานๆเข้ามาดูน้องนะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับฟังแต่วิทยุทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะและก็สวัสดีครับพี่สุนิสานะครับพี่บุญยกรพี่น้อยน้องแบมบอกมาครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีไปถึงใครอีกน้อนะครับสวัสดีไปถึงน้องธัญนันท์นะครับโอ้ยน้องฟ้านะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะสบายดีเนาะหึแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่สุวรรณีพี่บุญกรนะครับสวัสดีพี่ทรงพลนะฮะแล้วก็สวัสดีทักทายครับน้องเปียพัทซอยิกส์นะฮะบอกว่าคิดถึงจังครับคิดถึงสาวเกาหลีใช่มั้ยคิดถึงสาวเกาหลีนะฮะไม่พอดีผมเจอน้องคนนึงเป็นชาวเกาหลีนี่แหละนะครับพอดีเป็น FC ไงเป็น FC นะครับแล้วก็น้องเปียพัดเนี่ยได้เห็นปุ๊บโอ้ยสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่ากันนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกาศสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียไปฟังอีกสักเพลงครับตามคำขอนะฮะบทเพลงเพราะๆจากทีเด็ดทองอภิชาติเพลงนี้ชื่อว่าเมทัลเฮอนี่ในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลา

0: แอมนะฮะไม่เล็กวันนะไม่เล็กเยลโล่ไม่เล็กสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนีพี่วันวิสาทักทายนะครับสวัสดีพี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอนะครับพี่สุมาลาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีเจเมทิชาด้วยนะครับอุ้ยเอาวันนี้วันเกิดใช่ไหมครับก็ขอให้น้องเมย์นะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่วิชัยนะพิษณุโลก27องศานะครับทักทายไปถึงพี่ทรงพลด้วยนะครับทักทายนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพี่สมศักดิ์นะครับ
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
1: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: จากประจวบนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำไมถึงยังไม่นอน
1: อ๋อนอนตื่นไม่ได้ได้ยินเสียงน้องเพชรต่อตาเลยลุกขึ้นโทรเพลงพอดีบังเอิญได้มาใหม่ครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงผมปุ๊บลุกขึ้นเลยใช่ไหมฮะอุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่สมศักดิ์ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
1: ่ตบสองลูกอีสานครับ
0: บทเพลงจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้คุณลุงสมโพธิ์ที่คุยวีและน้องลูกพิมพ์การวีพิเศษเลยครับแล้วพิเศษหลังไมค์ด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับผมพี่สมศักดิ์ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: โอ้ดีแล้วไม่เคยเนาะฟังน้องเพชรเลย
0: เข้าใจเข้าใจครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: แบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมคุณพี่สมศักดิ์ขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับน้องเพชรครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับแม่พี่สมศักดิ์จะประจวบนะฮะไม่ได้คุยกันนานเนาะทบสองลูกอีสานนะครับแต่พี่ไผ่พงษ์สะท้อนป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับอีกสี่เพลงจัดให้ครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรดเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันก่อนฮะทบ2ลูกอีสานจากพี่ไผ่พงศธรทหารเกณฑ์คนจนนะครับคุณพี่เอกพจน์แนวหลังยังคอยพี่ดาวมยุรีทหารใหม่ไปกองครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทักทายกันก่อนนะครับดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่ระดาวันนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับแล้วก็คุณชายบอยน้องลิซ่าพี่พุทธวัฒน์นะครับยังอยู่นะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จินๆครับพี่อนุภาพทักทายครับพี่สวีทฮาร์ทหรือว่าพี่หวานใจดัชมิลนะฮะพี่สุมัฒนานะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรจากออสซี่ค่ะนี่มีชาวออสซี่มาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะฮะสวัสดีพี่จรูนครับพี่สุวรรณีพี่ธารัตน์แตงโมพี่สุรชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาขอเพลงแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับผมพี่เอพีรพลนะฮะมาทักทายกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับ

0: ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300 ล้านซองจัดไปจอกคิวิตวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธเข้าวันพฤหัสนะครับเพลงที่5รักขาดที่พระบาทเวิร์นปลานะครับจากน้องเต๋าผู้สินสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมารินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเจาะชีวิตครับ
1: เจาะชีวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ขอดูสิมีใครทักทายกันมาบ้างพินนรเดชพี่พีรพลบอกว่าทานกาแฟสิคะถ้าทานเวลานี้ก็คงจะไม่แน่นอนนะฮะน่าจะนอนเวลาหลังบ่ายเป็นต้นไปนะฮะสวัสดีครับพี่สุรชัยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครน้อนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออดสามย่านนะครับพี่นรเดชครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านนะพี่สุชาดาพี่ไพโรธพี่โจมิเตอร์นะฮะสวัสดีครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่ง
3: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้

0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremony today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทักทายทาง Facebook นะครับพี่ใจมิเตอร์นะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามพี่แมวภูวการพี่ธีรพงศ์พี่นราเดชนะครับคุณชายบอยยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะน่ารักมากๆเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะครับน้องวิรดาวงเทวันคนน่ารักของเรานางฟ้าของเรานั่นเองนะครับสองเพลงจบไปในชั่วโมงที่3ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เวลา11:41แล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่รัตติยาครับสวัสดีไปถึงน้องสุดตารัตเอ้าน้องสุดตารัตมาเหรอดีใจมากเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะพี่สาวสุดตารัตมานะครับชื่อว่าแสงแดดที่แผดเผามาทักทายชั่วโมงที่3นี่แหละนะแล้วก็สวัสดีพี่ไพศรีนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงใครนะขอดูสิพี่นรเดชนะครับทักทายกันนะครับแม่คุณพี่จำนงบอกมาสายก็มาค่ะทักทายครับน้องเพชรขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจ้งนะฮะที่ประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆฮะพี่สาวครับนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกัน

0: ณตอนนี้นะอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราที่น่ารักเลยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอีก2เพลงจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปก็คือบทเพลงจันนะฮะจากพี่หญิงทิติการแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายครับน้องสุตารัตน์บอกว่าก็มาคิดถึงพี่เพชรบอกผ่าน

คืนที่เงียบเหงานะฮะบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีถึงคุณชายบอยนะครับนี่บอกว่าถ้าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงจะมีสีรุ้งล้อมรอบดวงจันทร์ทุกครั้งนะฮะยังไม่เคยสังเกตเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่ประภาพันธ์พี่บงกตทิพย์นะพี่สุภัตราสวัสดีครับพี่นันทาพี่บุญยงพี่ไพศีนะฮะพี่ธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่เตะไข่นินครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะฮะรุ่นท้อง2014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันหน่อยฮะเพลงเมื่อสักครู่นะฮะจากน้องสยามโมฟีเจอริ่งโยเนียว่าไงรู้เปล่าเพลงใหม่ล่าสุดของน้องโมนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะน้องแบมไพลินแล้วก็ I just wanna be fan you ได้บ่ะนี่บทเพลงจากไอสิงโตนำโชคแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับห้ามตัวนะครับห้ามตัวของน้องมินตรานะครับฟีเจอริ่งออแกนิกนะฮะ สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความมานะครับโอ้แล้วก็พอดีมีข้อความหนึ่งมานะครับมีเวลาอยู่ใช่ไหมขอทักทายกันหน่อยอยากจะขอให้กำลังใจแล้วกันนะครับจากพี่ชลิตาบอกว่าทักทายน้องเพชรและทุกคนจ้าเวลาเรารู้สึกเบื่อไม่อยากออกไปเจอหรือคุยกับใครเพราะว่ามีแต่คนเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวกันไปหมดนะครับบอกว่าน้องเพชรไม่เคยเจอหรอกเกิดมามีแต่คนรักทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดดีจังเลยนะครับผมอยากจะบอกพี่นะว่าพี่อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเท่าไหร่นะฮะไม่แต่เอาจริงนะทุกคนอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาส่วนตัวกันหมดนะฮะสมมติว่าพี่เห็นผมยิ้มมีความสุขอย่างนี้นะครับเบื้องหลังผมอาจจะมีอะไรก็ได้มีนะสงครามประสาทที่มันเกิดขึ้นหรือสงคราม

0: สักอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้แสดงออกมาให้กับแฟนๆได้เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งแฟนๆก็ไม่ได้เกี่ยวอ่ะนึกออกปะไม่ได้เกี่ยวอย่างผมอยากจะให้ความสุขให้เอาเพลงให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่รอยยิ้มมีแต่พลังบวกๆนะครับทุกคนมีความสุขกันทุกคนก็มีความสุขมีความทุกข์กันหมดนะครับผมก็มีพี่ก็มีผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนเนี้ยก็มีกันทั้งนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนเยอะมากมายคนมีอีกเยอะมากมายนะครับบางคนก็อาจจะเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีในสังคมนี้นะจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้พี่สู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับใครที่ไปคบหาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกเราโดนเอาเปรียบแล้วก็ถอยๆห่างดีกว่านะฮะอย่าไปยุ่งเลยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอ่ะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับท้ายชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่บันทิตาบอกว่าวันนี้วันเกิดค่ะมาขอคำอวยพรจากน้องเพชรหน่อยนะครับแล้วก็ขอให้คุณพี่บันทิตานะครับมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับน้องสุตรัตน์นะฮะแล้วก็พี่เดือนเพนพี่ชนิสราทักทายกันนะครับไหนขอดูซิทาง Facebook นะครับ LGM FM 95นะครับพี่สิริลักษณ์นะครับพี่มนัสนะครับคุณมนัสใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมน้องสุตรัตน์บอกว่าส่งพี่เพชรเข้านอนครัชฝันดีนะฮะนี่คุณยายออสสามย่าทักทายนะครับผมแล้วก็อะไรนะน้องสุรัตน้องสุตารัตน์บอกว่าลืมบอกว่าเมื่อวานไปหาน้องการมาด้วยแหละนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องการนะฮะขนหน้าอกยังแน่นเหมือนเดิมไหม ต้องถามเพราะว่าไลอันเราเนี่ยแหละไลอันโดนโกนขนหน้าอกไปละเพราะว่าออกคอนเสิร์ตใช่ไหมอยากจะให้มันดูคลีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องการโดนบ้างหรือยังนะฮะลองไปถามดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ใครเนาะทุกท่านนะครับที่

กำลังมีวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่ธนกรนะฮะพี่คนสวยสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ้านบางจันรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: สวัสดีค่ะตี 5:12 นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN 95สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะมาแล้ว371ตัวเลขสวยงามเลยนะคะคุณพี่พินโยสวัสดีนะคะพี่ณรงค์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะพี่วันเพ็ญค่ะที่มาแล้วนะคะพี่จามอนมาได้ยัง
1: มาแล้วครับสวัสดีครับพี่สี
0: มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: พฤหัสบดีแล้วนะคะวันนี
1: ้ครับผมก็สัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้า

0: ก็เปิดเทอมแล้วพี่โอ้โหใครที่แบบดื่มด่ำกับโอ้ถนนโล่งเลยเช้าเช้าเ
1: ออต้องยังไง
0: ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตื่นเช้าขึ้นเลยพี่รถก็ติดมากขึ้นใช่ไหมเปิดเทอม
1: รถจะติดแน่นอนในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวนี้ภูเก็ตติดหนักเลยนะคะรถตอนเช้ากับตอนเย็นเหมือนกันกับที่กรุงเทพเลยนะคะภูเก็ตเนี่ยก็
0: oh, wow.
1: ก็ไม่แปลกนะเออมันเป็นเกาะที่คนอยู่เยอะก็เลยทำให้รถติดหนักมากนะคะ
0: โอ
1: ้ถนนก็เท่าเดิมใช่ไหมรถมันก็เยอะแล้วก็เออภูเก็ตมันเป็นเกาะเป็นจังหวัดที่เขาไม่ได้มีการกำหนดหรือว่าจำกัดปริมาณรถปริมาณคนไงใครๆก็เข้าไปได้
0: โอ้นี่เหรอสัปดาห์หน้าจะไปอยู่นะฮะพอดีจองตั๋วแบบข้ามปีไว้พี่สีได้ตั๋วไปกับ800กว่าบาท
1: แต่ที่จะไปกับที่จะไปหาดลับๆอ่ะนะโอเคยังจำได้อยู่
0: เขาไม่มีอยู่นะ
1: นะคะเออแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้เนี่ยนะต้องระวังฝนหรือเปล่าฝนจะตกหนักไหมตอนนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะวันนี้20จังหวัดอ่ะเออวันนี้20จังหวัดนะคะที่อากาศจะแปรปรวนมากเออระวังนะใครจะไปนะภาคเหนืออ๋อภาคใต้จะไม่เท่าไหร่วันนี้อีสานตะวันออกภาคกลางกรุงเทพนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้ก็มีฝนอยู่แล้วช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะ
0: ใช่เพราะว่า
1: ที่แบบร้อนเปรี้ยงๆอยู
0: ่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเตรียมเสื้อกันฝนไปถือว่าตัวมันถึงถูกเนาะ
1: ใช่จริงค่ะ
0: แต่ว่า
1: ภาคอีสานเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะอีสานกับเหนือเนี่ยค่ะจะมีฝนตกหนักและลมพายุกระโชกแรงมากเขาบอกวันนี้น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบุรีนะคะภาคเหนืออีสานก็เลยหนองคายบึงกาฬและอุดรธานีวันนี้ที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักได้ค่ะ
0: ครับโอ
1: ้ก็เป็นช่วงฤดูกาลแล้วนะเพราะว่าโอ้เมื่อวานนี่เวทีหมอลำใจเกินร้อยอ่ะพายุถล่มเลยค่ะต้องใช้คำว่าถล่มจริงๆนะไม่สามารถแสดงต่อได้อ่ะลองคิดดู
0: โ
1: อ้เออนี่เวทีหลังคา
0: ที่ไหนนะ
1: เวทีหมอลำใจเกินร้อยเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ที่อีสานอ่ะอุดรค่ะ
0: โอ้ครับ
1: ฝนหนักมากฝนตกหนักจริงๆอ่ะก็อากาศก็บอกว่าค่อนข้างจะแปรปรวนพอสมควรค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายว่างอยู่รอรับสายท่านอยู่หนึ่งสายนะคะใครจะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็เชิญได้เลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันนี้เพิ่งรู้ตัวคุณป้าวัย65แกถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งรู้เมื่อวานน้อง
0: ก็ไปซื้อแล้วไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยหรอลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรออ
1: ๋อก็งวดนี้แหละงวดที่เพิ่งผ่านแต่ว่าเพิ่งรู้เมื่อวานก็เลยรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักซะหน่อยจะบอกว่าโอ้ตั้ง6 ล้านเนี่ยใบเดียวคือไม่ได้เลือกอ่ะเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อเงินไม่ได้เลือกเพราะแม่ค้าเนี่ยมาขอร้องว่าคุณป้าช่วยซื้อหน่อยมันขายไม่ออกใกล้จะออกแล้วร้อยหนึ่งป้าก็บอกว่าก็รับไว้ไม่ได้คิดอะไรนะไอหมายเลข536077เนี่ยผ่านไปเนี่ย3-4 วันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อวันนั้นมีแม่ค้ามาขอร้องให้ซื้อใบหนึ่งเอ้ยเอามาตรวจดีกว่าเมื่อวานนี
0: ้หรือไม่ใช่คอหวยนะคอหวยเนี่ยคอหวยต้องรู้แต่บ่ายสี่โมงแล้ว
1: ใช่ตั้งแต่4 โมง
0: 077
1: 4 โมง 5 นาทีก็จบแล้วนะ
0: ครับ
1: 4 โมง 5 นาทีจบ

0: แล้วถ้าคนที่แบบว่าลุ้นจริงๆอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็นึกขึ้นได้ไงเอามาตรวจเอ้าถูกรางวัลที่1เฉยโอ้ยป้าบอกว่าดีใจมากก็ตั้งใจเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลาน3คนเพิ่งรู้มีเงิน6ล้านอยู่ในมือนะคะ
1: ยังดีนะไม่แบบว่าไม่ลืมแล้วลืมไปเลยเลยเนาะผ่านไปเป็นปี
0: ผ่านไป2ปีนี่เหรอ
1: ใช่
0: ก็น่าเสียดายใครที่มีลอตเตอรี่อยู่นะก็ถ้าเจอผ่านไปแล้ว2ปีก็ไม่ต้องตรวจนะเดี๋ยวมันจะช้ำใจไม่ต้องตรวจแล้วนะเอาคนับตัวเลขเอ้ยครบ2ปีแล้วนี่เอาว่าไม่ต้องตรวจแล้วตรวจก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าของคุณป้าเพิ่งจะผ่านไป4วันก็มาตรวจอ้าวถูกนะคะก็ดีใจด้วย
1: จะมีโมเมนต์แบบนั้น
0: จะมีบ้างใช่ไหม
1: จะมีบ้างแบบว่าเพิ่งรู้ตัวถูก3ใบถูกรับประทาน
0: เอาให้รู้ตัวไอ้เนี่ยเรื่องของอะไรละเนี่ยเมื่อวานนี้คือมันมีกรณีประเด็นที่มีคนประกาศขายเหมาสระน้ำหลังวัดน้องรุ่งที่จะให้นายทุนเข้าไปเปิดขายบัตรจับปลา
1: โอ้ครับ
0: มันดูสนุกนะคือก็คลำกันหลายที่นะแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าที่นี่ร้อนแรงที่สุดเลยนะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าหนองตะมักนะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะมีสภาพเหมือนกับบึงน้ำธรรมชาติอ่ะอยู่หลังวัดหนองตะมักแน่นอนนะคะในบึงเนี้ยมันจะมีปลาอยู่หลากหลายชนิดนะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกปลาอื่นๆที่สามารถมองเห็นจากผิวน้ำได้เลยเห็นเลยว่าโอ้ใครซื้อเนี่ยคุ้มปลาเพียบเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเอาอาหารมาเลี้ยงอยู่เป็นประจำไปมาก็โยนลงไปปลาก็อิ่มอร่อยโดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันเกิดนะจะมีคนแวะเวียนมาทำบุญปล่อยปลาให้หานปลากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิบสิบปีแล้วนะไม่เคยมีใครไปจับไปอะไรเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตอภัยทานเพราะว่ามันอยู่หลังวัดคือภาพจำของคนเนี่ยว่าเนี่ยก็อยู่หลังวัดอ่ะหลังวัดหนองกระมะก็น่าจะเป็นเขตอภัยทานห้ามทำร้ายสัตว์น้ำเนื่องจากว่าเคยมีป้ายระบุไว้ทำให้ปลาที่อยู่ในหนองเนี่ยก็คุ้นเคยกับคนไม่หวาดกลัวแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาหนองใหญ่มากนะคะทีนี้อยู่ๆล่าสุดนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาคมเนี่ยเขาหาแนวทางแก้ไขมีมติว่าให้เอาปลาออกจากน้ำโดยใช้วิธีขายเหมาให้เอกชนมาจัดกิจกรรมจับปลาเปิดขายบัตรดีกว่าในวันที่17ที่ระบุไว้เนาะอีก10วันเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวจะทำกิจกรรมขายบัตรจับปลาดีกว่ารายได้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในสาระประโยชน์โดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแซมศาลาวัดนั่นแหละให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายแนวคิดนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าพระไม่เห็นด้วยอ่ะโอ
1: ้แน่นอน
0: ก็ต่อต้านใช
1: ่พระท่านก็คงมองว่าเลยนะตัวนี้ก็เป็นเขตอภัยทานมันไม่ควร
0: ใช่หรือแม้แต่ชาวบ้านบางกลุ่มนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการฆ่าปลาโดยที่คนเคยปล่อยอ่ะมันขัดต่อหลักศีลธรรมไหมชาวบ้านก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งบางส่วนก็บอกว่าก็เอาหน้าสร้างรายได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่หลังวัดนะคะแม่ค้าขายอาหารปลาในพื้นที่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหนองแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ทำบุญของคนจำนวนมากนะคนมาปล่อยปลามาให้อาหารอันนี้ถ้าคนเขารู้ก็เสียความรู้สึกเพราะปลาที่ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวจะถูกจับไปขายแล้วส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะกับบัตรจับปลาส่วนปัญหาปลามีกลิ่นเน่าเหม็นนั้นปีนี้ก็ยังไม่เห็นมีเขาบอกจะมีอยู่ปีนึงอ่ะก็ยอมรับว่าปลาเหมือนนกเขาเรียกนกน้ำเน่าอ่ะตายไปเยอะเลยนะคะหรือบางทีมีการฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณหนองบริเวณใกล้ๆหนองเนี่ยนะคะ

0: ก็มันไหลลงมาในหนองน้ำนะก็ทำให้ปลาตายบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าอย่างนี้หนองน้ำนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นทรัพย์สินของวัดนะคะแต่ยอมรับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของวัดเนื่องจากว่าตั้งอยู่ด้านหลังวัดเลยมีความเกี่ยวข้องกันทางวิถีชีวิตอันนี้พอคนเข้าใจว่าเป็นของวัดก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมวัดถึงให้จับปลาทำให้วัดเสียหายจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพื้นที่ของวัดส่วนตัวมองเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้สองฝักสองฝ่ายเนี่ยชะลอไปก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อ
0: ยากให้ชะลออย่าเพิ่งจับปลาจริงเจ้าอาวาสก็อยากให้จับนั่นแหละแต่ว่าให้ชะลอไปก่อนให้เรื่องมันนิ่งๆเงียบๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องถึงนายอำเภออ่ะเดี๋ยวนายอำเภอจะเรียกประชุมวันนี้นะคะว่าหาทางออกร่วมกันดีกว่าว่าจะทำยังไงจะจับหรือไม่จับจะขายบัตรไหม
2: ไม่งั้นหมดบ่อแน่เล
0: ยใช่หมดแน่ๆเลย
2: คร
0: ับ นะคะเนี่ยเขาโฆษณาแล้วนะบอกเนี่ยบ่อประวัติศาสตร์น้องตะมะบ่อเงินล้านอยู่ศรีสะเกษนะคะวันที่17พฤษภาคมนี้รับบัตรมีปลาบึกไซส์100ปลาสวายกระเม็ดกระโห่ตะเพียนและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยทำบัตรได้สวยงามเลยเดี๋ยวแม่กระนามเพอจะเรียกประชุมวันนี้
3: ผมมีหน้าใหม่แล้วครับ
2: ครับผม
0: นะคะหน้าใหม่มาแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ได้ครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะไปรับกันค่ะ
4: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณพี
3: ่ครับผมมาตะพุทธิภาคือผมอยากขอร้องครับ
0: อะไรนะคะอีกทีนึงพี่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะ
3: ครับผม
0: อาชีพอะไรคะพี
3: ่ผมก็อยู่เพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
0: ฮะ
3: มาประมาณก่อนเข้ามาสามปีแล้วครับประมาณอะไรประมาณนี้ครับ
0: ไปทำงานอยู่ที่ไหน
3: เมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพครับพอดีว่า
0: อยู่กรุงเทพตอนนี้กลับบ้านไปอยู่ศรีสะเกษแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับพอดี
0: แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานเหรอคะ
3: ก็ทำอาชีพทำไรทำนาครับ
0: อ๋อค่ะทำไรทำนา
2: ครับผม
3: คือมีหน่วยงานอะไรช่วยผมได้บ้างครับผมโดนทำร้ายร่างกายมาเยอะที่สุดเลยมาครับ
0: โดนทำร้ายร่างกายที่ไหน
3: ใช่ครับ
0: ที่
3: บ้านเกิดผมนี่แหละครับแต่ว่าผมย้ายที่เดือนราดไปบ้านนึงครับอีกก็ไปยังไม่ได้ย้ายกลับครับ
0: แล้วเมื่อไหร่คะโดนทำร้ายมาเมื่อไหร
3: ่ประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ
0: โอ้แล้วพี่ไม่แจ้งความเหรอตอนนั้น
3: ผมที่แจ้งนั่นไงผมนอนอยู่โรงพยาบาลครับอาการโคม่าครับ
2: อาการโคม่าอยู่โรงพยาบาล
0: อ๋อแล้วญาติไงญาติก็ต้องแจ้งให้เรา
3: ก็ตำรวจก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาตัวไอ้คนที่ทำได้ผมไป
0: ค่ะ
3: ครับเอาไปเจอ2ชั่วโมงครับเขาก็ไปกลับครับกลับมา
0: ทะเลาะกันเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ไม่ครับผมนั่งอยู่เฉยๆก็มาตีเลยครับเป็นลูกของพ่อเลี้ยงอ่ะพ่ออ่ะ
0: ลูกของพ่อเลี้ยง
3: ไม่ใช่ลูกของแม่เลี้ยง
0: ลูกของแม่เลี้ยง
2: แม่เลี้ยง
3: ครับผม
0: ลูกแม่เลี้ยง
2: แล้วอยู่ๆเขามาตีเราทำไมอะครับ
3: ก็ว่าผมหลอนผมเมาอะไรนั่งผมนั่งคุยกับเด็กเยอะดีครับแต่ว่าคนวันนั้นมันเป็นไม่ใช่แบบวันนั้นอะมันเป็นงานศพครับ
2: เป็นงานศพ
3: เป็นงานศพแต่มีคนเห็นในเหตุการณ์หมดเลยครับแต่ว่าผมจะทำยังไงคือจะได้ความเป็นธรรมของผมครับ
2: แล้วตอนนี้เขาถูกจับไปหรือยัง
3: ไม่ครับปล่อยตัวไปแล้วครับใช้ชีวิตปกติครับ
2: ปล่อยตัวไปแล้ว
0: ก็ยังอยู่คุณเจอกันไหมอ่ะ
3: ก็เจออยู่ทุกวันครับ
0: เจออยู่ทุกวันแล้วเขาไม่ได้ขอโทษขอโพยอะไรใช่ไหม
3: ผมเมื่อก่อนเขาก็โทษขอโพยแต่ว่าตอนนี้ผมยอมไม่ได้แล้วครับคือไม่ไหวแล้ว
2: ตอนนี้ไม่ยอม
3: คือย่ามใจครับ
2: ตอนนี้เขามาทำเราเพราะอะไรอ่ะ
3: ไม่คิดครับ
2: พี่เขามาทำเราเพราะอะไรตอนนั้น
3: ก็ผมก็ไม่นั่งคุยกับเด็กอยู่ครับชื่อไอ้กันกับไอ้บีมอะครับแล้วก็พี่เอ๊ะครับดีมาตีผมเลยครับ
2: ดีมาตี
3: ไม้ครับเขาบอกว่า
0: ตีไม้หน้าตาม
3: เบื่อครับ
0: ตีเข้าหัวเลยเหรอคะ
3: มันไหนตีกระดูกของข้างเราครับ
0: โอ้ตอนโรงพยาบาลอยู่หลายเดือนไหม
3: มันเกือบ2เดือนครับแต่หลอก
0: โอ
3: ้แล้วก็ไป
0: ถึงโรงพยาบ
3: าลวันนั้น
0: โอ้ค่ะ
3: มันไม่ได้นอนที่2เดือนครับแต่วันนั้นไอ้วันนั้นน่ะหลังจากวันนั้นที่ว่าตีผมเสร็จผมไปถึงโรงพยาบาลครับบวกแข็งตุ้งครับประมาณ2ถุงครับบวกเป็นเลือดครับ
2: บวกเป็นเลือด
3: ใช่ครับ
0: อาการหนักอยู่เนาะแล้วตอนนี้หายดีแล้วใช่ไ
3: หมก็หายดีแล้วครับรู้ว่าผมไม่หายแล้วครับคือ
0: หายดี
3: ครับผมก็หายดีปกติแล้วแต่ว่าตาข้างซ้ายมันก็มัวแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ประมาณไหนครับการ
0: แล้วพ่อกับพ่อของพี่เทียบกับแม่ของคนที่ทำร้ายเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
3: ใช่ครับอยู่ด้วยกันครับคือผมไม่ไหวแล้ว
0: อ้าวแล้วพ่อไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคะ
3: ไม่ครับ
0: ไม่ช่วยเลย
3: ครับ
0: ไม่ได้เข้าข้างลูกเหรอไปเข้าข้างลูกเลี้ยงหรือยังไง
3: ใช่ครับ
0: อ้าว
3: เข้าข้างลูกเลี้ยงกับเข้าข้างลูกของเราครับ
0: ลูกของเขาแล้วพี่เทียบเองไม่มีพี่น้อง
3: นี่ครับน้องอีกคนนึงเข้าข้างลูกเลี้ยงกับลูกสุดของเขาครับ
0: โอ
3: ้คือ
0: เข้าข้างทางโน
3: ้นแล้วก็
0: น
3: ี่ครับ
0: มันต้องมีสาเหตุสิเนาะแล้วตอนนี้คือ
3: มีสาเหตุครับ
0: แล้วตอนนี้คือจะให้รายการทำยังไงให้ยังไงคะขอความเป็นธรรมยังไงอ่ะพี
3: ่คือมีหน่วยงานนั้นที่ว่าให้ความเป็นธรรมมากครับ
0: ก็ตำรวจนั่นแหละหน่วยงานไหนล่ะ
3: ตำรวจไม่เป็นความทำอยู่แล้วครับ
0: นี่ก็ต้องไปตำรวจเอาไปรับรองแพทย์ไปได้ขอไปรองแพทย์ไหมตอนที่รักษาตัวอยู
3: ่ผมถามหมอแล้วหมอบอกว่าตำรวจขอไปรองแพทย์เขาก็จะเอาไปผมถามมันแล้วครับ
0: ได้เอามาไหมไปรองแพทย์จากตอนรักษาตัวอยู่2เดือนเนี่ยค่ะ
3: หมอบอกว่าถ้าตำรวจเขามาขอก็เขาจะนี่ไอ้วันนั้น
0: ก็จะให้
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตอนออกมาจากโรงพยาบาลยังไม่ได้มา
3: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ต้องเอามาตอนนั้นน่ะจริงๆว่าตอนออกโรงพยาบาลเราก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์มาทั้งหมดว่าอาการของเราเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนรักษาตัวกี่วันกี่เดือนถ้าเกือบ2เดือนนี่อาการถือว่าสาหัสนะน้องดงเนาะ
3: ใช่ใช่
1: ใหญ่บ้าน
3: ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับเด็กมันยามใจใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็คู่กรณีเราก็คือเขายังใช้ชีวิตปกติหรือว่าเขามาแจ้งมาอะไรเราไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไปแล้ว
3: ยืมนอกปกติครับ
0: ปกติกันแล้ว
3: ใช่ครับยืมนอกปกติครับ
0: ค่ะ
2: โอ้แล้วเขาสติสัมปชัญญะอะไรครบถ้วนไหมเขาทำงานทำการไหม
3: ก็ทำได้ใช่งานครับ
0: โอ้แล้วเอาจริงๆขอโทษนะตอนนี้พี่เทียบเนี่ยมีอาการเมาไหม
3: ก็มึนครับ
0: มึนๆไม่หมายถึงว่าเมากินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็กินบ้างครับ
0: กินบ้างอ๋อแล้วพี่ก็รักษาตัวอยู่ตั้งนานแล้วพี่มากินเหล้าทำไมอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่ก่อนนั้นนะพี่ว่าผมอยากให้ติดต่อกันหรือว่ามีงานอะไรนะ
0: มันไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อหรอกเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการไปแจ้งความแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องจัดให
3: ้
0: พยานพยานอย่างน้อยเราต้องให้พ่อนี่แหละเป็นพ่อของเราพี่น้องของเราช่วยกัน
3: แม่เสียชีวิตไปแล้วครับ
0: นั่นแหละแม่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนที่ยังอยู่อ่ะพ่อทำไมพ่อถึงไม่เข้าข้างเราเพราะอะไร
3: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวฟังความก่อนนะแม่ผมเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนะไม่เกิน2เดือนเดือนนึงแหละครับ
0: อ๋อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี่เอง
3: ใช่คร
0: ับ อ๋อค่ะ
2: เอาอย่างนี้ไปแจ้งความก่อนอันดับแรกเนา อย่าเพิ่งไปคิดว่าตำรวจไม่ทำอะไรก็

0: ก็ลองดูก่อนพี่นะครับว่าเนี่ยเอาหลักฐานเอาเรื่องราวเนี่ยไปเล่าให้ตำรวจฟังแล้วให้ตำรวจจัดการเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเขาจะสอบสวนเองว่าคนที่ทำร้ายเราเป็นใครยังไงจับไปแล้วก็จับไปใหม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปขอใบรับรองแพทย์มาให้ได้เป็นหลักฐานว่าที่รักษาตัวตรงไหนบ้างอาการมันสาหัสตรงไหนยังไงเดี๋ยวแพทย์จะเป็นคนเขียนมาในใบนั้น
1: ครับ
2: เนาะ
0: เดี๋ยวใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความ
1: ว่า
0: จะได้ความเป็นธรรม
1: เขาบอกว่าถ้าตำรวจขอใบรับรองแพทย์มาเขาก็ส่งแม่ไงครับผมก็เลยชิลาใจผมก็เลยยืนเป็นความปกติไง
2: ต้องไปเอามาทั้งหมดเลยพี่เทียบอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ขอโทษที
1: 33ครับ
2: 33นะคะเออ33ก็ไม่ได้เยอะ
0: 39
1: 9ครับ
2: ฮะ
0: 39ครับ
2: อ๋อ39โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าเมาอยู่ไหม
1: ไม่ครับ
2: ไม่เมาใช่ไหม
1: ปกติครับ
2: ปกติไม่ได้ดื่มหรอวันนี้ดื่มหรือยัง
1: ก็เพิ่งดื่มมาเพราะขึ้นบ้านใหม่ครับช่วยพวกนั้น
2: ก็ดื่มมาตอนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เมื่อไหร่พี
1: ่ขึ้นตอนเมื่อคืน
2: อ๋อเมื่อคืนน้องโด่งขึ้นบ้านใหม่มาโอเคตามนั้น
1: แน่นอนเลย
2: อันดับแรกพี่ต้องเลิกเล่าให้ได้ก่อนอันนี้อันดับแรกเลยนะพี่เทียบต้องเลิกเล่าให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะคะ39เองอายุยังน้อยถึงว่ายังน้อยนะ
1: พี่เทียบ
2: ต้องไม่ดื่ม
1: บอกว่าผมร้อนนะครับเขามาทำผม
2: ร้อนอันนั้นก็ไม่รู้ร้อนไม่ร้อนไม่รู้พี่เทียบต้องรู้ตัวเองว่าเราร้อนหรือไม่ร้อนนอกจากดื่มเหล้าแล้วพี่เสพยาด้วยไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ครับ
2: ไม่เสพยาใช่ไหมคะ
1: ทุกวันนี้ดื่มครับ
2: วันนี้ไม่ได้เสพแล้วเมื่อวานอ่ะ
1: มองไม่ได้เสพหรอครับ
2: อ๋อไม่ได้เสพเนาะแต่ว่าพี่เลิกเล่าได้ยิ่งดีเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องกับตำรวจนะเลิกได้เลิกแล้วก็นั่นแหละไปเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความย้อนหลังได้ค่ะพี่เนาะค่ะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อซะหน่อยนะยังไงก็พ่อเรากำเนิดเกิดเรามายังไงก็ต้องอยู่ข้างๆเราอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่ได้มีอะไรคือคงบอกเราไม่หมดอ่ะน้องๆเนาะใช่ไหมนะคะพี่เทียบนะขอไปแจ้งความก่อนนะเดี๋ยวตำรวจจะเป็นผู้สอบสวนเองนะคะ
0: ครับขอโชคดีครับ
2: สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ

0: ให้หลวงพ่อช่วยพี่เทียบด้วยแล้วกันนะคะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
1: เออแล้วภูมิใจนะเขานึกถึงเรานะขนาดเกมไม่ได้นอนนะเมื่อกี้กึ๊บอยู่นะเออเดี๋ยวนอนเขายังนึกถึงเรานะพี่แล้วเขาบอกคนเมาเนี่ยนึกถึงใครแต่คนนั้นสำคัญนะ
0: เก่งนะแกจำเบอร์โทรได้แม่นนะแกเก่งนะ
1: เออต้องรู้นะว่าเออโทรมาขอความเป็นธรรมกับเราดีกว่า
0: ก็ยินดีค่ะได้เลยนะคะได้เลยแต่ว่าเออเรามันเป็นประมาณหูทิพย์อะเราฟังเสียงเรารู้เลย
1: เออพี่ผีนี่เก่งนะสาตั้งใจฟังนะโอ้ยนะครับรู้ยิ่งชวนคุยเอาหาไปเลย
0: จะแทนฟัง45องศาน่ะเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อใช่แน่แน่เลยนะคะก็ดักไว้ก่อนนะคะก็ให้ดูมาอ่านคอมเมนต์หน่อยมาอ่านคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะคะ
1: เกียร์หลับแล้วมั้งน่ะเออยังไม่ได้นอนเลยเกียร์บอกอะตกใจหลับไปแล้วพอด
0: ี
1: เพลงเพราะด้วย
0: จริงๆนั้นนี่ถือว่าแกเป็นคนโชคดีแม่นะแกนอนโรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้วออกมาจากโรงพยาบาลด้วยสภาพนี้ถือว่าโชคดีนะหมอเก่ง
1: เออไม่แต่แม่ผมนึกว่าผมก็มองโลกในแง่ดีเนาะเราคิดว่าเอ้ยเขาโดนตีมากระทบกระเทือนหรือเปล่าอะไรพูดช้าเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเออดูพูดช้าตอบช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเหมือนพูดไม่ค่อยได้นึกว่าโดนทำร้ายมา
0: อ๋อ
1: ที่ไหนได้นะทำบุญอะไรที่บ้านใหม
0: ่ก็เพียงว่าแกเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะรักษาตัวออกมาก็ยังคุยรู้เรื่องคุณหมอเก่งนะคะรักษาตัวหายได้เพราะฉะนั้นพี่เทียบนะคะถ้าฟังอยู่เนี่ยพี่ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะเลิกได้เลิกนะคะเรื่องของการดื่มอายุไม่ยากไม่มากนะคะ39 ปียังสามารถทำงานทำการมีครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่เราก็ต้องย้อนดูนะพี่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อเราอ่ะทำไม
0: ใช่
1: ทำไมมันเราโดนทำร้ายเนี่ยถ้าตำรวจไม่เชื่อเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วเนาะ
0: ทำไมเขาจับคู่กรณีของเราไปแล้วเขาปล่อยออกมาเรานอนอาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลตั้งเกือบ2เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเอาจริงๆนะดูแลตัวเองนะคะ
1: ลองดูลองไปหาความเป็นธรรมให้ตัวเราเองดูนะพี่เนาะคนทำร้ายเรามันลอยนวลได้ไง
0: จริงแล้วก็ที่สำคัญคือเรายังมีพ่อนะคะ

0: พ่อผู้ให้กำเนิดนะเราจะไปเข้าข้างคนอื่นได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยนะเราต้องคิดก่อนว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ไปได้นะไปคุยนะคุยให้รู้เรื่องนะต้องบอกเลยว่าต้องคุยให้รู้เรื่องค่ะมาดูเรื่องนี้อันนี้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะโอ้เป็นบ้านของพี่เขียวพี่เขียวนี่อยู่กุมภาวาปีอุดรธานีนะคะคือประมาณว่าแกโดนผู้รับเหมายิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะน้องดงขณะที่กลับเข้าไปงัดบ้านของผู้รับเหมาพี่เขียวเนี่ยชื่อจริงนายวินัยอายุ50ปีนะคะคือบ้านหลังเนี่ยอยู่ที่กุมภาวะปีนะคะแล้วก็แกเข้าไปบ้านของผู้รับเหมาก็ยิงหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นญาติก็เอาออกมาจากโรงพยาบาลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านก็มีพี่สาวมีอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่งรถกู้ภัยมาด้วยกันพอมาถึงหน้าบ้านเนี่ยญาติก็จุดประทัดเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านจะมาทำพิธีแล้วก็เอาแหมาผูกโยงกับคือหลังคาบ้านมาคุมโลงศพเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้แมวกระโดดข้ามโลงตามความเชื่อเนาะว่าเดี๋ยวถ้ามีแมวกระโดดข้ามโลงศพอะวิญญาณจะเฮี้ยนหรือไม่สงบสุขไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะคะพี่สาวญาติญาติก็จุดธูปบอกดวงวิญญาณว่าเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเกิดชาติหน้าขอให้เป็นพี่น้องกันอีกไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกับคนก่อเหตุอย่างนี้นะคะพี่สาวบอกว่าเหตุที่นำแหมาคุมโลงศพน้องชายเนี่ยกลัวแมวจะกระโดดนั่นแหละก็เดี๋ยวจะวิญญาณจะเฮี้ยนตามความเชื่อคือก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยตอนเช้าพี่เขียวแกขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มาล้อเล่นกับพี่สาวกระโดดมาจ้าเอ๋ประมาณนี้ค่ะเอาไม่ใช่มอไซค์ขี่จักรยานนะคะพี่สาวน่ะขับสามล้อเครื่องจะไปทุ่งนาแต่พี่เขียวแกขี่จักรยานสวนกันแล้วก็กระโดดมาจ้าเอ๋กับพี่สาวก็เลยบอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะการทำแบบนี้เหมือนคนกำลังจะตายจากกันความเชื่อโบราณก็พูดแบบนั้นเออยังก็มาจ้าเอ๋กันโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนโอ้เนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายส่วนน้องชายไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นไม่ได้ถามเพราะว่าเขามีอาชีพรับจ้างรับเหมาเผาถ่านเก็บของเก่าก็ทำไปเรื่อยเนาะซึ่งญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุเพราะว่าดูเหมือนจะไปงัดบ้านเขาจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับคนยิงนะไม่รู้ว่าน้องชายไปงัดบ้านของเขาผู้ตายพี่เขียวเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้อง5คนนะไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วไม่เคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนไม่เคยขอเงินใช้มีแต่หยิบยืมให้เขาไว้ซื้อกินครั้งละ100-200ก็ว่ากันไปแยกทางกับภรรยาไม่เสพยาแต่ว่ากินเหล้าเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยอยากจะบอกดวงวิญญาณว่าให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าเป็นพี่น้องกันนี่ค่ะแต่ว่าในมุมของช่างรับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาก็บอกสุดทนนะมางัดบ้านหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวเขาว่าอย่างนั้น
1: เอออ๋ออันนี้เคสที่ว่าไปเจอเจ้าของบ้านพอดีนะพี่นัดบ้านแล้วเจอเจ้าของบ้านพอดีย
0: ิงสวนเลยเขายิงสวนเลย
1: คือเจ้าของ
0: เขายิงสวนออกมาเลย
1: เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงอีกอำเภอนึงแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาซื้อไว้แล้วเขาโดนคนเข้ามาขโมยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปประจำ
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วไปตอนประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะน้องต้องคิดดู
1: เขาก็เลยทอยทยอยกลับมาดูอยู่เรื่อยๆ
0: ใช
1: ่โอ้อ๋อเคสนี
0: ้ค่ะเคสนี้แหละเคสนี้เลยที่กุมภาวะปีนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนอ่ะนะคนที่ยิงผู้รับเหมาก็ต้องโดนตำรวจไปสอบสวนอยู่แล้วนะคะ
1: คร
0: ับ เขายิงด้วยลูกโม่32นะคะนั่นแหละค่ะ
1: คือบุกเข้าไปบ้านเขาอ่ะ
0: ไม่น้อยนะ4นัดนะคือ4นัดเนี่ยกะว่าแบบต้องลากคาบอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ย

0: รับเหมาคนนี้ก็บอกว่าพี่เขียวเนี่ยแกมีมีดพยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้าย
1: โอ้
0: นะคะ
1: มีมีดพิสูจน์
0: ก็ตะโกนใส่คนร้ายก่อนเออก็ตะโกนใส่ว่าเอ้าเข้ามาทำไมอะไรอย่างนี้นะคะเออปรากฏว่าแกมีมีดนะคะก็ยิงสวนไป4นัดเสียชีวิตนะคะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันป้องกันตัวหรือว่ามันเกินกว่าเหตุนะพี่ได้ยินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เขายิงตั้ง4นัด
0: นี่ค่ะก็ไอ้ที่ฮือฮาก็คือว่านี่แหละเอามาทำศพแล้วก็ญาติก็เลยเอาแหมาคุมโลงศพเอาไว้นะคะว่าเออคุมทำไมอ่ะยังไงเพราะอะไรมันมีอะไรเหรอเออเนี่ยบอกไม่กลัวกลัวแมวกระโดดข้ามโลงศพเฉย
1: โอ้บ้านนี้เขาเชื่อหนักเลยนะเขามีความเชื่อ
0: เขาเชื่ออย่างนี้เลยใช่ค่ะค่ะ
1: นะครับมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ก็อีกคนหนึ่งเมื่อวานที่มาร้องสายใหม่ต้องรอดนะครับพี่น
0: ะ
1: ก็ไปทำพิธีให้หมอดูชื่อดังในทำพิธีนะรักษาเขาบอกรักษากับหมอตามโรงพยาบาลตามคลินิกรักษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่หายคือแกปวดหัวนะครับแกเป็นนักธุรกิจแล้วปวดหัวทีนี้แม่มีความเชื่อว่าไปหาหมอดูคนนี้สิเขาแก้กรรมได้เออเขาช่วยได้นะลองดูในเมื่อเรารักษาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่หายลองไปทางไสยศาสตร์ดูบ้างนะครับปรากฏว่าโอ้โหไปถึงนะฮะเจอหมอดูคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการแก้กรรมคืออมมังกรแก้กรรมอมมังกรนะฮะขออภัยนะครับก็คือเหมือนกับอนาจารเขาอะนะฮะ
0: โอ้
1: เออ
0: ก็อยู่กัน2ต่อ2เหรอ
1: ใช่ให้แม่รอข้างนอกก็คงจะหน้าตาดีพอสมควรนะอาจารย์คนนี้เห็นแล้วก็เลยเกิดแบบว่าความชอบนะครับผู้ชายนะพี่คนนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะฮะอายุ32ปีมาร้องนะครับบอกว่าถูกหมอดูชื่อดังทางภาคเหนือนะที่จังหวัดลำพูนนะฮะนะครับล่วงละเมิดอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยแล้วก็แก้กรรมให้นะฮะคือที่เขาบอกเขาเชื่ออันดับแรกเนี่ยหนึ่งเคยมีดาราพิธีกรไปถ่ายทำรายการกับอาจารย์คนนี
0: ้ค่ะ
1: โด่งดังนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนไปส่วนใหญ่ก็เคารพศรัทธาอาจารย์อาจารย์ก็อายุไม่น้อยอายุเยอะแล้วนะตัวอาจารย์นะครับเขาบอกเขาก็เลยมีความศรัทธาเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเข้าไปถึงเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกให้แม่เนี่ยรอข้างนอกตัวเองก็เข้าไปอยู่ข้างใน2ต่อ2อาจารย์ก็เริ่มหว่านล้อมด้วยนะด้วยการบอกว่าสามารถติดต่อนรกสวรรค์ได้เดี๋ยวจะสแกนเจ้ากรรมนายเวรให้นะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มให้ตัวเองเนี่ยถอดเสื้อผ้า
0: เ
1: ขาบอกเขาเนี่ยไปร้องแต่บ่ายสองนะได้คิวสุดท้ายสี่ทุ่มโอ้โหคิดดูพี่คนเยอะขนาดไหนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะหลังจากที่ถอดเสื้อผ้าออกนะอาจารย์เริ่มอ้างว่าใช้วิธีการรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูใช้วิธีตรวจสิวลึงดูสินะครับเอาฝ่ามือมาแตะที่ต้นขาและอวัยวะเพศนะฮะจากนั้นอาจารย์ให้ตัวน้องคนนี้เนี่ยนะฮะสำเร็จความใคร
0: ่
1: ใส่อาจารย์บอกว่าเป็นพิธีกรรมขับพลังงานออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มที่จะเอามือมาสัมผัสตัวนะตอนนั้นน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาก็คิดแค่ว่าให้มันเสร็จไปไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าให้มันเสร็จไปนะครับ
0: ทำจะได้ที่จบนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่แต่กลับกลายเป็นยิ่งปล่อยยิ่งแบบว่าไม่ทักขึ้นมาไม่ทักอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ยิ่งมากขึ้นถึงขนาดว่า าจารย์คนนี้พี่

0: ใช้ปากมา oral sex ของเขาอะอันนี้ทำให้เขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พิธีกรรมแล้วอันนี้มันเป็นการแบบว่า
1: อ
0: ื่นละมันเป็นอื่นละเขาก็เลยถ่ายอื่นละเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ประมาณ3วิไอช่วงจังหวะที่มาอมนกเขาเขาอะ
1: ก็หยิบมือถือมาถ่ายไว้อย่างเงี
0: ้ยหรอหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละนะก็เลยขอตัวออกมาจากนอกห้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอ้การออกมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นตะโกนเรียกแม่เขาอ่ะแม่เข้ามาหน่อยแม่นะพ
1: อ
0: แม่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เขาเสียจังหวะละนะครับเสียจังหวะนะโอ้คิดดูนะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยแหละเอาเรื่องราวมาร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดนะเขาบอกเขาเนี่ยแทบจะอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยฮะเขาโดนอย่างนี้เขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าเฮ้ยคนที่ศรัทธาคนที่มีคนนับถือเยอะมากมายจะทำแบบนี
1: ้
0: ไม่รู้ล่วงละเมิดคนมาเท่าไหร่แล้วนะฮะ
1: นั่นสิน
0: ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับแต่พอยิ่งไปขุดข้อมูลเนี่ยก็เจอว่ามีคนสนิทที่ถูกอาจารย์คนนี้ทำลักษณะคล้ายกับล่วงละเมิดทางเพศแบบที่เขาโดนเนี่ยไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตก็มีเคยมีคนเตือนในเน็ตก็เยอะคนที่โดนแบบนี้แสดงว่าเยอะโอ้เขาบอกว่าเขาโชคดีที่มีหลักฐานไม่งั้นพูดไปคงไม่มีใครเชื่อนะครับก็คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับสายใหม่ต้องรอดนะฮะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปแจ้งความนะครับที่กองปราบเพราะถือเป็นภัยสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธาเยอะก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปแจ้งท้องที่แล้วเดี๋ยวคดีจะไม่คืบเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์รายนี้เนี่ยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยเขาก็ฝากว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อนะครับก็สามารถออกมาร่วมแจ้งความกับเขาได้ในครั้งนี้เพื่อนะให้มันสิ้นซากไปให้มันสิ้นซากไปอาจารย์จะได้ไม่ไปทำลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีก
1: ใช่
0: นะครับ
1: โอ้น่าเกลียดมากเลยเน
0: าะแล้วชอบเอาเรื่องพิธีกรรมมาอ้างอะพี่แต่ว่าจะแก้กรรมให้จะทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายมันก็คือการอาศัยจังหวะแล้วก็ไปล่วงละเมิดอ่ะทำพิธีบ้าเลยว่าอมนกเขาให้เราโอ
1: ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ตามเขาที่เขาจะมาแจ้งความที่กองปราบ
1: ใช่ค่ะการไปอยู่อะไร2ต่อ2แบบนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าไปกับญาติกับอะไรก็เข้ากันไปทั้งหมดนั่นแหละเนาะถ้าจะทำพิธีอะไรเนาะ
0: คนนั้นไม่แต่เราคิดบางทีเราคิดโอ้ยผู้ชายกับผู้ชายแล้วจานเขาก็อายุเขาไม่ใช่น้อยน้อยแล้วไว้ใจอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะไว้ใจคนผิดซะแล้ว
0: ใช
1: ่อ่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความ

จริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ 6:12 น.เช้าวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะวันที่7ค่ะพี่สีพี่ด้งคะข้างบ้านมีคนจีนมาเช่าบ้านค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านนี้หลายหลังมากๆเลยค่ะแต่ไม่เคยเห็นออกไปไหนกันเลยไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเปล่านะคะหรือเป็นพิกัดเรียบมอเตอร์เวย์บางปะกงค่ะน้องด้ง
1: อ๋อ
0: ค่ะนี่ดีนะหัดสังเกตนะคะไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านนะคะก็
1: ต้องดูว่าเขามาทำเช่าเนาะเช่าเป็นฐานทำอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ปกติหรอกเนาะใช่ไหมนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นทางตำรวจทางหลวงอะไล่ล่ารถยนต์อยู่คันหนึ่งนะคะปรากฏว่าโชเฟอร์เนี่ยเป็นคนไทยลักลอบคนขนคนจีนอยู่ในรถ6คนน่ะงง
1: โ
0: อ้นี่ค่ะจับได้นะโอ้โหนี่ทางหลวงประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดนะคะเร่งเครื่องสุดท้ายตำรวจทางหลวงเนี่ยชินเส้นทางกว่านะคะไล่ติดตามกระชั้นชิด70 กิโลคิดดูที่แบบไล่กวดกันอะ70 กิโลนะคะจนสุดท้ายโชเฟอร์คนไทยยอมค่ะก็ปรากฏว่ามีชาวจีนนั่งมาด้วย6 คนคนที่1อยู่เกิน

0: กำหนดโอเวอร์เซย์957วันกี่ปี3ปีแล้วนะ
1: 3ปีกว่า
0: เออดูดิคนที่2ถึงคนที่6ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีหนังสือเดินทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมาได้ยังไงเข้าเมืองไทยกันง่ายมากนะคะนายสุทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถโชเฟอร์ให้การรับสารภาพว่ายืมรถเพื่อนมาไปรับจ้างขนคนจีนจากตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจะพาไปกรุงเทพได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 วันหนึ่งขนสักเที่ยวหนึ่งก็คุ้มเนาะนี่ค่ะอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแล้วรู้แล้วว่าเป็นต่างด้าวอ่ะเป็นจีนอ่ะแล้วทำไมถึงทำคราวนี้ก็ก้มหน้าก้มตาสุทัศน์ไม่พูดละยอมละนะคะ6คนเที่ยวละ 5,000
1: ครับ
0: ฮะ
1: ไม่รู้วิ่งมากี่เที่ยววิ่งมากี่คนแล้วนะ
0: ใช่น้องติ้งมากก็ขนด้วยกระบะนี่แหละแล้วก็ยัดกันเข้าไปนะคะ6คนผลจากชายแดนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยเผลอๆก็มาอยู่ในบ้านที่เนี่ยที่พี่ธัญรัตน์แจ้งนี่แหละค่ะเนาะพ่อถ้าเผื่อว่าเราแวงอย่างเงี้ยนะเราก็แจ้งอย่างน้อยแจ้งตม.ไปก่อน
1: ครับ
0: ค่ะเออเนี่ยข้างบ้านมีคนจีนมาเช่ามาอะไรอย่างเงี้ย
1: เออคือถ้าเขาทำอาชีพสุจริตปกติเนี่ยก็ไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่เออก็ต้องแจ้งไว้
0: เข้าประเทศโดยถูกกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เราต้อนรับอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อืม
1: เพราะเห็นบางหมู่บ้านอ่ะบางหมู่บ้านมีแบบว่าคนผิวสีนะพี่มาเช่าอยู่เนี้ยท้องที่เขาเคยมาลงนะท้องที่ตำรวจเขาก็จะมาเอากำลังมา5-6คนเลยนะครับมาลงมาตรวจเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ก่อนว่าอ่ะคนผิวสีไม่ได้ค้ายาเสพติดไม่ได้อะไรนะมาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็มาเก็บข้อมูลนะสองที่เขาก็มาเก็บข้อมูลนั้นยังไงเราแจ้งไปทางตำรวจก็ได้ว่ามันแปลกๆนะคะแปลกยังไงก็เล่าให้ตำรวจเขาฟังอยากให้มาตรวจสอบ
0: แปลกๆยังไงเขาเสียงดังไหมกลางวันเขาไม่ออกจากบ้านกลางคืนเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มี
0: สังเกตหน่อย
1: มีคนเข้าคนออกบ้านเขาเยอะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดู
0: ใช่เนาะเราจองได้ไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: แบบดูเขาอย่างนี้หรออ
1: ื
0: ม
1: เนาะถ้ามันมีสังเกต
0: ใช่ค่ะบันเทิง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นที่คุณไอซ์สรัญญูก่อนดีกว่านะครับนี่นะก็นั่นคุณไอซ์นักร้องเนาะนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดใจนะครับเปิดแผลในใจเขาบอก20ปีในวงการเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอเลยแม้จะมีเพลงฮิตชัดชาดาดาชัดชิดชาดาดาฮู
0: ้ก็ยังไม่ดีพอเหรอ
1: เออเขาถือว่าเขายังไม่ดีพอนะครับออกมาลักษณะตัดพ้อเหมือนกันนะนะฮะคุณไอซ์เปิดแผลในใจ20ปีในวงการนะครับนะย้อนกลับไปเนี่ยคุณไอซ์บอกว่าความฝันเนี่ยนะครับมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กเลยจำความฝันอื่นไม่ได้เลยนะมีความฝันเดียวเลยคืออยากเป็นนักร้องโตมานะครับก็เริ่มที่จะมีแนวคิดอยากเป็นสจ๊วตบ้างแหละเพราะอยากไปเที่ยวอยากเป็นกัปตันขับเครื่องบินบ้างแหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกความรู้สึกมันคือเราเกิดมาเนี่ยเราอยากเป็นนักร้องอ่ะนะก็จำภาพได้ว่าตอนป.2เนี่ยนะฮะออกไปหน้าห้องแล้วไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับไปร้องเพลงค่าน้ำนมเป็นตัวแทนของห้องนะครับไปทำกิจกรรมร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยนะฮะก็จะเสนอตัวตลอดเลยนะครับเพื่อน

0: เองก็จะรู้ตัวเองก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราร้องเพลงได้นะครับเออเราร้องเพลงได้ก็จะไปเป็นศิลปินนะฮะจนกระทั่งวันที่ประสบความสำเร็จคุณไอซ์บอกว่าถามว่ายากไหมยากมากกว่าที่จะมีเพลงดังเพลงฮิตติดหูเนาะเออแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จการที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้เนี่ยมันยากมากนะไอซ์บอกว่าไม่มีคำว่าตลอดไปหรอกไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะไม่มีใครประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลานะเออไอซ์บอกว่ามีเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกนะครับถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอ
1: ค่ะ
0: นะก็เหมือนมาตัดพ้อนะครับนะว่าเออนะเหมือนเรายังไม่มีเพลงดังมากพออ
1: ๋อ
0: เหมือนกับเขาย
1: ังเพลงดังยังไม่ติดหู
0: ผมเคยฟังแล้วพี่เขาเคยบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะรับยิ่งช่วงโควิดแต่ไม่มีงานเลยนะเออแต่ว่าหลังโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะรับร้องเพลงแบบงานภายในงานบริษัทงานจัดเลี้ยงอย่าคิดว่าเขาค่าตัวแพงเออจ้างได้เรียกไปใช้บริการได้เขาเอนเตอร์เทนได้เออก็ไม่รู้ส่วนหนึ่งที่ตัดพ้อเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับงานน้อยด้วยหรือเปล่าพี่งานในวงการน้อยลงศิลปินเออรุ่นใหม่ๆมาเยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับการรับงานร้องเพลงต่างๆเนี่ยเออเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆใหม่ๆเยอะนะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นเพื่อนคุณแม่เขาจัดงานแต่งงานลูกเขานะฮะแล้วก็เชิญนักร้องเนี่ยคนนี้เขาเป็นนักร้องแบบสายประกวดอะพี่พวกแบบว่าประกวดเพลงลูกกรุงอะคือผู้ใหญ่อะก็ชอบแนวนั้นกันเนาะก็เลยแบบเชิญไปอย่างเงี้ยก็ไปร้องเขาบอก10เพลงนะ10เพลงค่าตัวประมาณ10,000กว่าบาท
1: ร้อง10เพลงเลยเหรอ
0: 10เพลง
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงบางทีเนี่ยนะเออคนก็อาจจะไปใช้บริการแบบคนที่ไม่ต้องดังมากแต่ว่าร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะบอกว่าถ้าเชิญไอซ์มาไอซ์ค่าตัวจะแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณไอซ์เขาก็เลยเคยออกมาบอกว่าจริงๆงานเลี้ยงภายในงานอินเตอร์เทนรวมญาติหรืออะไรเงี้ยเรียกเขาได้หมดเลยนะครับ
1: ค
0: ่าตัวไม่ได้แพงก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานน้อยลงด้วยนะงานในวงการน้อยลงเขาก็เลยตัดพ้อด้วยนะครับอยู่ในวงการมาเราต้องสู้ๆเนาะคนในวงการมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยล่าสุดเห็นแบบพวกรายการเรียลลิตี้จะกลับมาอีกแล้วพี่ไอ้ True AF นี่ก็จะกลับมาอีกแล
1: ้
0: ว
1: เ
0: ห็นเขาเปิดตัวกรรมการแล้วนะครับ
1: ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากฝั่งประเทศอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่หายไปพักหนึ่งแล้วพี่เนาะตอนนี้ก็จะกลับมาที่เป็นว่ามีกล้องจับไว้ในบ้าน24ชั่วโมงเราสามารถเปิดดูได้เลยว่าใครแต่ละคนทำอะไรแม้แต่ตอนนอนนะตอนนอน
1: ก็คือให้ผู้แข่งขันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหม
0: ใช่อย่างนั้นแหละแล้วก็ประกวดร้องเพลงทีละอาทิตย์ออกจากบ้านทีละคนไปอย่างเงี้ยนะครับก็หายไปหลายปีนี่กระแสก็ตอนนี้กลับมาประกวดปีนี้ละ
1: ค่ะมาดูเรื่องของพิธีกรช่องดังแฉพิธีกรช่องดัง
0: ครับ
1: รสนิยมชอบนักศึกษาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนี้โซเชียลแฉตามสืบอยากรู้ว่าพิธีกรชื่อดังหมายถึงใครหลังจากที่เพจมาดามเมาส์โพสต์ประเด็นร้อนถึงเรื่องพิธีกรช่องดังคนนี้เนี่ยนะคะบอกปากจัดจ้านมากอ่านแล้วน่าตกใจว่าชอบรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาใช้เงินปิดปากไม่ให้บอกใคร
0: กินเด็กงานกิน
1: ประมาณนั้น
0: กินไก่วัดนี้เหรอ
1: คือรสนิยมอ่ะชอบ ชอบนักศึกษาเจน Z เจน Z

0: นี่นะคะเออแต่ว่าพอเอิญรอบนี้เนี่ยพ่อแม่เด็กเขารู้เขาไม่ยอม
1: โอ้ครับ
0: เขาก็เลยเตรียมจะแฉพฤติกรรมนี่เพจนี้ก็ใช้คำว่าพฤติกรรมอันหยำฉามันคืออะไร
1: โอ้ก็เหมือนวีรกรรมอันแสบจุดแสบอะไรเงี้ยนะพี่นะ
0: พฤติกรรมหยำฉาจะแฉให้อายเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนี่ค่ะ
1: โอ
0: ้เออ
1: เมื่อวานผมดูในข่าวใส่ไข่นะคุณมดดำเขาก็ปฏิเสธนะไม่ใช่เขาแน่นอนครับ
0: ฮะเอาจริงเหรอ
1: เมื่อวานเออในคุณมดดำเขาบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันนะเออฉันไม่ชอบเด็ก
0: โอ้เห็นบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยกำลังเหมือนจะแจ้งความแล้วนะแล้วก็พิธีกรกำลังจะวิ่งเต้นผู้ใหญ่ให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี
1: ้โอ้
0: เอาบางคนบอกว่าโดนขู่ว่าถ้าปากโป้งนะเดี๋ยวจบไม่สวยก็คาดเดากันไปอ่ะนะตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นใครงานนี้ก็บอกว่าพ่อแม่ของเหยื่อจะไม่ขอรับเงินไก่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจะเดินหน้าแจ้งความคดีร้องเรียนหน่วยงานให้ตรวจสอบระดับประเทศแล้วเออ
1: โอ้
0: พิธีกรช่องดัง
1: บางทีนะเขามาฝึกแบบใช่ไหมนักศึกษาอย่างเงี้ยนะเขาก
0: ็
1: ต้องดูนะว่าน้องเขาอายุนานเท่าไหร่นะถึงเขาจะมีใจเล่นด้วยเอาว่าเขาไปกับผมเนี่ยไม่ได้นะ
0: เออใช่เรื่องนักศึกษานิยมทางเพศมันเป็นยังไงทำไมไปทางนั้นถ้าเผื่อว่าเอาอยู่ๆทำไมอยู่ๆว่าไปโฟกัสที่คุณมดดำอ่ะ
1: ไม่ก็เขาบอกพิธีกรปากแซบอะไรนั่นใช่ไหมผมก็เลยไปถามถึงแล้วนี้พี่มดดำเขาเลยปฏิเสธว่าไม่ใช่ฉันเมื่อวานผมนั่งดูอยู่นะครับเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่
0: แล้วแต่เนี้ยดูเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาที่โดนอ่ะเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาหญิงหรอหรือยังไงเออไม่รู้อ่ะไปดูเพจมาดามเมาส์แล้วกัน
1: ครับผม
0: อืม
1: โอ้
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่พิธีกรช่อง9ใช่ไหม
1: โอ้ใครฮะ
0: จอจานอะไรเงี้ยโอ้ตาย
1: โอ้
0: ปากจัดจ้านแล้วยังตอนเนี้ย
1: ยังไม่เคยจิกกัดใคร
0: โอเคยังนะ
1: เดียวเออ
0: เออ
1: แล้วไม่ยุ่งเลยนักศึกษาเนี่ย
0: พิธีกรจอจานอะตายเลย
1: นี่ไม่ยุ่งนักศึกษาไม่เอาโอ้เดี๋ยวมีปัญหา
0: เออเดี๋ยวจะหาม
1: ีประสบการณ์แล้ว
0: เออ
1: นักศึกษามันงองแงงงองแงงนี่ชอบแบบพวกมีประสบการณ์แล้วคุยรู้เรื่องเลยอ่ะ
0: เออไม่ใช่ฉันอ่านไปอ่านมาอ่านข่าวทุกวันเอ้ามันอยู่ใกล้ตัวฉันเอง
1: ลืมสะกิดกันก่อนนะว่าเอ้ยพี
0: ่ใช่ส่งติ๊กเกอร์มาสักอันหนึ่งก็ได้ยานะอะไรอย่างเงี้ย อ่านไปอ่านมาเมาคุยเรื่องมันปากมากเอ้าสรุปแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ
1: แต่ก็เห็นนะเห็นทุกเพจเลยนะดังมากนะข่าวนี้นะ
0: จริงแต่ไม่เราคิดว่ามันมีมูลอ่ะเชื่อไหมว่าของอ่ะของคือข่าวมันมีมูลอ่ะ
1: พอเพจหนึ่งลงอีกเพจก็ลงตามกันไปเนาะเพราะว่า
0: ใช
1: ่แล้วอย่างนี้มันจะปกติแล้วข่าวอย่างนี้จะรู้ได้ไงต้องเจ้าตัวออกมาแบบว่าปฏิเสธเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าก็ต้องเพจตามพวกเพจพวกนี้แหละที่เป็นตัวเปิดอ่ะเพจมาดามเมาส์เนี่ยที่เป็นตัวเปิดเนี่ยว่าเขาจะเฉลยว่าเป็นใครยังไงก็เห็นคุณเกลือพิธีกรอ่ะพี่เกลือที่ทำรายการของช่องวันอ่ะ4-4 Family Game และพวกนั้นทั้งหลายนะเขาก็ออกมาแบบบอกก็จริงนะว่าทำไมไม่ระบุชื่อมาเลยพวกเพจพวกนี้มาบอกพิธีกรเนี่ยเขาก็สะดุ้งไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: ทีคนก็ต้องไปถามเขาอ่ะใช่พี่เปล่า
0: ก็ต้องไปถามดี
1: ใช่พี่หรือเปล่าเออชอบนักศึกษาก ินเด็กหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องฝากพวกบรรดาเพจทั้งหลายนะครับว่าบางทีเปิดเรื่องอย่างนี้มันดูตื่นเต้นเล้าใจนะแต่ว่ามันก็ทำให้คนในวงการก็สะดุ้งไปด้วยนะเดือดร้อนไปด้วยนะ

0: พราะมันก็จะมีอักษรย่อตัวย่อคนนู้นคนนี้ออกมานะครับหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูในคอมเมนต์นะพี่ในคอมเมนต์เขาจะมีตัวย่อนะเขาจะมีพวกตัวย่อใช่ไหม
1: มีใช
0: ่มี
1: แต่ตัวย่อบางทีเราก็เดาไม่ถูกนะ
0: ใช่เราไม่รู้หรอกถ้าเขาไม่เฉลยออกมาหรือเจ้าตัวไม่ออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะมันไม่รู้หรอกไอ้พวกตัวย่อเป็นเงาเนี่ยมันเรียกกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ

0: ้ำอ่ะ
1: อ๋อ
0: หมอให้ใช้ตัวนี้มันก็พอที่จะเดินได้ไปห้องน้ำได้แต่ว่าแต่ขับรถได้นะขับรถขาขวาได้ปกติแต่ว่าจะให้เดินแบบรถน้ำต้นไม้เนี่ยยังไม่ได
1: ้อ๋อครับผมครับผมหายไปไวครับพี่หายไปไวเพิ่งทราบเดินไม่ได้เลย
0: จริงไม่ได้บอกใครจริงๆเดินไม่ได้บอกก็
1: ต้องใช้ไม้เท้าไอ้พี่หรือรถใช้ไม้เท้าหรือรถเข็นเลยหรือยังไง
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นกับเพลทองเออกับเพลทไปเออมันเป็นจังหวะที่แบบเราลงหลุมในขณะที่ลงจากรถหลังแล้วมันก็ปุ๊บลงไปเลยค่ะแล้วก็หมอบอกกระดูกไม่เป็นอะไรยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่ามันน่าจะโดนตรงเส้นเอ็นตรงหลังเข่าอะค่ะหลังเข่าซ้ายค่ะ
1: ครับ
0: มันพลิกมันอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันก็ยังงงอยู่เนี่ยไปหาหมอสองรอบแล้วหมอก็บอกว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรค่ะน่าจะเป็น
1: ปักฟื้นนิดหน่อยปักฟื้นนิดหน่อยน่าจะขาพลิกแหละเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะขาพลิกเนาะนี่ค่ะเอามาดูเรื่องราวของการจัดการประกวดมิสแกรนด์เมียนมาสักนิดหนึ่งนะคะรอบชุดประจำชาติน้องโด่งเขาจัดขึ้นที่ย่างกุ้งนะคะนี้มันมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นว่ามีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งนะคะเขาชื่อน้องฮิมุนลุ่นอ่านนี้เนาะ E.I. น้องอินะเป็นตัวแทนสาวงามจากเมืองท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กก็อยู่เหนือเชียงรายนี่เนาะ
1: คร
0: ับยัดฐานตะวันออกเธอปรากฏตัวออกมาด้วยชุดแม่ชีเลยค่ะน้องร่ม
1: เอา
0: เ
1: ออใส่ชุดแม่ชีประกวด
0: แม่ชีเลยก็คือเป็นชุดแม่ชีอ่ะถือลูกประคำมาในมือขวามือซ้ายก็เหมือนจะเป็นกระโถนหรือเป็นบาตรหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บนศีรษะก็ใส่เนี่ยสวมเอาไว้ไม่เห็นผมอ่ะทีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแฟนนางงามว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายที่เอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเครื่องแต่งกายนางงามเข้าประกวดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพม่าเนี่ยเขาจะเคร่งเรื่องศาสนาเห็นไหมคนพม่าชอบไปวัดนะ
1: ใช่มีวัดเยอะ
0: ใช่ชอบไปวัดกันเนี่ยเราอย่างเคยไปวัดท่าไม้เนี่ยโอ้ยวันหยุดนะคนพม่าก็จะไปกันเยอะมากนะคะทีนี้ก็บอกว่ากระแสความกดดันต่างๆทำให้ประธานของมิสแกรนด์เมียนมานะคะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดแล้วก็กล่าวขอโทษนะซึ่งล่าสุดนั้นกองประกวดมิสแกรนด์เมียนมาแถลงการปลดตัวแทนสาวงามจากท่าขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเหตุผลในการถอดครั้งนี้ว่าการสวมชุดแม่ชีขึ้นเวทีประกวดเป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพรักของชาวเมียนมาก็ย้ำด้วยว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางศาสนามาตลอดแล้วก็มีกฎระเบียบพร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้เข้าประกวดล่วงหน้าแล้วว่าห้ามกระทำการใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบหรือลบหลู่ศาสนาอย่างเด็ดขาดเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญนอกจากปลดออกจากการประกวดแล้วนะคะอาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานหมิ่นศาสนาอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีค่ะน้องดงนางงามคนนี
1: ้กฎหมายเขาหนักนะกฎหมายเขาหนักนะเหมือนกับแต่งกายเรียนแบบสงอะไรเหมือนกันเราเหมือนบ้านเรา
0: ใช่ใช่เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็แต่งชุดนี้ออกมาขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติอ่ะโดนปลดยังไม่พอจริงๆก็บอกว่านางงามคนนี้สวยมากนะคะมุ่นรุ่นเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆก็ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะโดนคดีอาญาติดคุก2ปี
1: โ
0: อ้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนเนาะ
1: เนาะก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องศึกษากฎหมายให้ดีนะ
0: ใช่
1: ไม่เอากระแสอย่างเดียวนะผมบางทีก็แบบว่าลืมคิดไปหรอหรือยังไง
0: คิดน้อยอ่ะเนาะ
1: มันเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องศาสนาเนี่ยใช่มั้ยพี่คนที่เค้ามีความเชื่อมากๆเนี่ยเค้าก็เห็นแล้วเค้าก็คงไม่สบายใจหรอกนะครับอยู
0: ่
1: ๆทำตัวเป็นแน่ที
0: เหมือนจะล้อเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับ
0: กลางอากาศเลยค่ะค่ะ
1: หรือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกนิดนึงเนี่ยนะฮะว่ามันมันคนจะว่าม
0: ันดีไหม

0: คือถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าแม้แต่ตัวเรายังรู้สึกแล้วเลยฮะก็อย่าฝืนต้องอย่าฝืน
1: ใช่
0: เราต้องหยุด
1: ก็คือถ้าเราเอ๊ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเราก็มีมุมเนี้ยมุมที่บอกดูไม่มั่นใจละก็ไม่ทำ
0: ใช่ถ้าเดินจากบ้านไปแล้วเฮ้ยแล้วเดี๋ยวคนกลุ่มนี้เขาจะว่าเราไปดูถูกเขาหรือเปล่าว่าอะไรหรือถ้ามันมีความคิดอะไรประมาณอย่างนี้เข้ามาเนี่ยนะรู้ป่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปฝืนอย่าไปทำดีกว่า
1: ค่ะใช่ค่ะก็มีใครอีกมีพี่สุรชัยสักหน่อยหนึ่งไหมแกจะเดินทางกลับประเทศไทยกลางเดือนนี้
0: ครับผม
1: ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ราชาลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญล่าสุดก็ยังไม่จบนะกับลูกโดยเฉพาะลูกชายอย่างล็อกกี้สุรบดินนะคะถึงขั้นแตกหักรุนแรงแกก็ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์หรอกกับคลิปท้าพิสูจน์ตรวจ DNA เลยว่าถ้าผล DNA ออกมาเนี่ยนะคะอยากให้ล็อกกี้เนี่ยเขาเรียกเจ้าบดินเนี่ยไปตรวจ DNA ซะถ้าผลออกมาแล้วไม่ใช่ลูกไปเปลี่ยนนามสกุลเลยตัดขาดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว
0: จะเลยเลย
1: ใช่เขาไม่ใช้เลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาโพสต์คลิปแล้วที่สำคัญคือแต่งเพลงที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกร้าวรานใจเนื้อเพลงมีนัยยะสำคัญที่พุ่งเป้าไปถึงสุรบดินประมาณว่าเนี่ยถ้าเห็นหน้าเองแล้วอยากร้องไห้ผีป่าซาตานตนไหนดนใจชั่วรวมขบขันไม่นึกเลยหนาว่าเจ้านั้นจะใจดำหลอกผู้คนออกสื่อเหยียบย่ำซ้ำด่าฆ่าอีกจนแสนยับเยินอูเนื้อเพลงดุเดือดมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวระบุข้อความประกอบไว้ว่าถ้าไม่ใช่ลูกก็ไปเปลี่ยนนามสกุลซะแต่ถ้าใช่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมของใครใครทำอะไรไว้ก็รับไปเนี่ยโพสต์นี้ถูกเผยแพร่อย่างเร็วเลยนะคะคนก็เข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันล้นหลามความเห็นก็แตกออกเป็นหลายแง่มุมนะคะส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจแต่บางส่วนนี่โอ้โหบอกว่าเป็นพ่ออะไรยังไงก็ DNA มันก็อยู่ที่หน้าของลูกอ่ะ
0: โ
1: อ้ค่ะนี่ค่ะ
0: คือคนดูก็รู้มองก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็ดู
0: มันถึงถ้าเอาแค่หน้าตายนะหน้าตา
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็แกแต่งเพลงฉาลูกเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วก็ถ้าเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่กลับประเทศไทยนะบอกว่ากลางเดือนนี้ก็จะถึงประเทศไทยก็น่าจะมาจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวนะแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆทั้ง 3-4 คนก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเนาะปัจจุบันนี้เนาะ
0: ครับ
1: ก็ดูเงียบๆไปอ่ะไม่ได้มีการโต้ตอบอะไรกับพ
0: ่
1: ออ
0: ื
1: ออือนะคะก็ไม่จบ
0: อือยังไม่จบศึกบ้านนี้นะศึกนะครับ
1: ค
0: ่ะกีฬาสักนิดหนึ่งนะครับมีโหนี่เขาบอกเป็นงานในฝันนะอาชีพในฝันของใครหลายคนเลยนะ
1: ค่ะ
0: จ้างให้เราไปดูบอลโลกให้ครบทุกนัดด้วยค่าจ้างนะพี่1,600,000 บาทนี่ที่อเมริกาเขามีการตามหาคนอยู่นะ
1: แล้วก็ดูฟรี
0: ดูฟรีแต่ว่าคือไม่ได้ไปดูในสนามนะอันนี้ก็คือเขาจะจัดงานที่ไทม์สแควร์นะฮะในช่วงที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะที่นิวยอร์กในไทม์สแควร์เขาจะมีสื่อกีฬาอย่าง Fox Sports เขาจะไปจัดกิจกรรมอยู่กลางไทม์สแควร
1: ์
0: ตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครนะอาชีพรับสมัครคนดูบอล104 แมตช์หรือว่า104 นัดแต่ไม่ให้ไปนั่งดูเฉยๆนะครับทางตาดูอย่างเดียวนะเขาอยากได้คนที่สร้างแล้วก็แชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนะเขาอยากจะทำทุกเกมเนี่ยให้เป็นปาร์ตี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะฮะงั้นคนที่จะเหมาะสมเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์เก่งเรื่องโซเชียลแล้วก็เก่งเรื่องดูบอลเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงๆบางแมตช์อ่ะมันเป็นฟุตบอลที่แบบคู่ที่อาจจะไม่ได้

0: ที่ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มากนักนะครับเจอกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องนั่งดูแล้วก็ต้องหาคอนเทนต์อะไรให้มันแบบว่าน่าสนใจขึ้นมาได้แต่มันก็คุ้มค่านะเพราะว่าค่าตัวเนี่ยค่าจ้าง
1: เป็นล้านเหร
0: อ $50,000 สหรัฐหรือ $1,600,000พี
1: ่โ
0: หแต่ว่าชีวิตในช่วง1เดือนกว่าๆนี่คุณก็ต้องไปฝังตัวอยู่ที่ตรงทามแควร์นะช่วงที่มีบอลนะคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดนะ
1: ไปอยู่ตลอด
0: แต่ก็$50,000นะ
1: ค่ะ
0: $50,000ก็คุ้มนะอาชีพในฝันนะมีใครจ้างผมไปนั่งดูบอลไหมล่ะเอาไปบอลโลกผมไปดูให้140,000,600,000 บาท
1: ล้านกว่านี่คือเป็นค่าตัวอย่างเดียวไม่รวมค่าตั๋วใช่ไหม
0: ก็คือเขาให้ไปนั่งดูในไทม์สแควร์มันดูผ่านจออย่างเงี้ยพี่
1: เออ
0: เหมือนการทำจอยักษ์ขึ้นมาแล้วก็จ้างคนพวกนี้เราอินฟูเนี่ยมาทำคอนเทนต์แล้วก็นั่งดูบอลไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือนกว่าคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดทุกช่วงที่ทุกคู่ที่มีบอลเตะ
1: โอ้จะคิดว่ามีคนสนใจเยอะเอาสิ
0: โอ้ยคุ้มใช่ไหมครับพี
1: ่เออคุ้มแน่แน่แน่นอน
0: เงินเป็นล้านน
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออครับผมนี่ไกลเข้ามาแล้วนะฟุตบอลโลกนะคนไทยได้ดูแน่นอนเมื่อวานท่านนายกหนูออกมาย้ำอีกรอบนึงนะฮะว่าได้คุยกับทางประธานกสทช.แล้วนะก็เตรียมหาช่องทางหาวิธีให้คนไทยเนี่ยได้ดูศึกษารายละเอียดอยู่นะครับจริงๆปีนี้เราเอาจากกฎบัตรแท้ไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าเอกชนสามารถหารายได้ได้แล้วนะฮะสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาขายในกล่องจะเป็นของค่ายไหนก็ตามอ่ะนะครับถ้ามีผู้ร่วมลงทุนกันนะก็สามารถที่จะมาขายรายเดือนหรือว่าขายแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้นะครับแต่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะใจดีอ่ะจะหามาให้คนไทยดู
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ได้
0: คงจะหาผู้ร่วมแล้วแต่ว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลกันนะพี่ว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศแล้วนะรัฐบาลเขาประกาศได้ลิขสิทธิ์แล้วนะ
1: โอ้ประกาศก่อนใครเหรอ
0: คือตอนนี้คนเขมรเนี่ยได้ดูบอลโลกแล้วนะ
1: เออ
0: แต่คนไทยยังไม่ได้ดูนะ
1: แต่เรายังไม่ประกาศอย่างนี้เหรอ
0: ของเราก็แต่ก็ถือว่าท่านนายกประกาศแหละแต่เพียงแต่ยังไม่รู้ช่องทางที่ชัดเจนว่าแบบว่าจะดูทางฟรีทีวีจะดูทางไหนยังไงอ่ะเออดูได้กี่แมตช์ครบทุกแมตช์ไหมหรือยังไงอะไรแบบนี
1: ้
0: แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่ยอมเสียหน้าหรอกเพราะว่าท่านประกาศออกมาว่าทุกรัฐบาลได้ดูกันแล้วรัฐบาลผมจะไม่ได้ดูได้ไง
1: ใช่ใช่
0: ได้ใจประโยคนี้ได้ใจเด็กวัยรุ่นแฟนบอลนะนะครับเดี๋ยวมันจะมีข่าวอย่างนี้ด้วยนะช่วงนี้พอมันไปเตะที่อเมริกานะที่มันจะย้อนไปเหมือนกับปี1994นะ1994เนี่ยเคยอเมริกาเคยจัดบอลโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการเตะมันจะเป็นช่วงแบบช่วงเช้าอย่างเงี้ย5 7โมง8โมง9โมงแล้วแต่คู่เดี๋ยวจะมีประเภทแบบข่าวบอกว่าโรงเรียนเปิดทีวีให้นักเรียนดูบอลอย่างเงี้ยมันต้องมีนะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้เด็กๆได้ดูบอลโลกเปิดทีวีที่โรงอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมี
1: อ่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวคงได้เห็นข่าวกันว่าเนาะว่าคนไทยจะหนึ่งได้ดูบอลทางไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงเรียนก็ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเตะคือช่วงเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วครับ
1: ก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: มาเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองนะคะล่าสุดนั้นกรณีที่ฝ่ายค้านโดย

0: ประชาธิปัตย์เนาะจะยื่นเรื่องของเกี่ยวกับครม.ผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีหลายคนก็ออกมาบอกว่าอ๋อพรรคประชาธิปัตย์ก็รอสักครู่หนึ่งได้ไหมดูก่อนอะไรยังไงนะคะคือถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการออกกฎหมายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งลงนามไปเพราะฉะนั้น เงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทแน่นอนจะไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ400,000 ล้านนี้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๊เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกี้ยเสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นเพียงพอไหมที่ฝ่ายค้านจะยุติการยื่นนะแต่ว่านักข่าวก็ถามต่อว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอย่างมูสดี้เนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายฉบับนี้แหละนายกบอกว่าก็สิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้จริงๆได้ดอกเบี้ยต่ำมากนะเนื่องจากว่าการกู้เงินเที่ยวนี้เนี่ยกู้ในสกุลเงินบาทเท่านั้นนะไม่ใช่กู้ในสกุลเงินต่างประเทศนะคะทางโดงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคุณอนุทินบอกว่าไม่มีเลยแล้วก็เพดานเงินกู้ก็ไม่ต้องขยายเป็นการช่วยเกิดสภาพคล่องทั้งของสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลโดยเงินที่รัฐบาลกู้เนี่ยจะไม่เป็น NPL นี่เสียแน่นอนและไม่ต้องไปสำรองความเสี่ยงอะไรมากมายการกู้เรื่องของดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับโอกาสของประชาชนแทบจะเทียบกันไม่ได้ต้องถือว่าสามารถทำให้เม็ดเงินลงไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ได้เอามาสร้างโครงการนั้นโครงการนี้ที่อีก5-7 ปีถึงจะเห็นแต่นี่คือเอาไปลงที่ประชาชนสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้เลยเป็นการช่วยเหลือให้เขามีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่ลดลงแล้วก็แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะตอบสั้นๆประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าจะหยุดฝ่ายค้านได้หรือเปล่านี่ก็เดี๋ยวรอติดตามพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์เนาะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: เห็นเมื่อวานก็มีกระแสออกมานะนะครับไปถามคุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะดูเหมือนกระแสตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์จะโดนเหมือนกับพรรคประชาชนโดนพรรคประชาธิปัตย์แย่งซีนไปอ่ะ
0: ที่
1: ของทางฝ่ายค้านเนี่ยแต่ประชาธิปัตย์ดูโดดเด่นกว่าในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับคุณเท้งบอกว่าไม่ได้หวั่นกระแสนี้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาพิสูจน์อยู่นะครับแล้วว่ากระแสที่บอกว่าอย่างเขาทำโพมาอย่างเงี้ยคนชื่นชอบคุณอภิสิทธิ์โดดเด่นที่สุดนะในห่วงเวลา1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก็รอดูเนาะการทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ยิ่งฝ่ายค้านเข้มแข็งก็ถือว่าเป็นผลดีนะพี่นะช่วยการตรวจสอบนะครับเพื่อตรวจสอบแม้แต่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเองก็ยังบอกใช่ไหมว่าเราไม่ใช่เป็นพรรคเราไม่ได้เป็นพรรคร่วมหรือพรรครอนะฮะเราเป็นพรรคฝ่ายค้านก็เดี๋ยวรอดูผลงานเหมือนกันนะครับของทางกล้าทำก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยนะ
0: นะคะคือในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วเหมือนรัฐบาลยังไม่พูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นอะไรแต่ว่ายังคงเป็นการแบบเหมือนเทหมดหน้าตักประมาณนั้นนะคะ200,000 ล้านคือเอามาเยียวยาในโครงการคนละครึ่งซึ่งน่าจะเป็นแบบหวานแหไม่มีการคัดกรองใดๆเลยขณะนี้เจอปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับหรือเปล่าคนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นเขาสังเกตว่าดูโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยที่ออกมาทีเดียว4 เดือนเนี่ยใช้งบในการเยียวยาเกือบหมดเลยรัฐบาลคิดว่าสงครามจะสิ้นสุดลงวันนี้เร็วๆนี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในมุมของ

0: ทางภาคประชาชนโดยคุณไหมที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าหลังจาก4เดือนน่ะแล้วมันยังไม่หายวิกฤตอ่ะราคาน้ำมันยังคงอยู่ระดับสูงต้องกู้ก้อนใหม่หรือเปล่าการกู้รอบนี้อาจจะเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างในสภาวะที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกู้ครั้งใหม่ได้อีกแต่กลับถมเงินก้อนเยียวยาใช้หมดภายใน4เดือนเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็ส่วนอีก 200,000 ล้านที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงการทางเศรษฐกิจนะก็เห็นว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลยน่าจะออกเป็นพ.ร.บ.มากกว่าการออกเป็นพ.ร.ก.ก็เลยอยากให้รัฐบาลทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจนที่ก่อนจะนำเสนอต่อสภาคิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนน่าจะผ่านพ.ร.บ.ได้นะคงจะไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่ไปออกเป็นพ.ร.ก.ก็เลยมีความกังวลสำหรับในส่วนของทางพรรคประชาชนนั่นเอง
1: ครับผม
0: แต่ว่าดูแล้วรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยก็คงจะไม่ฟังแล้วเนาะโดนหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวการประชุมครม.ในวันอังคารหน้าเนี่ยก็จะน่าจะจบแล้วว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโอนเงินกันแล้วนะคะต้นเดือนมิถุนายนนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดเนาะ
1: ครับผมสักเพลงครับ
0: หนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: ต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

0: กล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับอ่ะก็มีเรื่องในโต๊ะสนุกที่พัทยานะพี่เนาะเมื่อคืนนี้นะครับในห้วงเวลาที่คนเข้ามาบอกว่าอยากผลักดันให้สนุกเกอร์เนี่ยนะมันเป็นกีฬาออกจากการพนันได้แล้วนะครับก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไม่รู้สะท้อนให้เห็นหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนจีนถูกทำร้ายซะเสียชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าปมเหตุเนี่ยมาจากคนจีนคนนี้เขาน่าจะเมาหนึ่งเมาด้วยนะน่าจะดื่มได้ที่แล้วล่ะนะครับทีเนี้ยเขาจะขอไอ้แป้งที่เวลาเล่นสนุกมันต้องใช้แป้งทามื
2: ออ
3: ๋อก็กระโดดขึ้นโต๊ะเป็นโต๊ะ VIP ขึ้นโต๊ะแล้วโวยวายจะเอาแป้งเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะฮะปรากฏว่าน่าจะไปทำให้แบบคนที่เขาเที่ยวกันอยู่อะเกิดความไม่พอใจคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหไอ้นี่เมาแล้วขึ้นโต๊ะทำตัวกลางถูกรุมทำร้ายนะครับโอ้โหถูกรุมทำร้ายตายคาโต๊ะสนุกเลยฮะ
2: ฮะตายเลยเหรอ
3: ตายเลยเสียชีวิตเลยดับคาโต๊ะสนุกเลยนะครับนี่ฮะก็เพราะฉะนั้นมันก็ยังสลัดภาพสถานที่อโคจรแต่มันก็มีทุกที่แหละเนาะจะว่าไปมันก็เรื่องของการดื่มกินกันมันก็เป็น
0: ได้